0: ระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคส
3: ต์แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลบอร์ดแคสต์นะครับที่จะถูกส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
4: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนนี่ก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่เราต้องทำ
2: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน การเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
6: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
5: ด้านนายสุภกิจสุทธพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนซึ่งได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
7: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
5: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีกล่าวว่าการหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
0: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
8: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากทหารในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเขตสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจา ยังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุสระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
1: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิกาซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฤตวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์คอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีดบุคคลหญิงอิสราภาอิมประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียตัวเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกสบทัศน์อารีแพ้กับอันวีฟาฮาน0-2เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย0-2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย1-3คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสรัชนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยด้วยสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและคลีนแอนเจิร์ก119กิโลกรัมสรัชนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทมผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ20

0: สมัยที่2จักรยานรถเรสบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ20ไฟลุยสุดเลทัวร์เดอร์ลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทับช้างศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่น0ประตูต่อ3อย่างไรก็ตามทับช้างศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 น.พิจิตร กาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง77 เซนติเมตรและเวลา 19:08 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1.39 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1:26 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง56 เซนติเมตรและเวลา11:45 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:22 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:13 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
0: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.

0: ORST.GO.TH
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
4: 24 กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาในส่วนของอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและกลุ่มเปราะบางที่เคยเสียสิทธิ์หรือหลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าเรียนหรือสมัครเข้าสู่สถานศึกษาได้อีกครั้งติดตามแนวทางการขอรับสิทธิ์คืนได้จากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
6: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับท่านตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีคุณมาลีและสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยครับ
6: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับคนไทยนะคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนของทั้งอาชีวศึกษาแล้วก็กรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนอีกครั้งนะคะตรงนี้มีการปรับปรุงครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะท่านคะ
7: คือต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับก็เป็นข่าวดีในรอบจริงๆสักประมาณ2เดือนได้เนาะจริงๆหลังจากที่มีการประกาศปิดในเรื่องของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่วันนี้แล้วเนี่ยก็เป็นข่าวดีที่กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะได้ทั้งในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของรัฐแล้วก็ยังรักษาความเป็นผู้เรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับสำหรับการหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงจากเดิมเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเกณฑ์เดิมนั้นเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าผู้ที่มีสถานะเป็นนักเรียนนะครับหรือนักศึกษาเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบกับคนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่ง และหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้ที่มีรายผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องพึ่งในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับซึ่งณวันนั้นเนี่ยเลยทำให้มีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ได้มีการหารือนะครับเข้าคณะรัฐมนตรีในการประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกที่สุดนะครับก็เลยกำหนดให้ไม่เราก็จะไม่นำสถานะของผู้เรียน2กลุ่มนะครับมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ครับซึ่งประกอบไปด้วย1คือนักเรียนและนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทนะครับและ2ครับผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่พูดกันง่ายๆเลยผู้เรียนที่อยู่ในสังกัดของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของกศน.เดิมนะครับซึ่งหมายความว่าข้อ2เนี่ยคือคนที่เป็นวัยทำงานแล้วแต่ว่าก็จะต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับฉะนั้นกล่าวอย่างเข้าใจเลยครับว่าถ้าท่านใดที่อยู่ใน2กลุ่มนี้ครับก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์เพียงเพราะกลับมาเรียนหรือเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับแต่ยังต้องผ่านเรื่องของคุณสมบัติด้านอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้ทรัพย์สินแล้วก็เงื่อนไขต่างๆตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเราได้คัดกรองได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมได้มากขึ้นแล้วครับ
6: หลักเกณฑ์นี้มันจะเชื่อมโยงกับการทบทวนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในภาพรวมยังไงบ้างนะคะ
7: ก็จริงๆต้องบอกว่าหลักเกณฑ์นี้ก็จะทบทวนโดยหนึ่งเนี่ยครับเราจะต้องคงความเป็นสถานภาพของผู้เรียนให้ได้มากที่สุดซึ่งเราเข้าใจว่าผู้เรียนของประเทศไทยหลายคนเนี่ยจะต้องใช้สิทธิสวัสดิการตรงนี้ด้วยในการดำรงชีพนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่านอกเหนือจากการจะดูแล้วว่าเป็นนักเรียนตาม2ข้อ2กลุ่มนี้หรือไม่นั้นก็ต้องดูในเรื่องของเศรษฐฐานะของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่ามีสิทธิ์หรือเข้าเงื่อนไขในการได้รับสวัสดิการเหล่านี้หรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นผมคิดว่าก็อาจจะดูเพียงแค่2ขั้นตอนในการประเมินถึงผู้ที่พึงได้รับสิทธิ์แล้วกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการที่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้กลับมานั้นเป็นประโยชน์อย่างมากผมก็อยากจะเรียนคุณมารีแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยหลังจากมีข่าวออกมาว่านักเรียนในสังกัดศึกษาธิการหลายคนถูกตัดสิทธิ์นะครับจากเพียงเพราะว่ามีชื่ออยู่ในระบบการเรียนเนี่ยทำให้หลายคนจะต้องเลือกเลยนะครับว่าจะเลือกการเรียนหรือจะเลือกดำรงชีพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิ์ทั้ง2อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามเงื่อนไขฉะนั้นผมก็เลยจะบอกเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการให้สิทธิ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลอย่างมากที่สุดครับ
6: ค่ะคนที่เคยหลุดไปนะครั้งนั้นนะคะจะต้องเตรียมตัวรับข่าวนี้ยังไงแล้วก็เราจะสามารถกลับเข้าสู่สถานศึกษาสมัครเรียนใหม่แล้วก็ต้องทำยังไงบ้างนะคะถ้าหลังจากนี้อะค่ะ
7: จริงๆเท่าที่ทราบนะครับก็คือสำหรับผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์ไปแล้วจะต้องขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะแล้วก็ขอให้ตรวจสอบผลภายในวันที่30กันยายน2569ผ่านช่องทางของโครงการครับซึ่งประกอบไปด้วยเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือ welfare.mof.go.th หรือทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งเพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองอีกครั้งนึงครับว่าภายหลังจากการมีมติของครม.ในเรื่องของการยกเว้นสำหรับผู้ที่เป็นผู้เรียนแล้วนั้นท่านจะได้รับสิทธิ์ตามปกติหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็จะมีผลกับเรื่องของเศรษฐานะของแต่ละบุคคลด้วยครับ
6: อ๋อก็คือภายในสิ้นเดือนนี้เลยใช่ไหมคะที่ต้องดำเนินการนะคะ
7: ใช่ใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหากได้รับสิทธิ์ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เคยหากได้รับสิทธิบัตรแล้วก็สวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนแล้วครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์รอบทบทวนแล้วเนี่ยโดยหลักจะไม่ต้องทำ EKYC ใหม่นะครับเพราะว่าตัวของระบบเดิมเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของท่านอยู่แล้วนะครับส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนั้นนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับหรือทางธนาคารที่กำหนดนะครับโดยทางแบงก์กรุงไทยนะครับจะเปิดให้บริการในเรื่องของการยืนยันจนถึงวันที่12มกราคม2570นะครับส่วนธกส.ออมสินทอส.ก็จะให้บริการถึงวันที่14ตุลาคม2559ครับ
6: การคืนสิทธิ์นี้มีจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ ตรงนี้
7: การคืนสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับไว้ภายในวันที่31สิงหาคม2569ที่เราได้เคยประกาศไปแล้วนะครับตัวระบบจะนำข้อมูลไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ครม.เห็นชอบและจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์นี้ในวันที่30กันยายน2569ครับและผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
6: ครับตรงนี้จำนวนผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปเนี่ยมีเยอะไหมคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะ
7: เท่าที่ทราบจากครั้งก่อนก็มีผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปจำนวนนับแสนเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับความกังวลตรงนั้นก็ได้หายไปแล้วเนื่องจากว่าทุกท่านได้รับการปลดล็อกนะครับบนสารภาพของการเป็นผู้เรียนอย่างเรียบร้อยแล้ว
6: ก็หมายความว่าแต่ในส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปก่อนนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วเนาะว่าเราจะโดนตัดไปด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค
7: ่
6: ะ
7: ใช่ครับจริงๆผมแนะนำว่าสำหรับท่านที่ขอยื่นให้ในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคม2569ก่อนหน้านี้แล้วครับอยากให้ท่านได้ยืนยันสิทธิ์ของท่านอีกครั้งนึงตามช่องทางที่ผมบอกเลยหรืออาจจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วหรือยังหลังจากที่มีการปรับหลักเกณฑ์ตรงนี้ครับ
6: ค่ะเราคาดหวังกับการดำเนินการปรับปรุงครั้งนี้ไหมคะว่าจะมีส่วนสำคัญกับการผลักดันให้การคืนความเป็นธรรมแล้วก็คุ้มครองด้านสวัสดิการแก่ผู้เรียนกลุ่มต่างๆอะค่ะ
7: คือต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือสิ่งที่เราทำกันคือเรื่องของการคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมอยู่ในวันที่หลายคนมาบอกว่าอยากจะขอลาออกจากการเรียนเพื่อยังคงไว้ซึ่งสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะว่าระบบการศึกษานั้นเป็นระบบที่ช่วยสร้างคนให้กับสังคมฉะนั้นเราไม่อยากให้คนมาเลือกว่าการไม่ได้รับสิทธิ์หรือการไม่ได้รับเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งคนไทยทุกคนเมื่อได้รับสิทธิ์ในการศึกษาก็ควรจะต้องได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดจนจบการศึกษาไปส่วนเรื่องของสิทธิ์นั้นก็เป็นในเรื่องของสิทธิ์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเขาเรียกคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนครับเพราะว่าตัวของสถานการณ์เป็นผู้เรียนจะไม่ควรถูกตีความว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจเสมอไปนะฮะอันนี้ขอเน้นย้ำว่าการเป็นนักเรียนหรือมีความสามารถในการเข้าสู่การศึกษาไม่ได้หมายความว่ามีความสามารถทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้เรียนสกรเองหรือผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทจำนวนมากกำลังทั้งทำงานทั้งเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็กลับมาเรียนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองฉะนั้นการปรับครั้งนี้จึงมีความหมายครับมากกว่าการคืนบัตรสวัสดิการแต่เป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐจะไม่ลงโทษคนที่ต้องการพัฒนาตนเองและจะไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจผลักคนออกจากระบบการศึกษาครับผมคาดหวังว่าการทำงานของเราการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ของกระทรวงศึกษาธิการนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนต่อจนสำเร็จมีทักษะมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นนะครับซึ่งในระยะยาวแล้วนั้นคือการช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
6: ค่ะท้ายสุดอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนค่ะผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์นี้กลับมานะคะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ยังไงบ้างค่ะเชิญได้เลยค่ะ
7: ยินดีครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดสิทธิ์ในครั้งที่ผ่านมาครับผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านครับวันนี้รัฐบาลได้แก้ไขหลักเกณฑ์แล้วนะครับเพื่อให้ผู้เรียนไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิสวัสดิการของรัฐครับขอให้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้ติดตามผลในวันที่30กันยายนนี้ครับและดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยตามช่องทางที่กำหนดสำหรับผู้ที่เคยหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบเพราะกังวลว่าจะเสียสิทธิ์ครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการแสดงความเชื่อมั่นอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้กลับมาเข้าสู่ระบบการเรียนอีกครั้งหนึ่งครับท่านสามารถที่จะติดต่อไปยังสถานศึกษาในวันนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษาหรือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ใกล้บ้านท่านได้เลยครับเพราะว่าทุกวันนี้สิทธิ์ของท่านกลับมาแล้วทั้งสิทธิ์ทางสวัสดิการของรัฐและก็สิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาต่อครับเพราะว่าโอกาสทางการศึกษานั้นยังเปิดประตูต้อนรับทุกท่านเสมอครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนมีอาชีพมีอนาคตและก็ที่สำคัญที่สุดครับได้รับสิทธิ์ที่ควรได้รับอย่างเป็นธรรมการเรียนต้องเพิ่มโอกาสและก็จะไม่ใช่ทำให้ใครเสียสิทธิ์อย่างแน่นอนผมขอยืนยันครับ
6: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านตัตยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่มติครม.คืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะ
7: ขอบคุณครับ
6: ค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
1: ท่านผู้ฟังคะกรมการปกครองขับเคลื่อนมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดทั่วประเทศเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและคืนความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
10: ปัจจุบันปัญหาการครอบครองและการใช้อาวุธปืนผิดกฎหมายในหลายพื้นที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนในสังคมเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมการปกครองยกระดับการจัดระเบียบอาวุธปืนโดยงดการออกใบอนุญาตซื้อปืนหรือใบป.3และใบอนุญาตพกพาหรือใบป.12ไว้ชั่วคราวเพื่อควบคุมปริมาณปืนในระบบในระหว่างรอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนพ.ศ2490ฉบับใหม่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเล่าว่าเมื่อควบคุมจำนวนอาวุธปืนในระบบให้คงที่แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าตรวจร้านจำหน่ายปืนและสนามยิงปืนทั่วประเทศควบคู่กับการทบทวนใบอนุญาตให้มีและใช้หรือใบป.4เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ครอบครองหลังนำใบป.3มาขึ้นทะเบียนพร้อมเน้นย้ำว่าต้องเก็บรักษาอาวุธปืนไว้เฉพาะภายในเคหสถานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นตลอดจนเตรียมออกพระราชกำหนดเรียกตรวจตัวบุคคลอาวุธปืนและเอกสารใบอนุญาตทั้งหมดเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ใหม่
11: เมื่อมีใบอนุญาตใบป.3แล้วจะต้องไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตป.4คือมีและใช้ก็จะต้องจำกัดอยู่เฉพาะในเคหสถานที่ขออนุญาตเท่านั้นเมื่อเราดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นหมดแล้วก็จะทำให้สามารถควบคุมอาวุธปืนจำนวนที่แน่ชัดได้ขั้นตอนต่อไปเราจะออกเป็นพระราชกำหนดให้มีการตรวจสอบอาวุธปืนให้ถูกต้องตรงกัน1บุคคลที่รับใบอนุญาตจะต้องมีใบอนุญาตอาวุธปืนตัวอาวุธปืนต้องมาเก็บอัตลักษณ์ใหม่หมดเพื่อเราจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตที่เราออกไปเกือบ80ปีวันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามที่เราออกหรือไม่ทางรัฐบาลเองก็หวังอย่างยิ่งว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการตรงนี้ไม่น่าจะเกินประมาณ6เดือนก็จะเสร็จสิ้นนะครับ
10: นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้วกรมการปกครองยังดำเนินมาตรการเชิงรุกในระดับพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชนตั้งจุดตรวจและด่านชุมชนกว่า 64,000 จุดทั่วประเทศซึ่งผลการปฏิบัติการสามารถยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายได้แล้วกว่า290กระบอกกระสุนปืนอีกกว่า 20,000 นัดรวมถึงยาเสพติดอีกจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการนี้ยึดหลักติดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
11: มาตรการที่เร่งด่วนที่เราดำเนินการกันอยู่ทุกพื้นที่ประเทศไทยก็คือการตั้งจุดตรวจหรือด่านชุมชนในทุกพื้นที่ของหมู่บ้าน 64,000 กว่าจุดเราสามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้ถึง293กระบอกเครื่องกระสุนปืนอีก 20,000 กว่านัดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจำกัดปริมาณทั้งกระสุนปืนจำนวนอาวุธปืนต่างๆที่เอาออกมานอกเคหสถานที่ได้รับอนุญาตหรือทั้งอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าได้ถึง13ล้านเม็ดขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแจ้งเบาะแสครับพวกเราก็จะได้ดำเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากๆยิ่งขึ้น
10: การปรับปรุงมาตรการควบคุมอาวุธปืนในครั้งนี้ดำเนินการควบคู่กันทั้งการปรับกฎหมายให้ยืดหยุ่นรัดกุมทันสมัยพร้อมไปกับการปราบปรามเชิงรุกในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นปืนผิดกฎหมาย ขณะเดียวกันยังเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับใหม่ทางเว็บไซต์ law.go.th ถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้การปรับแก้กฎหมายเป็นไปอย่างรัดกุมรอบคอบนำไปสู่การสร้างสังคมให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าสร้างเครือข่ายชุมชนเมืองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมให้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลายเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดในยุคดิจิทัลรับฟังจากรายงานค่ะ
12: ในยุคที่สมาร์ทโฟนอยู่ในมือของทุกคนข้อมูลข่าวสารสามารถส่งต่อถึงกันทั่วโลกได้ในเวลาไม่ถึง10วินาทีความรวดเร็วนี้เปิดช่องว่างให้ข่าวปลอมหรือเฟกนิวแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพข่าวปลอมบางเรื่องทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินบางเรื่องสร้างความแตกแยกในครอบครัวหรือเปลี่ยนความเชื่อให้ผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมครั้งที่4โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าเพื่อเป้าหมายใหญ่ของโครงการนี้คือการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่ตื่นรู้ปั้นบุคลากรภาครัฐและประชาชนให้เป็นโซ่ข้อกลางนำทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปส่งต่อให้คนในชุมชนให้สามารถรับมือกับกลโกงของมิจฉาชีพที่มักแฝงมากับนโยบายรัฐโดยเฉพาะการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐพร้อมยืนยันชัดเจนรัฐบาลไม่มีนโยบายให้หน่วยงานราชการใดส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ไปให้ประชาชนโดยเด็ดขาด
13: นับตั้งแต่มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะคะรัฐบาลประกาศชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐบาลทุกแห่งจะไม่มีการส่ง SMS ที่มีลิงก์เข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาดลิงก์ประเภทกดเข้าไปได้ต่างๆค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างท่านรองอยู่ตรงนี้เรื่องไฟฟ้าท่านจะเจอบ่อยมากค่ะ SMS บอกว่าเดี๋ยวมิเตอร์ไฟจะโดนตัดเดี๋ยวจะมีคนมาเปลี่ยนเดี๋ยวจะมีเจ้าที่มาหาแล้วก็ส่งลิงก์แนบมาด้วยแล้วบอกว่าให้เรากดเข้าไปนี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่เจอเยอะที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันได้คือรัฐบาลได้ประกาศไปกับทุกหน่วยงานแล้วนะคะว่าจะไม่มีหน่วยงานไหนก็ตามแต่ส่ง SMS แล้วมีลิงก์แนบไปกับท่าน
12: ด้านนางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าศูนย์ AFNCได้เฝ้าระวังข่าวปลอมอย่างเข้มข้นในกลุ่ม6หลักได้แก่ภัยออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยพิบัติเศรษฐกิจสุขภาพและนโยบายรัฐบาลซึ่งผลจากการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการที่ประชาชนเริ่มมีทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นส่งผลให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตัวเลขความเสียหายในช่วง6เดือนแรกของปี2569ลดลงกว่าร้อยละ50จากที่เคยมีมูลค่าสูงถึงกว่า 1,600 ล้านบาทลดลงเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
14: โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมมีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอที่ไม่ถูกต้องนะคะและไปเผยแพร่อยู่ในช่องทางออนไลน์นะคะโดยจะมีการแจ้งเตือนพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตรวจสอบ

0: ปอมีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอที่ไม่ถูกต้องนะคะและไปเผยแพร่อยู่ในช่องทางออนไลน์นะคะโดยจะมีการแจ้งเตือนพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตรวจสอบ
1: การรู้เท่าทันสื่อของประชาชนคือด่านประการสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดและทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งข่าวปลอมได้ด้วยปลายนิ้วของเราเองนันภาแสนตุ้มรายงาน
2: ปิดท้ายที่สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียยังวิกฤตโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้เป็นผลมาจากภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียหลายล้านคนท่ามกลางปฏิบัติการดับไฟป่าที่เป็นไปอย่างยากลำบากติดตามจากรายงานค่ะ
3: สถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียกว่า5ล้านคนและมีประชาชนป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสูงถึง 150,000 คนนอกจากนี้ความรุนแรงของมลพิษทางอากาศยังส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ประสบไฟป่าประกาศปิดการเรียนการสอนรวมถึงงดกิจกรรมกลางแจ้งเป็นการชั่วคราวสาเหตุของการเกิดไฟป่าที่รุนแรงในปีนี้พบว่ามีการลักลอบเผาพื้นที่ป่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งอินโดนีเซียถือเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้อินโดนีเซียยังเผชิญภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้ไฟป่าทวีความรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วปัญหาไฟป่าเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียที่ต้องเผชิญมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนกลายเป็นปัญหาสภาพแวดล้อมระดับภูมิภาคแม้ว่าทางการอินโดนีเซียจะเร่งดับไฟป่าด้วยการประจำการเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนดับเพลิงรวมถึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจทหารมากกว่า 80,000 นายและอาสาสมัครดับไฟป่าอีก 10,000 คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ประสบไฟป่าขณะที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของอินโดนีเซียระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่นับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ69เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2562ซึ่งเป็นปีที่เผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ปัญหาไฟป่าไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแต่ไฟป่าเหล่านี้ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้นและยังส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงยิ่งขึ้นในรอบถัดไปทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย138คนที่เชื่อว่าก่อเหตุเผาที่ดินประมาณ200จุดทั่วประเทศและคาดการว่าจำนวนผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการเกิดไฟป่าต่อไปขณะที่กฎหมายของอินโดนีเซียระบุว่าผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางเพลิงจะถูกโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน15ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง 10,000 ล้านรูเปียขณะที่ผู้ที่ถูกตัดสินว่าประมาทเลินเล่อจนเกิดเหตุเพลิงไหม้จะถูกจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง500ล้านรูเปียสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงเป็นจรัสเจมประกอบกิจรายงาน
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
7: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไว้โซ่นิไว้โซ่นิกระเดอเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซ่นิเด้อ
3: ไว้โซ่นิธนาคารพยาธิยกห้างหนี
4: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
5: ้าวทำไมล่ะเธอ
4: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
5: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียว
4: อ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
5: ครับถูกค่อยลูกสากล้วยคักล้วยแน่เด้ออ
6: ยากรวยไม่ต้องขอ
7: เน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
8: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเน็ตกาแฟโรบัสต้า2

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับอ้ายบอไอสิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีงั้นคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มต้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ่ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเอง ผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: คอปปี้ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน 3D มิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรคอปปี้ฟาร์มยูเด้อสิบอก

0: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำเขาทะลุแบก
1: นี้เรียกดำปลอดไม่เหมือน
0: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
1: มีตั้งหลายอย่าง
0: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
0: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทะลุแบก
1: มันนะอดทนมี
0: เข้มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพ
1: รักคนดำดำและ
0: สูตรลับเฉพาะในการขั่
1: วยิ่งได
0: ้เขาทะลุแบกกาแฟดำจังบ่คือผู้ใ
1: ด
0: ลองชิมแล้วชิดติดใจ
1: ก็ดำสะอาด
0: สนใจติดต่อสอบถามบ่าวหมูสุรศักดิ์082 847 7639
1: 082 847 7639
0: บริการส่งถึงที่ฟรีเด
1: ้อ
0: รักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทะลุแบกท้อนั่น

และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำพาพี่น้องคุณผู้ฟังมิลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโคศกเถาเสียงเฮาบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟังได้

0: ับหนึ่งวัดทองวัดแฟนเพลงแฟนรายการเขามาจะจีจวยน้ำกันครับกับบรรยากาศรายการนะฮะลูกทุ่งบันเทิงครับกราบสวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ฟังแฟนเพลงมาแล้วครับความสุขความสบายใจความบันเทิงดันเสียงเพลงเหมือนม้วน2ชั่วโมงโดยประมาณ8นาฬิกาถึง10นาฬิกากับตอนรับแฟนเพลงทางบ้านดุงอุดรธานีเด้อนะฮะอำเภอเพ็ญน้ำเด้อและอำเภอไกลเคียงด้วยนะครับตอนรับแฟนเพลงทางจังหวัดสุรินทร์จังหวัด101นะฮะแล้วก็ตอนรับแฟนเพลงทางมหาสารคามนะครับจะเป็นการทรวิชัยเชียงยืนเหลือไกลเคียงกันนะครับเนาะบอลระบอกบอลระบือเหมือนกันละฮะมันลอยไปหอนใสใจไปหอนหันพันเร่นเรดิโอนะครับผมนะฮะทักทายกันคือเก่าครับเปิดกันให้แล้วครับ0988947857นะฮะ098ครับ8947857ครับคุณแม่ทั้งอำเภอเพ็ญว่าไงวันนี้เพลงเก่าๆส่งมาได้แม่เด้อนะฮะหนุ่มบ้านดุงอารมณ์ดีด้วยนะฮะส่งเข้ามาครับน้องสระทางชุมพลบุรีน้องสระทางพยัคฆ์ภูมิวิสัยนะฮะแฟนเพลงทางเกษตรวิสัย101นะทุกนะฮะตำบลที่สามารถติดตามรับฟังทาง 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะฮะเครื่องคนรักสุขภาพท่าตูมเรดิโอไม่รู้ว่าสภาพอากาศแต่ละพื้นที่เป็นจังไหนแน่เป็นจังไหนแน่นะครับสัตว์เจียนอยู่บ่นะชัดเจียนอยู่ไหมเอ่ยสลับในส่วนของปลาโตเช็คได้เด้อปลาโตปลาโตก็นะครับทั้งเขินรักสุขภาพไปส่งกาแฟทางไหนล่ะปลาโตเจ้ากระไรน้องนะครับก็นะฮะลังหมองลังแกวันนี้นะครับผมก็คึมๆนะครับคึมๆกับเหมือนจะไม่รอดเลยวันนี้นะแต่ว่ามันก็น่าเบื่อตัวมันมาเลาะจอแจ๊มาเป็นน้ำเป็นตอนให้ไอ้จังแง่งเฮ็ดเป็นรูปอย่างนะครับแม่นบ่นะฮะไล่หมองไล่แก่เด้อทักทายเด้อ098ครับ8947857นะครับ PY Inter Group กับกาแฟอร่อยกาแฟดีอยากให้คุณได้ลองครับ P Coffee ห่อสีเขียวๆตัวภาษาอังกฤษตัว P สีทองเด้อนะครับ Coffee Farm อยู่ห่อสีแดงครับ1ห่อ20มา2ในเรื่องของสมุนไพร2ตัวนี้ไม่ผีก็อยู่ไม่อยู่ก็ผีชื่นชอบมาตรฐานระดับประเทศอยู่แล้วในเรื่องของกาแฟที่มีส่วนสำคัญของสมุนไพรชื่นชอบลิ้นไขลิ้นมันรสชาติไพรรสชาติมันเมียนบ่จ่าสนใจก็สอบถามได้นะครับ P นะอยู่แน่นะครับเรื่องที่เป็น3สูตรนะฮะออริจินอลเอสเปรสโซสูตรยาหวานนะครับมักสูตรใดก็จัดตัวนะฮะ1ห่อ21ซองสำหรับออริจินอลห่อสีดำสี่เหลี่ยมนะครับเอสเปรสโซเขียวแดงแดงลิตร1ห่อ28ซองและก็สูตรยาหวาน1ห่อ40ซองจัดไปครับเรื่องคุณสมบัติของยาหวานเดี๋ยวเล่าสู่ฟังในวันนี้นะฮะแล้วก็กาแฟดำเขาทะลุแบกกาแฟดำเขาทะลุแบกเขาทะลุแบกนะครับทั้ง50ซองและขนาด100ซองครับผมนะฮะเหย้ามาทางนี้ครับเรื่องของสุขภาพคุณผู้ชายเรื่องคนพ่อบ้านนะครับรู้สึกเครียดทำงานหนักนักนวงมันบอกมาครอบมาครอบนะครับ1กล่องมี12จัดไปนี่คือผู้เบิ่งแง่งดูรายการให้บ้าหมูจะจิจ่อยกับพี่น้องคุณผู้ฟังแฟนเพลงแฟนรายการนะครับนางกวักมหาเสน่ห์โอมลูกนี้ขาดรักวอนกราบแม่นางกวักกวักมากวักมากกวักมากกวักสาวชุมพลมหาคอนสายเรียกนะครับบ้าเมื่อนะครับผู้หน้าหลายผู้หน้าหลายตรงกุลาหน้าบักใหญ่ฟ้าจดดินดินจดฟ้านี่คือทุ่งกุลาร้องไห้ทักทายหน่อยเด้อฮัลโห
1: สวัสดีจ้าคนรอ
0: สวัสดีจ้ามื้อนี้เป็นไหนทางทําฟังเฮาเป็นจังไหนคลื่นบ
1: ่คลื่นจ้า
0: คลื่นอึมบ่ตกบ่ยัง
1: ติบ่ทันตกจ้ะมันคึมซื่อๆจ้ะ
0: เออเอาใช่ชิดยังเป็นเรื่องยาม
1: ยาม ดีมันหาสิตกมาอยู่ตรงใต
0: ้เอาเลยลุยวันนี้ฟังเพลงหยังจ้าสาวสวย
1: มาสาวน้องขอเฮียเผิกแล้วน้องบ่ได้ฟังจักน้องไปเฮ็ดหยัง
0: มาน้องจัดให้
1: แม่น้องก็เลยสิขอใหม
0: ่จ้า
1: คนนึงฝากชีวิตอีกคนคิดไม่ซื่อ
0: ของตายอรทัยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: คนนึงฝากชีวิตอีกคนนึงคิดไม่ซื่อ
1: ใช่ค่ะ
0: ปล่อยเขาคิดไปเถอะ
1: ใช่ค่ะ
0: สามหัวปอดมันเถอะ
1: แม่นจ้ะ ให้เอาน่ะให้แน่นํายังไดน้องก็เสียฟังไห้เบิดตัวน้อง
0: โอ้ยน่ะนี่โ
1: อ
0: ้
1: นี่บ่เสียฟังไห้น้องจะไปเสียฟังผู้ใด
0: บ่ขัดบ่ฟังนี่เว้าง่ายเนาะนี่เนาะโอ้เอาไปเบิ่งไปแย่งเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ท่านมีครูก็ได
1: ้น้องก็ดีตัวน้องมีไห้แนะนําน้องเนาะ
0: มีแม่นอันนั้นนุ่มอันนั้นทางบันดุงบางได้มีคนเบิ่งแย่งแย่งซ่านปัดปวดเราไปเนาะ
1: อย่าให้น้องขอเบิ้ล2เด้
0: เอาๆๆไอ้บ่เคยขัดศรัทธาน้องตามใจเสมอ
1: เพื่อนแท้คือน้ำตา
0: ไม่อยากให้ใส่กันเดี๋ยวนี้เพื่อนแท้คือน้ำตา
1: ใช่ค่ะ
0: อะได
1: ้ค่ะน้องมอบได้จ้า
0: จ้า
1: จ้าน้องมอบไปให้ไอ้อย่างก็ไอ้บ้านดุงได้จ้า
0: เออเอา
1: จ้ากะไอ้น้องผู้ทอดน้ำ
0: จ้า
1: จ้ากะไอ้พลังเงียบไอ้จ้า
0: จ้า
1: แล้วก็ไปทําขี้พนมไผ่น้ําแล้วก็ไอ้จ้าแล้วก็ไอ้จอมพระน้ําพอง
0: จ้า
1: คุณนายลูซี่สาวหนองบัวสาวบกเมืองสุขได้จ้า
0: จ้า
1: จ้าไปให้ไอ้พ่อแม่ได้จ้า
0: จ้า
1: จ้าเอาไปทุกพ่อทุกแม่ได้จ้าตั้งแต่สายแรกสายสุดท้ายน้อย
0: จ้าจัดให้
1: จ้าให้ไอ้หน้าไม้รอฟังน้ํา
0: จัดไปสิน้อง
1: จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณตายสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับกับของความหักเนาะอุตส่าห์หลงเชื่อใจแต่สุดท้ายความเชื่อใจของเฮาเนี่ยอาจจะบ่คุ้มค่ากันทั้งชีวิตชาติหน้าเราไม่เจอกันอีกนะว่าจังหวะ

ำลังใจสำหรับน้องสาวหลานนะครับสาวชุมพลบุรีสาวปั๊มมือเนี่ยฮะคนหนึ่งฝากชีวิตอีกคนคิดไม่ซื่อนะครับส่งมาผ่าน098ครับ894-7857ฝากถึงพี่น้องทางเกษตรวิสัยนั่นแม่เด้อนะครับเพราะว่าจะเป็นทางของตำบลกูกาสิงตำบลเมืองบวกครับตำบลดงครั้งน้อยดงครั้งใหญ่นะฮะตุงทองขับนนสวรรค์ทางปฐุมรัฐนะฮะสิงโคกเนี่ยทางเกษตรวิสัยในเขตเทศบาลด้วยนะครับก็ฟังได้อยู่เนาะนะฮะสับ101.25เมกะเฮิรตซ์นะครับยังส่งความคิดฮอดคิดถึงกันคือเก่าเด้อนะครับฝากเนี้ยเอ่ยนั่นแม่ทำมูสองพุ่นละคงดีฟังอยู่นะครับเดี๋ยวจิมเมแรกที่ทั่วบอกพุ่นนะไอ้ว่าเช็คทั้งหน้าปัดวิวไปหายเด้อทั้งพุ่นเนี่ยพุ่นว่าอ่ะนะครับทักทายกันเข้ามาคือเก่ากับ098ครับ894-7857นะครับขึ้นด้วยถึงในหัวใจไปถึงนั่นที่กันเนาะพี่น้องทั้งมหาสารคามแม่นางทั้งมหาสารคามนะครับแม่ทั้งบรรพบุรุษเนาะนะครับอย่าเมียไปช่วงนี้เนาะแม่ทั้งบรรพบุรุษเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับแม่นะครับเป็นยังไงเนี่ยเนาะนะครับวันนี้ออกอากาศบ้างไหมระบบสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับทักทายกันในเด้อสำหรับพี่น้องทั้งมหาสารคามทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยเนาะฟังอยู่นะครับพี่น้องทั้งอุดรธานีเช่นเดียวกันนะครับเป็นไหนครับกินกาแฟแซ่บบอแซ่บตัวละหมูภาวาอย่างเมื่อกี้กินอยู่ประจำประจำสำหรับพี่คอฟฟี่พันว่าเออนะครับกินแล้วเป็นไงล่ะย่ากินแล้วเป็นไงล่ะแม่กินแล้วเป็นไงล่ะพ่อพันว่าคุณหลวงคนถามว่ามันก็สู้อยู่ได้หลังเออเออมันสู้หลายอย่างครับไปหุ่นไปผีไปตรวจเบิ้งเนี่ยก็ดีขึ้นก็เก่าเนี่ยเบาหวานกะเออกะไข่แน่ผมว่าสายตากะโอ้ไปได้อยู่นะนะครับระบบต่างๆกะดีนะครับระบบนั่นระบบนี้ไข่แน่ขึ้นแล้วตัวหมูเอ้ยนะดีเขาบ่กินที่ผมไม่อันหรอกครับเพราะว่าอย่างวันที่พี่เขาฝีเขามีในเรื่องของ

นะครับสิ่งที่ดีให้เข้าไปครับเพราะว่าจะเป็นดอกคำฝอยนะครับผงจากดอกคำฝอยครับผงจากใบแป๊กเวครับบอกว่าจะเป็นนะสมแขกบักขามป้อมครับรูทีนจากดอกดาวเรื่องมุนี่นะฮะจะเป็นทางเช่านะครับจะเป็นความหวานจากนะฮะหญ้าหวานนะครับแล้วก็น้ำมันรำข้าวครับพี่น้องเข้านี่มีแต่แนวดีๆทั้งนั้นนะครับฝากไปถึงเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับกูหักแห้งเบิ่งแย่งดูแลสุขภาพครับความดันเบาหวานไขมันกินได้ทานได้นะครับไม่ต้องห่วงเนาะนะฮะฝากไว้หน่อยครับนั่นคือในส่วนของกาแฟที่อยากให้คุณได้ลองครับดื่มแล้วคุณจะติดใจแน่นอนนะครับราคาก็สุดแสนที่จะประหยัดนะเพียงซองละ10บาทนะฮะ1ห่อมี30ซองครับมีอย.ถูกต้องครับซองข้างในจำนวนปริมาณ15กรัมเด้อพี่น้องเด้อนะครับต้องเช็คดูให้ดีนะฮะอย่าไปหมอว่าคนนี้เขาคือถืออันนี้เขาคือแพงแต่ของเราใส่ปริมาณ15กรัมนะปริมาณเยอะนะครับบางคนใส่10กรัมก็มีจริงต้องเบิ่งนะนะครับหลายซองก็จริงอยู่แต่ว่าใส่ปริมาณหน่อยก็เฮาเนี่ยมันแตกต่างกันตรงนี้นะครับเพราะว่ากันเฮาเผยๆคิดแค่เรื่องซองคิดแค่เรื่องซองบ่คิดถึงจํานวนน้ําหนักของมันเนี่ยมันก็จะดูว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะต้องดูว่าเขาใส่ปริมาณเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับรักและห่วงใยสุขภาพต้องการดูแลสุขภาพนึกถึงนะครับ P Coffeeพีคอฟฟี่ห่อสีเขียวตัวภาษาอังกฤษสีทองตัวพีนะครับผมฝากไว้น้ำเนาะเพื่อนแท้คือน้ำตาครับเอาอยู่แล้วซะเอาให้เราหมักเบิ่นจัดเบิ่นให้เราซะเพื่อนแท้คือน้ำตาครับโอ้น้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจแต่มันก็เพื่อนแท้ก็ยังดีที่ได้ร้องไห้ร้องไห้จะเถิดนะครับหากน้ำตามันจะช่วยอะไรได้มันเอานะครับ098ครับ894-7857ช่วงของลูกทุ่งบันเทิงกับบ้าหมูสุรศักดิ์ในช่วงชั่วโมงแรกครับหนึ่งผลงานเพลงของสิทธิพจน์อัมไพพงศ์ครับผมในอัลบั้มชุดที่4ลูกทุ่งบ้านดอนครับผลงานเพลงนี้ครับ

0: จะแก้ปัญหาใจร้องไห้ทำไมร้องทำไมให้เปลืองน้ำตาจงยิ้มสู่โลกทิ้งความเศร้าโศกเถิดนา มันเพียงยังไปกันไหลไม่ต้องโคละตัวนอนะครับเอาเพียงไหนแน่นอนะครับกับปีกับโปวนอมันเป็นสมอแซมแมมันเป็นบอกคือเก่าคือหลังอ้าวมาครอบมาครอบมาครอบมาครอบ1กล่องมี12จ้าจ้าจ้าพี่พาพี่พากระปี่กระเป๋ากระฉับกระเฉงกับมาครอบนะครับผมฝากไปน้ำเนจานะฮะแล้วก็บางคนบอกว่าโอ้ยขอกินกาแฟดำหรือว่าหมูเอ้ยผันว่ากาแฟดำกาแฟดำนี่คือรสชาติของคนไทยครับถูกปากคนไทยแน่นอนเพราะว่าเขาทำเพื่อคนไทยเราโดยเฉพาะครับนั่นคือในส่วนของนะครับกาแฟดำเขาทะลุแบกเขาทะลุแบกเขาทะลุแบกครับผมเนาะมี2ไซส์2ขนาดนะครับมีขนาดบรรจุ50ซองและขนาดบรรจุ100ซองครับส่งได้ทั่วไทยส่งได้ทั่วโลกนะครับทีมงานดีเจนะจัดรายการแต่ละคืนก็นะครับส่งได้อยู่แล้วนะครับทันทีคัดทั้งในเหตุว่าหมูดูแลให้บอกมาครับ0828477639ครับ082ครับ847769ครับนี่นะบอกมาบอกมาบอกมานะครับผมต้องฝากไว้เลยเนาะนะครับกับในส่วนของกาแฟดำเขาทะลุแบกครับผมนะชื่นชอบกระจาดไปนะครับวันนี้สงสัยอุดรเมื่อวานนี่นี่เขาว่าหนักอยู่หนักน่วงนะครับทางบ้านดุงไม่ได้มื้อนี้จิตใจเป็นห่วงเป็นใยอย่าได้คิดหน่อยจิตถึงยืดทางบ้านดุงทางบ้านดุงอุดรธานีนะครับเป็นยังไงเนี่ยเป็นกำลังใจครับเนาะนะฮะจังใดกับ098เด้อนะครับทางอำเภอเพชรเมืองใดคุณแม่นะครับยินดีถึงครับผมนะฮะแล้วก็นะครับสำหรับนะหนึ่งสายทรงมาเมื่อกี้เพลงไหนน้อนะครับเราที่โทรมาเมื่อกี้เราอยากไปว่าที่ทรงกำลังใจหนาไม่บ้างวงบอกโทรมาจากนาทีสองนาทีเด้อถึงโทรมานะครับกำลังใจหน้าใหม่จากหนุ่มหลุบรอนะครับเพิ่นอยากทรงกำลังใจมากระทาอยู่กับ098ครับ8947857นั่นเห็นบ่มาพอดีมับนะครับให้เราอยู่หนาไม่ให้เราจังบากกันฟังฟังนะครับให้นอโทรมาฮัลโหลหนาไม่ครับ
1: ครับ
0: อยู่หนาไม่เต็มเต็มเลยที่นี่ผู้เบา
1: อาฟิกจะมาได้ว่าเป็นผู้เบาคนลุ่ม
0: เบาตัวเบาตัวเดาเอาตัวละคอยก็ได้คอยเดาเอาเมียนบ่บู
1: คนที่เดาในที่เดาอยู่ไกลแต่เฮ้ย
0: คอยเดาเว้ยหนึ่งคอยเห็นคอยเบิ้งตาดากมันน่ะนะคอยเบิ้งตาเล่นไทยเอาคอยมักเบิ้งดากตัวโอ้มักเบิ้งไทยตัว
1: โอ้มักเบิ้งดากมัก
0: เออกระไทยเพิ่งก็คอยจำหนาไว้แล้วคอยเทาคอยหลงคอยจำถ้าไทยเอาเห็นก็จำดากสองดากก็พอละ
1: จ้าบ่เพียงทางกันเอาขอเพียงมีเด้อ
0: ครับผม
1: อยากบอกอีกครั้งว่ายังรักเธออ
0: ยากบอกอีกครั้งว่ายังรักเธอ
1: แม่น
0: ก็บอกคนไปเนาะยานเพิ่นลืมมาเพิ่นต้องเตือนความจำเพิ่นเนาะ
1: แม่น
0: เออต้องบอกเสมอว่าฮักอยู่เด้อเพิ่นเนาะ
1: แม่นก็จังคือน่ะ
0: จะบอกผู้ใดฝากไว้ให้ผู้ใดอยากบอกผู้ใดว่ามึงด
1: ูอันนี้ฝากเด้อฝาก
0: สองครับผม
1: แล้วคนสองคนนี่ล่ะ
0: ครับได้ครับ
1: บ่ค่อยฮู้ผู้ใดนะ
0: ครับผมโอ้ติเอาเฮ้ย
1: อันนี้แน่ก็คือฝากนะครับไม่เอาประเมินเด้อแล้วก็เลยมาหาคุณนายลูซี่ได้ล่ะ
0: เออจ้า
1: ครับกับแล้วก็ฝากงานมีหลักแค่รายการเฮาสุขุทุกคน
0: เมื่
1: อพระเจ้าฟังพระเจ้าอาจจะฮู้ลุงบุรุษไพ
0: ่
1: เจ้าก็อาจจะฝากกับคุณหมายที
0: ่จ้า
1: ฝากกับทุกคนกันแล้วกัน
0: จ้า
1: แล้วก็ฝากแล้วก็ฝากหาดีเจพร้อม
0: จ้าอื้อเป็นยังบุญครับขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวด
0: ูเพิ่นยังบ่โหลดจดจ้ะเอาไป
1: แต่ผู้ขอได้ที่เฮ็ดส่วนเฮานี
0: ่ฮะ
1: ผู้ขอคือเฮ็ดส่วนเฮานี่ล่ะ
0: พี
1: ่แม่น
0: โอ้ย
1: บ่รู้บ่ได้เป็นคนที่ส่วนเฮานี่ล่ะให้ถูกๆอยู่ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเนี่ยผู้เบาโอ้ยเข้าใจครับนะฮะในความหักน้องคนเฮาก็ได้นะครับรักกันไว้ดีกว่าชังกันอย่างเขาว่าแล้วเนาะอ่ะนะครับอยากฟังเพลงกระทงส่งกันมากครับมอบกำลังใจกันในคือเก้าเลยครับ098ครับ894-7857นะฮะอยากฟังเพลงก็ส่งเข้ามาบอกเข้ามาก็แล้วกันนะครับไม้พิรมพรนะครับอยากบอกอีกครั้งว่ายังรักเธอนะโอ้นะฮะฟังได้ผู้สาวเด้อเราเคยลืมอยู่มีเจ้าอยู่ในหัวใจเสมอทั้งซีของบ่เคยเปลี่ยนแปลงมันบ่โอ้ยไปก็ได้เฮ้ยอย่าต้องบ่เปลี่ยนเนาะไอ้หมูนะหน่อยคนมักกันมันสัตว์อาชีพไผตัวนี่เอ้ยจึกหวัดดีครับผู้บ่าวจอมพระ
2: โหล
0: โหลจ้าได้ยินแล้วจ้า
2: บ่าวจอมพระ
0: โหลได้ยินบ่ครับได้ยินแล้วครับ
2: อันเสียงผู้ใดเนาะเสียงดีเจเสียงดีเจผู้ใดเน
0: าะโอ้ผมบ้าหมูสุรศักดิ์ครับหนุ่มชาวนาครับผม
2: บ
0: ่ผู้บ้านอ้อมมานี
2: ่จําเสียงอันผมได้บ่
0: เจ้าผู้บ้านน้ําอ้อมด้วยผู้บ้านน้ําอ้อมผู้บ้านน้ําอ้อม
2: ครับครับ
0: ขายของเก่าตัวโอ้ดีใจได้ยินเสียงข่อยยังอยู่เด้อข่อยทันได้ตายเด้อข่อยก็ยังมีชีวิตอยู
2: ่แหมผมน่ะคือทอดไอ้นุ่มเฒ่านะบ่ได้ย
0: ิน
2: เสียง
0: โอ้ยข่อยจําเสียงเจ้าได้ข่อยยังว่าโอ้ยข่อยดีใจกับคนชิงข่อยลูกอื้อเดี๋ยวฟังทั้งคืนถ้าตูมเนาะ101.25เนาะ
2: โอ้ฮะ
0: 101.25เด้อถ้าตูมเรดิโอเด้อมันออกอากาศอยู่
2: 101.25ห้วยไปวันบ่มันขึ้นรับขึ้นบ่ได
0: ้บางหม่องก็ได้บางหม่องก็ได้บางมื้อก็ไปนี่มันเป็นคืนบางมื้อห
2: ้วย
0: จะฟังอยู่ไสเจ้าอยู่ไสจะไปส่งของทางไหนนี่
2: ตอนนี้อยู่บ้านโพดงามบ่แม่นสิได้ขี่รถมาฟังพี่ติ
0: บ่หาว่าหม้อน้องแวงก็ยังฟังได้เลยหม้อน้องแวงเกษตรวิสัยเรายังฟังได้เลย
2: ว่
0: าจะออกมากลางทุ่งเหมือนมายืนถนนยุทธศาลาหน้าบ้านน้ําอ้อมยังได้ฟังยังบ่มีคลื่นรบกวน
2: ครับมันน่ะยุทธอยู่ในบ้านมันบ่มีคลื่นบ่ม
0: ีเออมันบังมันมีเสาทีวีเสานั่นเสานี่เฮียนผู้นั้นบังผู้นี้บังเลยบ่ติดเสียข่อยนี่ออกมาทงทาๆจังไหนได้ฟังอันเจ้าอยู่ไปส่งของทางไหนมื้อนี้
2: อันมื้อนี้มาส่งของอันอยู่บ้านพลงามนี
0: ่ส่งน้ําบ
2: ่ส่งอันบักทุเรียนครับ
0: บ่ทุบ่ายข่อยยังยิ้มนี่มันเป็นแซ่บบ่ทุเรียนเจ้า
2: ขอน้ํามันสาวบ้านพลงามเท่าล่ะอันเซลคนฝากเซลอันไอ้วิรัตเนี่ยอันบ่กี่บ่วัดบ่มีไผอันอยู่ในใจนั่นบ่จริงบ่วิรัตนะไอ้ใหญ่แม่น
0: โอ้ย
2: เจ้า
0: ก็ยังม่วนคือเก่าเนาะ
2: เสียไรบ่ไอ้นุ่มเฒ่าหน้าเสียไรบ่
0: เสียเลิศ
2: เว้ยบ่อยากแก่แล้วไอ้วิรัตเนาะเพิ่นบ่มีไผเน
0: าะแม่นว่าเสียหลุดนะรายการนี้สวดหมด
2: สาวหลายก็ด้วยฮะ
0: รายการนี้สวดหมดจะว่าเสียข่อยนี
2: ่ไอ้นุ่มเฒ่าหน้า
0: จ๋า
2: ผู้สาวหลายก็ด้วยเนาะ
0: โอ้ยมาเฮ้ยจะฟังเพลงไหนแล้ววะเนี่ยว่าเบิ่งดู
2: เอาอันเพลงอันยังก็คิดฮอดทุกคนเด้อไอ้หนุ่มเฒ่าหน้า
0: คิดฮอดทุกคนมนแค้นแก่นคุ้นน่ะเน
2: าะครับมนแค้นแก่นคุ้นแหละครับ
0: ได้เลย
2: ครับ
0: บอกฝากแฟนรายการนําว่าเฮาเด้อสู่ผู้ทุกคนเด้อยังคิด
2: เ
0: ป็นอยู
2: ่ผมมันฝากเนี่ยฝากโตนี่เด้ออัน
0: เออบอก
2: ใหม่มั้ยครับ
0: ไอ้หนุ่มยังจ้องยังมีชีวิตอยู่บ่ซุมื้อนี
2: ่ฮะ
0: นุ่มยังจ้องข่อยยังน้องไส้ข่อยยังมีเหลือ
2: ว่ะเราไปอันเราไปสวรรค์เรา
0: จะไปนุ่มยังโอ้ยบักลาไอ้เออไปโอ้ดี
2: เราไปดีพี่สุขละ
0: เออไอ้นุ่มยังจ้องเนาะเอาไป
2: ครับเหลียดนุ่มมันน้ําอ้อมเนี่ยแหละคร
0: ับ ไอ้อันนั้นยังเนาะไผหวานยังอยู่บ่ซุมื้อนี
2: ่ไผหวานก็อยู่อายุ
0: เออบ่ไผหวานทั่วมาเล่นน้ําให้ดื้อ
2: ครับ
0: รายการอายุ2ชั่วโมงนี่แหละระหว่าง 8:00 น. 10:00 น.คือเขา
2: สองสองตะมุ่งแก่นแก่นฮอดสุกไว
0: ้แม่นแม่นถ้าเสาจิตเป็นเทพตัวละ
2: โอ้เสา
0: เนี่ยเมื่อเสาจิตไปขายของ
2: เนี่ยมั่วไปเสาฟันพดงามเด้อ
0: โอ้บอกคนละ
2: เนี่ยไอ้วิรัตเด้อ
0: เอ
2: ๊ะทุกเสียงทุกสายล่ะ
0: โอเค
2: เพชรไม่ครับ
0: ครับผมได้เลยฉายาเอาฉายาหยังก่อเฮาเอาฉายาหยังเจ้า
2: เอาฉายาอันเบาลี่บานน้ําอ้อมเด้อ
0: เบาวีน้ําอ้อมเนาะอ้าวโอเคครับผมต้อนรับแฟนเพลง
2: ของ
0: สุ
2: มนิษพิเศษน้ําไม่รอเด้อ
0: เออข่อยก็รอเก่าละโอเค
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับผมโอ้ยว่าก็เตะก็โกยก็ได้ว่าจะเปิดช่องหน่อยด้วยนะนี่เหมือนเพลงของไม้พิรมพรครับบอกเธออยากบอกอีกครั้งว่ายังรักเธอบอกพันครั้งล้านครั้งก็ยังรักเธอว่าจำเป็นอะไรเพราะตัวนาง

0: รั้งว่ายังรักเธอนะฮะจัดไปเลยเด้อนะครับขอบคุณครับพี่ปั๊มอยู่ครับขอสีแดงๆครับ1หอน25ซองนะครับใช้สุคาโรสแทนความหวานนะฮะครีมเทียมจากถั่วเหลืองครับอัดแน่นสมุนไพร1หอกินแล้ว2กระจกไว้หมดหอ2กระจกดูอีกทีคุณจะรู้ว่าคุณเปลี่ยนไปนี่นะครับดูแลสุขภาพกับนะฮะคอฟฟี่ฟาร์มอยู่ก็แล้วกันเนาะแล้วก็ตามมาด้วยครับพีคอฟฟี่นะฮะเดือหอสีเขียวๆครับความดันไขมันเบาหวานครับอยากเบิ่งดีระบบขับตรงขับถ่ายช่วยปรับความสมดุลนะครับด้วยสมุนไพรนะฮะฝากด้วยครับพีคอฟฟี่เพียงซองละ10บาทครับ1หอมี30ซองจัดไปสิครับผมคิดฮอดทุกคนถึงดนแล้วบ่พอนางเบอร์ที่ให้มั่งยังเมมติดมือเออยู่บ่ได้ไปหาเนาะผู้เบาเบาวี่น้ำอ้อมครับเราอยากฟังคิดฮอดทุกคนของศิลปินม่อนแค้นแก่นคุ้นครับอ๋อได้ว่าไงผู้สาว
1: โอ้ยน้องมักลูกข้อเด้
0: ว้ายว่าเป็นลูกข้อลูกขาขาเยาจะนั่งผู้บ่าววี่บ่แหลนว่าเราจำข่อยได้สมัยข่อยจัดรายการแล้วยังเอื้อนซื้อเก้าข่อยอย
1: ู่บ่าววี่นะ
0: เออบ่าววี่น้ำอ้อม
1: จ้าบ่าววี่น้ำอ้อม
0: เออผู้บ่าวตัว
1: จ้าผู้บ่าวอันไหนอย่างก็ผู้บ่าวเลาะตัวขาเลาะ
0: เออ
1: ขา
0: เ
1: ลาะ
0: เออไปชวนแล้วไปหาทรงบักทุเรียนแล้วว่ะ
1: เราทุเรียนมาให้น้องสองหน่วยก่อนอันสาวกู้ไกลเราเพิ่นบอกให้เอามาให
0: ้เออเออโอ้ยมาฝากไอ้นะดึกมาพี่ก็ขามวิทยุมาจากบ้านนั่นล่ะ
1: สาวกู้ไกลเพิ่นว่าเอาทุเรียนบ่ท่านดอกก็เลยเอามันสองหน่วย
0: โอ้โอ้ดีดี
1: จ้ะ
0: เออแซ่บมื้อนี้มันสุกบ่ล่ะ
1: บ่ทันได้สุกจ้ะ
0: อันสุกนี่ขอกินจังว่า
1: พี่บ่ได้กินน้ำดอกมื้อนี้มันบ่สุก
0: โอ้ยได้กินแต่ดมกินเอาก็ได้ตัวบ่ได้กินดมกินก็ยังดี
1: เอาผู้บ่าวท่อมผู้บ่าวอัน
0: นี่กำลังโทรมาอยู่เนี่ยเราโทรมาอยู่เนี่ยกำลังติดสายเจ้าอยู่เนี่ยเราโทรมาอยู่เนี่ย
1: สิ
0: เออ
1: เอาไอ้ตัวว่าหักน้องเด้อจ้า
0: ไอ้ตัวว่าหักน้องเนาะ
1: จ้าเอาไอ้ท่อมแล้วคืนจ้าจ้าว่าดีจ้
0: าท่อมมาไอ้ท่อมติดสายผู้สาวเออไอ้ท่อมเร็วๆๆๆเดี๋ยวมันเวลาก่อนในชั่วโมงแรกมาไปตารับสายจะอยู่นะครับมันพันทางระบบเวียบก็ดีไกลเติบตัวนี้มันย่องขามลัดนั่นลัดนี่ไปโอ้ยนะครับขามผู้เขาไป เออสำหรับพี่ท่อมทางอเมริกานะครับเมื่อกี้โทรมาแต่ว่าติดสายน้องสลายอยู่นะครับก็ยังไงก็สบายสบายรอได้ครับรอได้จนกว่าจะเพลงจะเล่นครับผมจะเล่นให้มันจบเพลงในช่วงของชั่วโมงแรกนะครับวันนี้กะเมื่อหัวแต่ละมองแต่ละแก่รับสัญญาณกันได้เป็นแบบใดแน่นะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพคนด้วยนะครับนะฮะอากาศเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วก็เปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวลูกเด็กแดงเฮ้าต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังกันจักหน่อยเด้อนะครับบางที่กะโอ้จะเหมือนคืนกับจังนอนฝันไปยังไงมายังไงนะครับนอนผิดทาว่าคือยังไงนี่ครับนี่เนาะคนเน่าเนาะมันคือบ่ผิดบ่ฝังคือเก่าเนาะเป็นมาเบื่อในเนาะคำว่าคนเฒ่าดีเนาะเบื่อยองดีเดี๋ยวฮัลโหลไอ้ทอม
2: ฮัลโหล
0: ไอ้ทอมไม่ทอมเพราะว่าผู้สาวเมื่อกี้ติดสายผู้สาวเจ้าโอ้บ่ผิดติดแฟนเพลงอยู่เข้าใจนะเจ้าเขาที่รังกันมีแห้งดอกไอ้เขาลวด
2: ก็น้ำรัง
0: ฮะ
2: ก็ฟังเพลงน้ำแน่
0: เพลงยังครับ
2: เพลงน้ำแน่
0: ครับผม
2: น้องฮักไอ้เด้อไ
0: อ้
2: เด้อ
0: น้องฮักไอ้เขาเป็นตัวว่าฮักไอ้เป็นน้องน้องฮักไอ้เด้อ
2: น้อง
0: ฮ
2: ักขอฟังอีกละ
0: ไอ้ฮักเจ้าเด้อวันที่
2: เออสองเพลงไอ้ฮักเจ้าเลอน้องฮักไอ้เด้อ
0: เออ
2: เอาสองเพลงโลด
0: เออ
2: แต่สาวพามือเด้อ
0: เออ
2: เราไปทำงานจอมพระพร้อม
0: ครับผม
2: ไอตีพร้อมเด้อ
0: จ้า
2: เออลูซี่พร้อม
0: จ้า
2: ต่ท่านมันยิบผ่ากล้วยเฮิงพอเด้อ
0: ครับผม
2: ทุกท่านพร้อม
0: ครับผม
2: เสียงสุขใสสุขบ้าสุขสาว
0: ครับผม
2: ไม่พร้อม
0: ครับผม
2: สบายดี
0: สบายดีครับโอ้ยขอบคุณบีทอมครับไอ้บีน้ำว่ามือเอ้ยนะครับหลายปีดีดักแต่บ่ได้พ่อกันในห้องก็ได้เนาะเอ้ยซื้อมือก็ไปตามไว้อ่ะน่ะหัวก็ไปพ่อหัวผมก็ไปพ่อผมแขวก็ไปพ่อแขวระเบาวิวยบ่คือเก่าคือหลังทําไมน่ะมันยังเป็น50น้อยๆ40ก็รอๆอยู่ล่ะเนาะ40ขึ้นๆซื้อมือน่ะว้ายเบิ่งบ่ได้เบิ่งบ่จืดบ่จังครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับปากกำลังใจครับขอบคุณครับที่ยังไม่ลืมกันเนาะบาวินอ้อมครับขอเข้ามาทางเกษตรวิสัย101นะครับผมนี่คือผลงานเพลงของศิลปินมนแคนแก่นคุณคิดฮอดทุกคนครับล่าทั้งวันดุงครับอุดรธานีตรงนี้ตาก็สวัสดีต้นชั่วโมงเจอกันช่วงชั่วโมง2 9 โมง 10 โมงครับ

0: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำเขาทะลุแบก
1: นี้เรียกดำปลอดไม่เหมือน
0: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
1: ต่างหลายอย่าง
0: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
0: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทะลุแบก
1: มันนะอดทนมี
0: เข้มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอุ่มง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
5: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
6: มันมาอีกแล้ว
7: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
8: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
9: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
11: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
12: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
13: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: โบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกไข่ลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: โอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดปองไปกับไอบอไอส
4: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: มาแล้วมาแล้วโซเลฮาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตัน ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
9: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
10: บุญบังไฟ
11: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงเก่าครับวันนี้เรากลับมาดูแลแบบต่อเนื่องนะครับ1ชั่วโมงโดยประมาณครับที่นี่ 98.25 บันดุงครับวันนี้ทักทายกัน24กันยายน2569คุณผู้ฟังครับนับถอยหลังอีกแค่ไม่กี่วันแล้วนะครับเราจะได้ร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีเราเป็นเจ้าภาพนะครับสถานที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการกว้างขวางมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องเตรียมความฟิตของร่างกายให้พร้อมด้วยกันแล้วกันสำหรับใครที่จะมาร่วมงานนะมาเที่ยวชมงานมหกรรมพืชสวนโลกนะฮะซึ่งก็จะมีขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนับถอยหลังเพียงแค่38วันเท่านั้นเองเดือนกว่าๆนะเดือนอีกนิดๆเราก็จะได้ร่วมชมงานกันแล้วนะฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะฮะวางแผนเอาไว้ให้พร้อมว่าเราจะมาวันไหนนะชวนสมาชิกมากี่คนเรื่องราวของการเคาะราคาบัตรเดี๋ยวมีมาฝากกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปบ้างแล้วนะฮะช่วงเวลานี้นะฮะเราได้รับการสนับสนุนจากบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวตลอด1ชั่วโมงอยู่ด้วยกันที่นี่ครับ 98.25 ส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงเก่าอันนี้สามารถที่จะพูดคุยกับเราหลังไมค์0885719422มีงานจากลาบานูนครับเลือกมาเปิดทักทายการเพลงแรกนี่คือเชือกวิเศษครับ

ังกันไปนะครับมีงานจากลาบานูนนะฮะแล้วก็มีงานจากอัศนีวสันต์โชติกุลรวมไปถึงงานจากไฮดราครับจบไปนั้นคือดึกแล้วคุณผู้ฟังครับในชั่วโมงของเราได้รับการสนับสนุนจากเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองโกลเบิ้ลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณผงซักฟอกโอโม่ใหม่โอโม่สัญชายครับหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโม่สัญชายครับสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ฟังเพลงเก่าอยู่ด้วยกันครับมีงานจากกบสาวนิชนวพันธ์มาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยสำหรับเพลงนี้ร้อยเหตุผลครับให้

งานจากแนนวัทยานะฮะนั่นคือกล่องความทรงจำครับคุณฟังครับอย่างที่ทราบกันนะว่าเราอยู่แล้วก็ดูแลกันตรงนี้นะครับพร้อมกับผงซักฟอกโอโมใหม่โอโมสันชายครับหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนคุณฟังที่ซักผ้านะแล้วมีปัญหาเรื่องของผ้ามีกลิ่นอับนะไม่หอมวันนี้เลือกโอโมสันชายครับเรารวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงครับสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสันชายครับรวมไปถึงกบปัญหาครับช่วงของหน้าฝนแบบนี้บ้านใครมีปัญหาเรื่องของรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยเอาไว้ให้บานปลายครับกบปัญหาชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครับครบทุกตัวช่วยงานซ่อมไม่ว่าจะเป็นงานยาแนวงานกันซึมงานรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างรวมไปถึงอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายเลยทีเดียวพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทครับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่กบันเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวกบันเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามผมมีงานจากพีทพีระเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันสำหรับผ่านมาแค่ให้จำครับ

จะได้ไม่ลืมกันครับงานจากธงชัยแมคอินไตครับต่อเนื่องจากพีทพีระนะฮะผ่านมาแค่ให้จำพีทพีระแล้วก็จะได้ไม่ลืมกันจากธงชัยแมคอินไตครับคุณผู้ฟังครับในชั่วโมงของเราที่นี่คุณผู้ฟังที่ติดตามเราอยู่นะครับอยากจะร่วมเป็นผู้โชคดีร่วมสนุกกับเราได้นะครับเนสกาแฟโรบัสต้าเนสซองขาวมีกิจกรรมดีๆมาชวนคุณผู้ฟังส่งซองเพื่อที่จะลุ้นทองให้ได้รวยไปด้วยกันครับกับกิจกรรมเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองแจกกว่า299เส้นรวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาทแจกเยอะจริงๆครับลุ้นกันง่ายๆเพียงแค่คุณซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองเปล่าอย่าทิ้งครับเขียนชื่อที่อยู่นะให้ชัดเจนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่จะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ส่งไปชิงโชคที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160เพื่อที่จะลุ้นรางวัลกับเราครับ1ซองเท่ากับ1สิทธิ์อย่าลืมนะฮะก่อนส่งตรวจความถูกต้องให้เรียบร้อยชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ชัดเจนนะจะได้ไม่พลาดในเรื่องราวการลุ้นทองไปด้วยกันครับรีบๆกันนะครับไปซื้อ Nest กาแฟ Robusta ซองสีขาวๆมาส่งลุ้นทองด้วยกันส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นครับอยากรวยไม่ต้องขอเพียงแค่คุณส่งซองก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีแล้วส่งเยอะมีโอกาสเยอะครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องการซักผ้าครับซักแล้วผ้ามีกลิ่นอับไม่สะอาดวันนี้ผงซักฟอกโอโมใหม่โอโมสันชายครับหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสันชายครับสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้มีงานจากแนนวาทิยาครับเพลงนี้ใกล้กันยิ่งหวั่นไหวครับ

0: งานจากเสียงร้องของโบสุนิตาลีติกุลครับเกลียดเธอไม่ลงครับช่วงเวลาของเพลงเก่าที่นี่ 98.25 คุณฟังครับเดี๋ยวจะลืมนะฮะไม่ได้ลืมนะเรื่องราวของราคานะเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีนะครับ199 บาทนะ199 บาทแต่ว่ามีสิทธิพิเศษนะฮะก็จะมีสิทธิพิเศษสำหรับชาวอุดรธานีโดยเฉพาะเลยทีเดียวครับซื้อบัตรครั้งเดียว199 บาทเที่ยวได้ตลอดเลยนะครับส่วนจังหวัดใกล้เคียงอันนี้ก็มีโปรให้สำหรับจังหวัดใกล้เคียงด้วยไม่ว่าจะเป็นหนองคายหนองบัวลำพูสกลนครและจังหวัดเลยซื้อบัตร199 บาทราคาเดียวกันนะเข้าได้30 วันเลยทีเดียวนะก็เป็นโปรโมชั่นดีๆนะส่วนในหมู่คณะนะมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะตั้งแต่15 คนไปจนถึง99 คนบัตรราคา150 บาทต่อคน100 คนถึง199 คนบัตรราคา120 บาทต่อคนครับ200 คนขึ้นไปบัตรราคา100 บาทต่อคนนะฮะต่อคนนะฮะก็เป็นราคาพิเศษส่วนเด็กนะที่สูงไม่เกิน100 เซนติเมตรผู้สูงอายุ60 ปีขึ้นไปแล้วก็คนพิการเข้าฟรีนะนั่นคือราคาบัตรในการเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีนะครับที่จะจัดขึ้นนะในวันที่1 พฤศจิกายนจนถึง14 มีนาคมนะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่านับถอยหลังเหลือเวลาเพียงแค่38 วันเท่านั้นเองนะจะจัดขึ้นที่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุศะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะก็นำข่าวมาฝากเป็นข่าวดีๆสำหรับชาวอุดรธานีครับท้ายชั่วโมงแบบนี้คุณผู้ฟังครับขอบคุณเงินก่อนนะขอบคุณคุณผู้ฟังครับสำหรับการติดตามช่วงเวลาของเราที่นี่ 98.25 ขอบคุณโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณโอโม่สัญชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโม่สัญชัยครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองและขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ครับส่งท้ายนะฮะส่งท้ายกันเดี๋ยวจะมีสาระนะฮะดีๆมาเปิดให้ได้ฟังกันเดี๋ยวนี้เลือกสาระกันก่อนนะฮะวันนี้สาระวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่24นะสาระเรื่องราวของเลือดปูนะฮะแล้วก็มีงานจากตุ้ยธีรพัฒน์สองใจส่งท้ายกันขอบคุณสำหรับการติดตามกลับมาอีกรอบหนึ่ง13 นาฬิกาหลังมื้อเที่ยงฟังเพลงลูกทุ่งกันส่งหน้าที่ทีมงานท่านต่อไปดูแลต่อชัยฤกษ์รัตนารักษ์สวัสดีครับ
1: เติมความรู้กับฟูโนเล
2: ใครว่าปูไม่มีเลือดรีดเลือดกับปูเป็นสำนวนไทยที่มีความหมายว่าเป็นการไปบีบบังคับคิ้วเข็นอะไรสักอย่างจากผู้ที่ไม่มีจะให้คนโบราณเขาเลยเข้าใจว่าปูมันไม่มีเลือดก็เลยเปรียบเทียบเอาเป็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการไปรีดเลือดจากปูความจริงแล้วปูก็มีเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายเหมือนสัตว์ทั่วไปนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าปูเป็นสัตว์เลือดแข็งซึ่งเลือดของมันไม่ได้เป็นสีแดงเหมือนพวกเราหรอกค่ะแต่จะเป็นสีฟ้าจางๆมากจนเกือบจะไม่เห็นเป็นสีที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเลือดของสัตว์ประเภทนี้จะมีคอปเปอร์หรือทองแดงเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งคอปเปอร์นั้นเป็นธาตุที่มีสีฟ้ายังไงล่ะคะ
1: เสริมสร้างความรู้กับคูลโนเลจได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างหนี
8: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากๆ
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
4: แจกครั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิรอดต้องไปครับไอบอไอสิ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: เรียน ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเศร้าเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับส่วนอย่างพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตกระปิดกระปล่อยนายางตาย1เปลือกแข็งกีดยากต้นส้มน้ำเลี้ยงไหลผลออกมาหลายใส่ยาท่านายางมาแล้วก็หลายชนิดหลายยี่ห้อสารเล่งก็ซื้อมาใส่อีหยังก็ลองมาเกือบเบิดส่วนซุแนวแล้วยังบ่ถืออกถือใจผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเฮาอยากสิแนะนำอีพ่ออีแม่นะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับมันดีจังได้เบาเอกโซเล่มันแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปแนวใดมันแตกต่างแบบใดเบาให้ฟังก็ดูเดี๋ยวผมเอกโซเล่สิเบาให้อีพ่ออีแม่ฟังนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองตัวหนังสือสีทองคางขวดเท่านั้นนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางสูงซอยขยายท่อน้ำยางบ่เฮ็ดให้ท่อน้ำยางอุดตันนะครับปิดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำเลี้ยงบ่ไหลผลน้ำยางออกมาบอกง่ายๆกรีดลงไปนี่ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมานะครับสังเกตง่ายๆเวลาหยอดน้ำกรดนี่สิแข็งโตเร็ววาดเลขหนึ่งไทยซื่อๆนี่หมุนจุลุนซื่อๆนี่แข็งเต็กเลยนะครับขันน้ำเลี้ยงไหลผลมาหลายนี่ย่ามข้นน้ำกรดนี่มันสิหยอดน้ำกรดลงไปมันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังข้นนุ่มนี่นะครับพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆสวนก็เข้าใจว่าโอ้สงสัยน้ำกรดบ่เข้มข้นสงสัยใส่น้ำหลายโพดที่จริงมันบ่แม่นจังซั่นดอกอีพ่อยแม่นะครับมันเกิดจากน้ำเลี้ยงมันไหลปนน้ำยางออกมาหลายมันเฮ็ดให้น้ำยางเฮานี่บ่มีน้ำหนักเวลาไปนอนคืนนี่ติว้ายแฟบว่ามันขนมโคกว่ามันไข่ดาวพุ่นแล้วเฮ็ดแปรแหลดแปดอยู่เป็นฟองอากาศเป็นโฟมนะครับแต่ว่าคันใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองแล้วนะครับคันได้ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองแล้วติว้ายอีพ่ออีแม่นอนคืนลงไปนะครับก่อนยางนี่แข็งเต๊กเลยนะครับแน่นติ๊กน้ำหนักดีดีนะครับบ่ยุบบ่เป็นฟองอากาศบ่เป็นโฟมและที่สำคัญไปกว่านั้นครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าป้องกันได้ดีดีนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่หายไว แผลไหมที่กรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกก็หุ่มไว้หุ่มง่ายแผลบ่บอบช้ำนะครับใส่แล้วปลอดภัยนะครับบ่มีสารตกค้างสำหรับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีนะครับขนาด500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นนะครับประหยัดประหยัดนะครับราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองยาเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับยาเฝ้าเสื้อทั้งหมดนะครับแบ่งคิดแบ่งใจมาใส่เบิ่งแก๊กเล็กแก๊กน้อยก็ได้นะครับมีต้นยางอยู่500 600ต้นหรือว่า 1,000 ต้น 2,000 ต้น 3,000 ต้นแบ่งมาเฮ็ดเบิ่งจักแถวก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ว่ามันสิเป็นคืออีพอยแม่ที่เพิ่นใส่เว้าให้ฟังบ่นะครับมันต้องลองเปิดอกเปิดใจเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ท่านอยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับตามที่ผมเอกโซเล่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่คันแม่นหน้าฮู้จักกันไว้กว่านี้ติว้าอีพ่อยแม่เบิดหนีเบิดสินหรอบ่ได้ยืมเงินธกส.ดอกเว้าเด้เพิ่นน่ะนะครับเฮาตอนนี้พ่อกันแล้วกับบ่ท่านได้สายนะครับเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วรับรองว่าน้ำยางเข้มข้นนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเวลากรีดเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดบ่สะดุดมีดนำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดไปสร้างยังสีน้ำหนักดีดีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122จบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวใส่คุณ

0: แป้งนี่แม่เคยกีดบ
1: ่บ่เคย
0: บ่เคยกีดแท้ๆ
1: จ้า
0: เฮายืนเว้ากันอยู่นี่เดือนนั้นนี่เดือนกุมภา
1: จ้า
0: แถวบ้านเฮาเอิ้นหน้าแรงคือหน้าฝนนี
1: ่หน้าแรง
0: หน้าแรงผมถามคุณแม่ก่อนบ้านนี่แม่เคยกีดแต่หน้าฝนได้ผลผลิตดีเนาะคุณแม่เนาะ
1: จ้า
0: หน้าแรงบ่เคยกีดแท้ๆ
1: จ้า
0: แล้วปีนี้คือจังได๋คือมากีดหน้าแรงก่
1: อได้ยินเพิ่นว่าไสโซเลพาราล่ะน้ำยางอ้อดีมันก็เปิ้ลนิ่มมันก็กีดง่ายเพิ่นว่าน้ำเลี้ยงมีอ้อออตาน้ำยางมันคุ้นดีเพิ่นว่าเนี่ยค่อยก็เลยเอาไปใส่ลงเบิ่ง
0: โอ้คุณแม่ผู้เลี้ยงนี่ได้ยินเขาว่า
1: จ้า
0: ใส่เบิ่งเด้อโซเลพาราใส่แล้วเปลือกนิ่มมาติแม่
1: จ้า
0: น้ำยางก็ออกดี
1: จ้าน้ำเลี้ยงมีอ้อ
0: น้ำเลี้ยงบ่ออกบ้านนี้ถามคุณแม่ผู้เลี้ยงก่อนพอเอามาใส่แล้วมันแม่นคือเพิ่นเว้าบ
1: ่คือเพิ่นเว้านั่นละ
0: ดี
1: ดีดีคือเว้าละ
0: ดีคือเพิ่นเว้าก็เลยตัดสินใจใส่เบิ่ง
1: จ้า
0: ใส่แล้วถืออกถือใจว่าคุณแม
1: ่ถือใจ
0: ครับถามแม่ผู้เลี้ยงก่อนคุณแม่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อไปเรื่อย
0: ๆสิใส่ต่อไปเรื่อยๆ
1: จ้า
0: อยากให้แม่ผู้เลี้ยงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณแม่ที่เพิ่นบ่ทันได้ฮู้จักโซเลพาราเว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังแน่ว่าคุณแม่บุญเลี้ยงใส่แล้วเป็นจังได๋แน่เชิญครับคุณแม่ครับ
1: มาใส่ลงเบิ่งเด้อโซเลพาราใส่แล้วติดเจอเพิ่นมีให้ได้ใส่ให้มาลองเบิ่งใส่แล้วน้ำยางอ้อเปิ้นิ่ม
0: ครับ
1: กีดง่ายได้ผลผลิตหลายดี
0: ขึ้นแน่นอนครับว่าเจ้าคือเว้าดีแต่ใหญ่บุญเลี้ยงจ้างมาบ่นี
1: ่มีได้จ้างมาแล้วเว้าจากใจจริง
0: โอ้เว้าจากใจจริง
1: จ้าที่ได้ใส่มา
0: โอ้เห็นเว้าดีเขาสิว่าห้วยแม่ใหญ่บุญเลี้ยงเขาจ้างเจ้าเจ้าคือเว้าดีแหละ
1: มีได้จ้าง
0: ยืนยันเด้อแม่ใหญ่บุญเลี้ยงเรายืนยันว่าเราบ่ได้จ้างมา
1: จ้า
0: เอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้แม่บุญเลี้ยงฝากความประทับอกประทับใจแล้วอยากให้บอกมองอยู่มองเศร้าบ้านเกิดเมืองนอนว่าเฮาอยู่ไสอยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดเชิญครับคุณแม
1: ่คุณแม่บุญเลี้ยงอยู่บ้านห้วยทราย
0: ครับผม
1: ตำบลคำสีอำเภอคำสีจังหวัดมุกดาหารจ้า
0: คุณแม่บุญเลี้ยงอยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับ
1: จ้า
0: สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่บุญเลี้ยงฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายคือคุณแม่บุญเลี้ยงลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับจบเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวง
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝา

ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกบ้านทุกหมองทุกแก่นะครับทุกอำเภอทุกจังหวัดกันแล้วกันนะครับสำหรับการดูแลเบิ่งแย่งสวนยางเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตหลายๆเฮ็ดจังได๋น้ำยางสิมีคุณภาพนอกจากการดูแลทางดินโดยการให้ปุ๋ยแล้วมันก็มีอีกหลายๆวิธีได้พี่พลอยแม่นะครับบางพื้นที่บางสวนบางเจ้านี่ก็โอ้หาน้ำยาท่าหน้ายางหาสารเล่งเด้หาตามท้องตลาดนี่ล่ะหามาใส่หามาท่าซะเด้ถ้าแล้วเป็นยังไงบ่ติโอ้ยถ้าแล้วน้ํายางมันก็ไหลดีแล้วบ่าวเอกเพิ่นว่าแต่ว่าใส่ไปเรื่อยๆบาดนี้วายต้นยางส้มตัวบาดนี้สิตายแล้วบ่ตายแล้วซั่นตัวพากันตกอกตกใจซั่นตัวส่วนมากสารท่าหน้ายางตามท้องตลาดทั่วไปนะครับมันสิเป็นสารเล่งบอกง่ายๆพอท่าไว้แล้วนี่กรีดลงไปนี่ไหลทั้งน้ํายางไหลทั้งน้ําเลี้ยงซั่นน่ะเพราะว่าน้ําเลี้ยงนี่มันเอาไปขายบ่ได้น้ำเลี้ยงนี่มันมีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีผลิตน้ำยางได้หลายแต่ว่าพอกรีดบาดมันไหลปนออกมากับน้ำยางซะเด้บาดนี่มันเลยเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเปลือกกระแข็งหน้ายางกับไม้เชื้อโรคเชื้อราต่างๆก็รบกวนจิตกวนใจได้บาดนี่โอ้ยพากันนักอกนักใจซะเด้อีพ่อยแม่ก็ได้มื้อนี้ครับผมเอกสุเลอยากสิแนะนำผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองใส่แล้วมันสิเป็นยังไงวะตีพลอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดมีดไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันรักษาเรื่องของเชื้อราต่างๆนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าป้องกันได้ดีนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่โอ้เปลือกหุ่มเร็วตัวหายไวไวแผลบ่บอบช้ำนะครับในการกรีดครั้งต่อไปนี่แผลสิบ่บอบช้ำนะครับใส่แล้วไล่สารตกข้างปลอดภัยกับผู้ใส่นะครับขนาด500ซีซีหรือว่าขนาดเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับ500ซีซีท่าได้500ต้นนะครับป๊าดโถมาได้หลายแต่เบาอีกราคากับบ่แพงครับขวดนี่ราคา350บาทนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองนี่ราคาเพชรให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาประหยัดและที่สำคัญครับต้นยางบ่ส้มต้นยางบ่ตายก่อนกำหนดหน้ายางบ่ตาย1มันเป็นทั้งยาบำรุงเป็นทั้งยารักษาบอกง่ายๆมันบ่แม่นสารเล่งนะครับตัวนี้เป็นยาบำรุงซะบอกให้เข้าใจง่ายๆต้นยางกับผลิตน้ำยางได้ตามปกติพอกรีดแล้วเปอร์เซ็นต์น้ำยางคุณภาพน้ำยางนี่ดีย่ำยอดน้ำกดจังสี่คน2 3บาทเหนียวตุ้ยล้นแล้วนะครับเพราะว่ามันบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนี่สิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันแล้วไปปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้บ่ธรรมดาเด้เฮ็ดให้ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับกรีดทุกเทื่อนี่ว่ามันกรีดกกหิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยพุ่นแล้วเปลือกมันนิ่มหลายเปลือกมันนิ่มแห้งนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองแล้วสวนผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรานี่ว้ายพ่อยแม่เอ้ยถ้าไป 2-3 เทื่อเท่านั้นหายเกลี้ยงปั๊บเลยเด้พวกเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนี่เห็นโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนี่ดิโอ้ยว่ามันปอบพ่อพระย่านคักย่านแน่รับรองว่าปัญหาเรื่องเชื้อราหายไปจากสวนอีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองของแท้ต้องฉลากสีทองเท่านั้นอีพอยแม่ของแท้ต้องฉลากสีทองเท่านั้นเด้ออีพอยแม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากสั่งซื้ออยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเบิดไปนะครับ
เรื่องของเปลือกแข็งนำเลี้ยงหลายเชื้อรากวนคิดกวนใจสิเบิดไปนะครับคันได้ใส่โซเล่พาลาพี่เมียมฟ้าสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้น

ก็คือว่าโยกแบ่งพันคุณละนาว่าสิได้แท้ๆมันขอแลกไปแบ่ง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: ฮะสวัสดีค่ะ
0: เชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ย่าอันคุณแม่ซื้อไอ้แม่แหววซื้อได้ชื่อจริงรัตนาผิวขำนะคะ
0: ครับอยู่บ้านไหนคุณแม่
1: อยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
0: ชื่อว่าแม่รัตนา
1: จ้า
0: ผิว
1: ขำ
0: ผิวขำ
1: ค่ะ
0: คุณแม่รัตนาผิวขำชื่อเรียนชื่อว่า
1: เจ๊แหวว
0: ชื่อว่าเจ๊แหววเนาะคนเจ้านี่เอิ้นเจ๊แหววแสดงว่าอยู่เฮือนนี่ค้าขายตัวนี
1: ่จ้าค้าขาย
0: ครับผมเดี๋ยวถามก่อนคุณแม่แหววนี่เฮ็ดหยังอยู่จักไร
1: 3ไร
0: ่ประมาณ3ไร่เฮ็ดแบบพ่ออยู่พ่อกินเนาะ
1: จ้า
0: ถามคุณแม่แหววก่อนหยัง3ไร่นี่ตะกี้ผลผลิตเป็นจังไหนเนี่ยคุณแม
1: ่ดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยนะ
0: โอ้ดีแน่บ่ดีแน
1: ่จ้า
0: แล้วแต่ฤดูกาลแล้วแต่สภาพสิ่งแวดล้อม
1: จ้า
0: ถามแม่แหววก่อนบานช่วงที่บ่ดีนี่ช่วงที่น้ํายางไหลบ่ดีนี่ผลผลิตหน่อยเฮาได้ไปซื้อน้ํายาท่าหน้ายางมาท่าจักเทื่อบ่
1: ซื้ออ
0: ยู่ไสครับ
1: ซื้ออยู่ตามท้องตลาด
0: โหใส่ของตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้า
0: ผู้ใดว่ายังดีเขาน้ําเขาบ
1: ่แม่น
0: โหแสดงว่าใส่มะขักตัวนี้
1: ค่ะจะทุกยี่ห้อที่โฆษณา
0: เกือบทุกยี่ห้อที่โฆษณาถามแม่แล้วก่อนตอนใส่ของคลองตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงแน
1: ่ก็ใส่แรกๆก็ดีอยู่แต่ว่า
0: ครับ
1: น้ำเลี้ยงมันออกเยอะ
0: โอ้น้ำเลี้ยงมันออกหลายออกเยอะ
1: จ้า
0: ครับเปลือกเป็นยังไงแม่ใส่ไปเรื่อย
1: ๆใส่ไปเรื่อยๆกับตอนใส่มันเปลือกมันก็นิ่มอยู
0: ่บอกขอนพ่อใส่โดนๆไปเปลือกมันเริ่มแข็งบ่ตามคลองตลาดทั่วไป
1: มันก็ไม่ได้ว่าแข็งแต่ว่ามันก็นิ่มอยู่แต่ว่าน้ำเลี้ยงมันออกเยอะแค่นั้น
0: ทียี่ห้อที่แม่ใส่นี่คือเปลือกกระนิ่มอยู
1: ่
0: แต่ขอเสียมันคือน้ำเลี้ยงมันออกมาหลายโพด
1: แมน
0: เขาเลยยานต้นมันส้มบ
1: ่แมน
0: แม่สังเกตยังไงว่าน้ำเลี้ยงมันออกมาหลายย่ำหยอดน้ำกรดนี่บ
1: ่ย่ำหยอดน้ำกรดเวลาเขาหยอดน้ำกรด
0: ครับ
1: ยางมันแบบข้นแล้วมันจะเป็นน้ำกระกระกระ
0: โอ้เป็นจุงเลี้ยงคือยังข้นนุ่มนี่แมนบ
1: ่จ้า
0: บ่ข้นง่าย
1: จ้า
0: บ้านนี่ถามคุณแม่แววก่อนไปรู้จักโซเล่พาร่านี่ไปหูมาแต่ทางใดก่อน
1: หูทางเน็ต
0: โอ้
1: เห็นเขาโฆษณาในเน็ตก็เลยโทรสั่งว่าเอามาลองดู
0: โอ้ที่แรกคุณแม่แหววนี่ไปเบิ้งเน็ตเบิ้งทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละแม่นบ
1: ่แม่น
0: เบิ้งปุ๊บเห็นปั๊บเสื้อเลยบ่ที่แรก
1: กับเจ้าของก็เลยใส่ของยี่ห้ออื่นเลยอยากมาหันมาว่าบ่มีไอ้น้ำเลี้ยงออกนะ
0: เคยใส่ของยี่ห้ออื่นอยู่แล้วบ้านนี่พ่อเห็นข้อมูลว่าโอ้บ่มีน้ำเลี้ยงไหลลองเอามาใส่เบิ้งก็ได้จริงสิแม่นบ
1: ่แม่น
0: บาดพ่อคุณแม่ซื้อโซเล่พาร่ามาใส่แล้วมาใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยบอกให้พี่น้องเพิ่นฟังกัน
1: แล้วหันมาใส่โซเล่พาร่านี
0: ่
1: มาใส่แล้วล่ะน้ำยางมันออกเข้มข้นขาว
0: ไหลยางเข้มข้นขาว
1: ไหลดี
0: ไหลสม่ำเสมอว่าคุณแม
1: ่แมน
0: ไหลดีไหลสม่ำเสมอเปลือกเป็นยังไงแม่
1: เปลือกนิ่ม
0: เปลือกนิ่มกินง่าย
1: เปลือกนิ่มกินง่าย
0: กินง่ายบาดถามก่อนปัญหาของน้ำเลี้ยงที่แม่เคยเจอว่าน้ำเลี้ยงไหลหลายๆพ่อใส่โซเล่พาร่าน้ำเลี้ยงมันมีบ
1: ่บ่มี
0: นี่บ่มีแบบนี
1: ้บ่มีเลยนี่นะ
0: อันนี้เฮากีดนี่ช่วงนี้มันหน้าแล้งคือหน้าใดนี
1: ่หน้าแล้ง
0: หน้าแล้งเคยได้แบบนี้บ
1: ่บ่แต่ช่วงนี้นะ
0: บ่เคยได้จังสิจักเทื่อแม่นบ
1: ่แม่น
0: อันนี้จักมีดคุณแม่นี
1: ่4มีด
0: 4มีดห้วยใกล้สิเต็มปูแล้วแต่กี่จักมีดจังได้ซ้ํานี่อันหน้าแล้ง
1: ว้ายเป็น10พุ่นล่ะ
0: เป็น10เป็นซิมมีดจังได๋ซ้ํานี่คันแต่กี้แม่นบ
1: ่แม่น
0: บัดนี้ถามคุณแม่แววก่อนใส่แล้วประทับอกประทับใจบ่กับโซเล่พารา
1: ประทับ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อ
0: เบ้ยืนยัน
1: ติดใจเอามาใส่แล้วก็ติดใจเลย
0: โหใส่เทื่อแรกถือของถือใจเลย
1: ถูกอกถูกใจบ่มีน้ําเลี้ยงเลยอันนี้นะ
0: ครับผม
1: มีกําลังใจทํารถนี่นะ
0: มีกําลังใจสิกรีดยางต่อ
1: แม่น
0: แต่กี้ขี้คร้านเลย
1: ค่ะ8มีดก็บ่มีน้ํายางบ่เต็มฮอดกระโป
0: งได้ข่าวว่าแต่กี้ต้นนี่มันก็ไหลกระปิดกระปล่อยแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่น
0: แทบสิบ่ไหลเลยจนใจออกแล้วแม่นบ่
1: จนท้อใจแล้วว่าสิกี่ต่อหรือสิพัก
0: สิกี่ต่อหรือสิพักพอมาใส่โซเล่พาร่าเอาต่อเลย
1: เอาต่อเพราะว่ายางมันก็ไหลดี
0: น้ํ
1: ายางมันก็ขาวแล้วก็ข้นเวลาหยอดน้ํากรด
0: ครับมันแข็งเร็ว
1: มันแข็งเลยมันไม่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: น้ำหนักดีป่ะแม่พ่อแก่ออกแก่ถวย
1: ดี
0: น้ำหนักดี
1: จ้า
0: บาดอยากให้แม่แววฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาร่าคือคุณแม่บอกความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังจักหน่อยหลังจากที่แม่ใส่โซเล่พาร่าแล้วเชิญครับ
1: จ้าอันสวัสดีจ้าอันอยากให้พี่น้องนะหันมาใส่โซเล่พาร่า
0: ครับผม
1: หน้าแรกเนี่ย เวลาเฮาใส่แล้วน้ำเลี้ยงมันบ่ออกแต่น้ำยางน่ะไหลดีไหลสม่ำเสมอ
0: ครับผม
1: น้ำหนักก็ดี
0: น้ำหนักดีเปลือกเป็นยังไงคุณแม่
1: เปลือกก็นิ่ม
0: เปลือกนิ่ม
1: กีดง่าย
0: กีดง่าย
1: โว้ยมีกำลังใจเลย
0: มีกำลังใจเสียต่อ
1: เสียต่อ
0: ครับผมนี่แหละครับคือเสียงแขกปากคุณแม่แหววนะครับหรือว่าซื้อหลีสว่างในคุณแม่อยู่บ้านไหนครับบอกบ้านอยู่บ้านเศร้าอีกคนนึงครับ
1: บ้านห้วยทรายตำบลคำซีอำเภอคำซีจังหวัดมุกดาหาร
0: นี่คือเสียงจากฝากคุณแม่รัตนาผิวขำนะครับอยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำซีอำเภอคำซีจังหวัดมุกดาหารนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับจังพ่อๆกับผมเอกโซเลในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งจังหวัดใดอำเภอใดหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายยางแน่นอนครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
4: มันมาอีกแล้ว
5: เฮ้ยโอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เจอถึงสวยสวยใสและเจอถึงหวานหวานหวานถึงเจอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่เจ็ดเป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
2: ครับ
3: ถูกค่อยลูกสั่งรวยคักรวยแน
4: ่อยากรวยไม่ต้องข
5: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
6: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเน็ตกาแฟโรบัสต้าส

0: โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ต
2: ลอดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไว้บอ
3: ละน้องพองมาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
4: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
5: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้ by YouCap ช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้ by YouCap กู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไ
6: ฟเตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบรถแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาท ารถรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเนิ่มกินง่ายห้ามเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวหน้าเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะมันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือได้ครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดง
9: ปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันย่านพากันตกอกตกใจเวลากรีดยางนั่นก็คือเวลากรีดไหลทั้งน้ำเลี้ยงไหลทั้งน้ำยางไหลบ่แม่นไหลธรรมดาเด้อีพ่อยแม่ไหลแบบกายเครื่องตกเครื่องกับน้ำยางพุ่นเด้เวลาหยอดน้ำกรดนี่ข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงไว้มันข้นนุ่มพ่อยางจับตัวกันเป็นก้อนแกะออกมาเนี่ยโอ้ยว่ามันขนมโคกแปดแหลดแปดนี่นะครับเป็นโฟมเป็นฟองอากาศน้ำหนักบ่ดีก้อนบ่แข็งก้อนบ่แกนเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรนี่พากันบ่มักพ่อปันใดว่าท่านน่ะเพราะว่าพ่อขึ้นตาสั่งแล้วน้ำหนักก็บ่ดีถูกตีตลอดนะครับแล้วอีกปัญหาหนึ่งเวลาน้ำเลี้ยงไหลผลออกมาหลายมันเฮ็ดให้นายางตายหนึ่งต้นส้มตายก่อนกำหนดเพราะว่าน้ำเลี้ยงแทนที่สิได้ไปเลี้ยงลำต้นนะครับมันก็ไหลผลออกมากับน้ำยางซะแล้วบัดนี้นั่นล่ะเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนักอกนักใจพากันตกอกตกใจพากันหวาดกลัวหวาดผวาสนเด็จกับเรื่องของน้ำเลี้ยงปัญหาบ่มีซ้ำนั่นได้บัดนี้เรื่องของเชื้อราก็คือกันนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูค่อยระบาดค่อยกวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางพาราพี่น้องเกษตรกรนี่พากันพ่อทุกปีทุกปีนะครับยิ่งทุกมือนี่แห่งมีโรคไฟท็อปทลายอีกบัดนี้โรคใบเรื่องเหลืองนะที่พี่น้องเกษตรกรเงียนหน้าขึ้นเบิ่งใบย่ำใดนี่โอ้ยเหลืองว่าสันสิตายแหล่บ่ตายแหล่พุ่นแล้วนะครับสําหรับโรคไฟท็อปทลานะครับปัญหาเหล่านี้นะครับสร้างความหนักอกหนักใจให้กับพี่น้องเกษตรกรแถวสวนยางอยู่บ่หยอกคือกันเด้สําหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากมีของดีมาแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับมันสิเฮ็ดจังได้บ่าวเอกโซเล่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเป็นทั้งแนวบำรุงต้นยางเป็นทั้งแนวดูแลเบิ่งแย่งรักษาต้นยางไปในตัวเลยนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วนี่ติโอ้ยบ่อยากเว้าโอรสพี่น้องเอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายหน้าบ่แห้งเปลือกบ่แข็งซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางนะครับที่สำคัญนี่ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่หายไวแผลใหม่ที่กรีดนี่บ่บอบซ้ำเด้เปลือกหุ่มเร็วๆนะครับเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญโรคไฟท็อปทลาโรคใบเหลืองๆที่กวนคิดกวนใจอยู่ในสวนยางน่ะหายแท้อย่างแน่นอนนะครับ ซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราต่างๆหรือว่าเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าข้นเน่านะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงนะครับขวดนี้ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองพี่น้องเกษตรกรสามารถสัมผัสได้กับราคาที่เป็นธรรมราคาพอฟังนะครับใส่แล้วคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้คันพี่น้องเกษตรกรพากันท่าไปแล้วนะครับเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ำบ่ต้องท่าซ้ำบ่ต้องท่าใหม่นะครับถึงเวลาก็สามารถกรีดได้เลยนะครับหอดเวลาหอดแหนมกรีดก็สามารถกรีดได้เลยมียางอยู่20 30ไร่นะครับมียางอยู่20 30ไร่ซีซ่าหาไร่บ่ต้องเอามาทั้งหมดครับบ่ต้องเอามาทดลองเบิ่งทั้งหมดนะครับเอามาจากแถวนึงก่อนก็ได้เอามาจากไร่2ไร่20 30ต้นก่อนก็ได้นะครับใส่เปรียบเทียบเบิ่งกับสิ่งที่อีพ่อแม่เคยท่ามาก่อนหน้านี้ใส่แล้วมันสิเกิดความแตกต่างบ่มันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนหน้านี้เว้าให้ฟังบ่มันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากสั่งซื้ออยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122บ่อยากปวดหัวบ่อยากปวดประสาทกับเรื่องของน้ำเลี้ยงหรือว่าเชื้อราต่างๆบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยนะครับโรคเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโค่นเน่าหรือว่าเปลือกนั่นหุ่มแผลนั่นเศร้าอย่าลืมครับเปิดโรคเปิดใจใส่เบิ่งกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

少勒帕拉皮面发洗汤，少勒帕拉皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวศูนย์สี่สามแปดสี่ศูนย์หนึ่งสองสองอีกเท่านึงครับพี่น้องศูนย์สี่สามแปดสี่ศูนย์หนึ่งสองสองคำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อไว้จังไหนอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อพินิจสมสะอาดนะครับ
0: ครับผม
1: ซื้อเรียนกับพ่อแหลมครับผม
0: ซื้อเรียนซื้อพ่อแหลม
1: ครับ
0: อยู่บ้านไหนคุณพ่ออ
1: ยู่บ้านหนองกุงหน่อยตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม
0: อยู่บ้านหนองกุงหน่อยตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ด
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อแหลมก่อน
1: ครับผม
0: เฮ็ดยางจักไรคุณพ่อ
1: ยางผมหาไรครับ
0: เฮ็ดพ่ออยู่พ่อกิน
1: ครับเฮ็ดพ่อ

0: แรกเลยนี่ผลผลิตเป็นยังไงแน่คุณพ่อ
1: ผลผลิตมันก็คือมันยางใหม่มันก็ได้แน่มันเพราะนี่มันก็สิบ่ค่อยออกนะ
0: ต
1: ัวข้างบนรักษา
0: ตอนเปิดใหม่ๆนี่มันก็ได้ดีอยู่เพราะว่ามันยางนุ่มเนาะ
1: ครับยางนุ่ม
0: บาดพกกรีดมาเรื่อยๆนี่ปริมาณน้ำยางก็เริ่มน้อยลง
1: ครับเริ่มน้อยลงมัน
0: ไหลกระพริบกระปล่อย
1: กระพริบกระปล่อยต้นได้ต้นบ่ได้ไปทั้งสี่แล้ว
0: ต้นได้ต้นบ่ไหลนี่มีบ
1: ่มีอยู่ครับ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: บาดนี่ถามพ่อแหลมก่อนไปรู้จักโซเลพาร่านี่ไปหูมาแต่ทางใดก่
1: อฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: พ่อแหลมฟังโดนบ
1: ่กะบ่โดนเปิดน้ำกดฟังไปแน่ฟังแกกัดหูกัดเลยเอามาใส่ล่อมึง
0: พอฟังไปจักทวงนึงก็เลยฟังทรงคือเป็นแต่ดีแถวจังสิติพ่อ
1: แม่น
0: ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส
1: ่ซื้อมาใส
0: ่มาซื้อมาใส่หรอมันเป็นจังไหนแน่มันเป็นจังไหนบอกให้พี่น้องเพิ่นฟัง
1: มันแตกต่างครับคือเขาเอามาใส่มันน้ำยางรู้สึกว่ามันสิไหลดีเลย
0: น้ำยางไหลดี
1: ครับไหลดี
0: มีน้ำเลี้ยงบ
1: ่บ่น้ำเลี้ยงบ่ออก
0: น้ำเลี้ยงบ่ออก
1: ครับ
0: ต้นที่บ่เคยไหลพอแหลมเคยเอาไปท่าบ
1: ่ท่าครับ
0: ต้นที่เฮายืนอยู่นี่แต่กี้มันไหลบ่ก่อนนี
1: ่ต้นนี้บ่ไหลครับ
0: ต้นนี้บ่ไหล
1: ไหลก็ไหลหน่อย
0: ๆไหลกับเพีย
1: ง
0: กับปล่อย
1: ในเทละซ้อน
0: ในเทละซ้อนบานนี่พ่อท่าไปแล้วนี่มันไหลบ
1: ่ครับไหลนี่นี
0: ่โอ
1: ้ผมเอามาใส่
0: จากบ่ไหลนี่
1: จากบ่ไหลเลยครับมันแตกต่างไปไหล
0: เปลือกเป็นยังไงคุณพ่อ
1: เปลือกนิ่มกีดง่าย
0: เปลือกนิ่มกีดง่าย
1: ตัวบ่หักกระเทียมตัวเม็ด
0: ตัวเม็ดบ่หักกระเทีย
1: มแม่น
0: แต่กี่ได้ฝนแต่เม็ด
1: ได้ฝนแต่เม็ด
0: บ่แม่นพกหินนิบใส่แอลไปซุมือที่ย่ำมันย่ำไปกีด
1: ไว้เอาไปน้ำละ
0: เม็ดบินเดียวมันบ
1: ่เม็ดบินเรื่อย
0: พอมาใส่โซเลพาราหรือเปลือกนิ่มมันบ่ครับ
1: เปลือกนิ่ม
0: น้ำยางก็เริ่มไหล
1: น้ำยางเริ่มไหลไหล
0: เริ่มไหลไหลก็เก่า
1: ไหลก็เก่า
0: แล้วบาดนี้เชื้อรายังมีบ่พ
1: อบ่เชื้อราบ่มี
0: เชื้อราก็บ่มี
1: ครับแต่กี้มันสิเป็นเชื้อราดำ
0: ๆโอ้เป็นราดำ
1: ราดำไหลออกมามันสิดำเลยเด้
0: โอ้ตะกี้นี่เป็นล่าดำเลยไหลออกมาดำเลย
1: ดำเลย
0: พอท่าแล้วมันหายไปบ
1: ่หายไปเลยนี่มัน
0: บ่เห็นเชื้อล่าดำเลย
1: ล่าเลย
0: น้ำเลี้ยงกับบ่มีแม่นบ่คุณ
1: น้ำเลี้ยงกับบ่มี
0: น้ำเลี้ยงกับบ่มี
1: มีแต่น้ำยางร้อนๆเลยนี
0: ่อันนี้
1: โคตรเท่ากับบ่ได้ใส่หลาย
0: แสดงว่ามื้อนี้พ่อสิกรีดแม่นบ่มื้อนี้สิกรีดบ่นี
1: ่สิกรีดอยู่ครับ
0: กรีดสาธิตได้บ่ต้น
1: ได้ครับผม
0: เอาให้เบิ่งจักบาทกันน่ะว่ามันสิไหลอีหลีบ่จากต้นบ่เคยไหลนี่เอาลองเบิ่งลองเบิ่งพี่น้องนี่ครับคือวิธีการกรีดของพ่อใหญ่แหลมว่าจากต้นที่บ่เคยไหลเล่าดีใจหลายแล้วเล่าสิสาธิตให้เบิ่งว่ามันไหลแท้แน่นอนบ่ฮึอ๋อมันมาไหลเร็วแท้บาดพี่น้อง
1: ดึงมีดอีกนะบ่ทันเด่น
0: เอาดึงมีดนี้ก็บ่ทันพี่น้อง
1: ต้องได้เอาผ้ามาเช็ดมีดนํา
0: โอ้บ่พี่น้อง
1: ธรรมดาผม
0: พกมีดเกียบบ่ทัน
1: ครับธรรมดาผมสิเอาผ้าไปนําไปเช็ดมีด
0: ไว้ถ้าเช็ดมีด
1: ครับ
0: โอ้มันไหลดีปานนี่ตัวน้ํายางขาวจั่วเลยเอา
1: ส่วนมากผมสิใส่เสื้อตัวเคยถ้าเซตมีดตัวมือนี้มันเป็นเสือ
0: เอาแต่กี้มันเป็นจังซี่บ่พ่อแหลม
1: บ่ครับ
0: ถือใจแห้งบ่นี
1: ่ถือใจแห้ง
0: เรียกว่าผมเบิ่งผมก็จะตกใจอันดึงมีดไปไหนไหลน้ำกดจอก
1: ๆๆๆๆไหลน้ำมีดเลย
0: บานน้ำยางข้นดีเนาะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: น้ำยางนี่สิมีแต่น้ำยาง
0: น้ำยางสีขาวจั่วเลยพี่น้องนะครับน้ำเลี้ยงก็สิบ่มีบานนี่อยากให้พ่อแหลมนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลกพาราคืออีพ่อแหลมนี
1: ่
0: บอกความรู้สึกบอกความประทับอกประทับใจบอกให้เพิ่นฟังแค่น้อยครับเชิญครับคุณพ่อ
1: ครับท่านผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็เอามาใส่เบิ่งครับนี่ผมเอามาใส่นี่ผมประทับใจหลายมันดึงมีดออกนําบ่ทัน
0: โอ้ยแหงฮอดอีหลี
1: อีหลีครับผมบ่ได้ตัวครับ
0: บ่ได้ตัวอีหลีตัวนี้นี่พี่น้อง
1: ครับ
0: พ่อยายแหลมเรากีดให้เบิ่งเห็นเลยจากต้นบ่เคยไหลนี่เล่าว่ามันไหลผมก็บ่ทันได้เสื้อเล่าปานใดก็เลยเห็นเรากีดให้เบิ่งพกมีดก็สิบ่ทัน
1: ครับทกบ่ทันเลยนะส่วนมากผมให้เพิ่นอื่นกีดผมกีดเอาเองก็ผมสิกล้าเว้าครับ
0: โอ้ทดลองด้วยตัวเอง
1: ทดลองด้วยตัวเองยางผมก็กีดเองผมก็บ
0: ่อยากนี่เฮ็ดเองเลย
1: เฮ็ดเองครับ
0: ตัวบ่ได้หรอกตัวพ่อยายแหลมนี่แม่นบ
1: ่ตัวบ่ได้ครับตัวบ่ได
0: ้บัดนี้ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พ่อแหลมนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับหาพี่น้องเกษตรกรเพิ่นไกลไปไกลมากเพิ่นอยากถามข่าวเรื่องการใส่โซเลพาราเป็นจังไหนหาเพิ่นแวะมาเยี่ยมแวะมายามพ่อใหญ่แหลมบอกให้เพิ่นฟังอีกนิดนึงครับ
1: ครับผมก็อยู่บ้านองกุงหน่อยเนี่ย
0: ครับผม
1: ตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ทําการเกษตรสิอยู่หมู่เก้าครับ
0: อยู่หมู่เก้า
1: ตำบลโพใหญ่คือกันครับ
0: ตำบลโพใหญ่คือกันอยู่หมู่เก้าแต่เฮือนอยู่อีกหมู่นึง
1: ครับผม
0: อยู่บ้านน้องกุงหน่อยตำบลโพใหญ
1: ่ครับ
0: อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลกับคุณพ่อแหลมนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ํานี่นี่ล่ะครับเบิ่งพ่อใหญ่แหลมเราเฮ็ดให้เบิ่งเห็นๆเลยนะครับจบครบในขวดเดียวจบทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ํายางไหล เชื้อราบ่กวนกีดกวนใจพี่น้อง

0: เดี๋ยวมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับสิเว้าถึงเรื่องของน้ำยาท่านายางที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับมีทั้งราคาถูกมีทั้งราคาแพงมีหลายรุ่นหลายสูตรมีหลายยี่ห้อบอกง่ายๆพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่เข้าร้านแต่ละเทื่อนี่ห้อยเลือกบ่หวาดบ่ไหวพุ่นแล้วจักสิเลือกยี่ห้อได้ดีนะครับซื้อยี่ห้อนี้มาใส่แล้วรู้สึกว่าไหลดีอยู่แต่ว่าใส่มาสักพักแล้วก็เป็นกระท่อนกระแท่นบ่ถูกอกถูกใจก็พากันเปลี่ยนไปใส่ยี่ห้ออื่นบอกง่ายๆล่องผิดล่องถูกอยู่ทุกปีทุกปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันใส่อยู่นั่นส่วนมากนะครับส่วนมากส่วนหลายสิเป็นสารเหล่งสารเหล่งมันเป็นจังไหนบ่ติอีพอยแม่พอเฮาท่าลงไปในต้นยางเฮาเวลากรีดไหลทั้งน้ําเลี้ยงไหลทั้งน้ํายางนะครับคันน้ําเลี้ยงไหลปนน้ํายางออกมาหลายเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของยางมันก็สิน้อยมันก็สิต่ําและที่สําคัญยางบ่ได้น้ําหนักเป็นโฟมเป็นฟองอากาศบอกง่ายๆพอเอาไปนอนข้างคืนอยู่ร้านนี่ห้วยตื่นเช้ามาแปะเลยแปะว่ามันขนมโคกพุ่นแล้วนั่นล่ะครับคือปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันพออยู่เป็นประจำประจำพออยู่ทุกปีพออยู่ทุกฤดูกาลนะครับแต่ว่าก็พากันหลีกเลี่ยงบ่ได้ขนาดฮู้ปานนั้นก็ยังพากันใส่อยู่เด้ย้อนอยากได้ผลผลิตหลายย้อนอยากได้ผลผลิตเพิ่มนะครับคันบ่ใส่นี่แล้วบ่าวเอกโซเล่คันบ่ใส่มันก็ไหลก็ปิดก็ปล่อยไหลก็ท่อนก็แท่นโพดจักสิเฮ็ดจังไหนก็เลยจำเป็นต้องใส่ทดลองยี่ห้อนั้นแน่ทดลองยี่ห้อนี้แน่พอใส่ไปแล้วรู้สึกว่ายี่ห้อใดใครแน่ยี่ห้อใดดีกว่าหมู่แน่ก็ใส่โดนเติบพอใส่ไปเรื่อยๆบาดนี้ต้นยางส้มนายางตาย1เปลือกแข็งกรีดยากต้นยางตายก่อนกำหนดบอกง่ายๆพอกรีดได้10ปีต้นๆนี่ต้นยางเริ่มตายเริ่มส้มนี่โอ๊ยมันก็อุกประเทศอยู่ได้อีพอยแม่คันใส่ปลูกไม้นี่ป้าโถใส่เวลาอีก 6-7 ปีพุ่นสัวสิได้กรีดนะครับเสียเวลาเวลาเพราะฉะนั้นเฮาควรป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขนะครับคันแก้ไขบ่ทันมันสิแย่โซเลพาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองครับโซเลพาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ํายางไหลแต่น้ํายางอีพอยแม่ให้ไหลแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางนะครับซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดเม็ดนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่เปลือกหุ้มเร็วหุ้มไวท่านอกท่านใจซะเด้เห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนอกจากนั้นนะครับใส่ไปแล้วนี่เรื่องของเชื้อราที่เคยกวนคิดกวนใจที่เคยระบาดอยู่ในสวนยางพาราของพี่น้องเกษตรกรเฮาสิหายไปนะครับเพราะว่าโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองสิซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดําราชมพูราย่อยบอกง่ายๆคันท่าโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองลงไปเลยติเชื้อราในย่านก็ปอบพ่อพระเห็นแล้วนี่ว้ายสักบุบๆตายรัดแล้วอีพอยแม่นะครับแต่ว่าก็อย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นสามารถท่าได้500ต้นนะครับราคากับบ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางประหยัดประหยัดใส่แล้วดีดีนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับหอดยามกรีดก็กรีดได้เลยนะครับบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำเด้อคันเกิน3ชั่วโมงไปแล้วนะครับหาซื้อได้แล้วครับมื้อนี้ตามร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายร้านขายสินค้าการเกษตรทุกสาขาทุกบอนทุกหม่องของประเทศไทยเลยนะครับอีพอยแม่ไปถามหาเบิ่งสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองมันสิดีคือผมวาวเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่แล้วว่าดีว่าจังสั่นว่าจังซี่เพิ่นเว้าให้ฟังติดอกติดใจแห้งมันสิแม่นจังสั่นบ่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับจังสิฮู้ว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้ อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้น้ำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงๆเปลือกนิ่มๆกรีดง่ายๆเชื้อราต่างๆหายไปจากสวนยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหายแท้แน่นอนนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม
1: กีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
2: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
3: ใส่โซเล่พาราสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
4: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
5: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
6: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
7: ใส่โซเลพารามาแล้วมันมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
8: โซเลพารานี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
7: คันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้นะ
9: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าขับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวง
6: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
10: แหกหูแหกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อรากับบ่มีเสื้อราดำกับบ่มีราย่อยกับหายราชมพูกับบ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
2: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียม

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเซกานะครับจังหวัดบึงกาฬเดี๋ยวเสียงคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพี่ครับแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับเอาดังๆนะครับ
1: ครับผมไปชื่อรักครับ
0: ครับ
1: บ้านปงให้ครับตำบลปงให้อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬครับผม
0: ชื่อว่ารักชื่ออีลีก็ชื่อรักบ่
1: ครับชื่อรักมูลวงครับ
0: โอ้ชื่อคุณพี่รักมูลวง
1: ครับ
0: ถามพี่รักก่อนเฮ็ดหยังหลายปานใดก็เฮ็ดจักไร
1: กะของเจ้าของเองก็อยู่ประมาณ9ไร่ครับ
0: ของเจ้าของเองนี่9ไร่แสดงว่าเฮ็ดของผู้อื่นนําบ
1: ่ครับ
0: ของผู้อื่นเฮ็ดหลายบ
1: ่หลายอยู่ครับ
0: ประมาณ
1: รับจ้างเพิ่นก็ประมาณเกือบ10กว่าไร่ไปแล้ว
0: โอ้เป็นคนมันตัวนี้ แต่ของเจ้าของเฮ็ดเอาเองนี่9ไร
1: ่ครับ
0: พอหลังจากแล้วของเจ้าของก็ไปรับจ้าง
1: ครับ
0: อีกเพิ่มอีกไว้อีกประมาณ10ไร
1: ่ครับ
0: ถามพี่รักก่อนบึงยางเจ้าของเก่าไร่นี่ตั้งแต่เริ่มเปิดนายางมากรีดยางมานี่ผลผลิตมันเป็นยังไงแน่ตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยนี
1: ่แต่ที่แรกๆมันก็ได้หลายอยู่ครับ
0: ครับผม
1: ช่วงต้นยางมันยังนุ่ม
0: ๆต้นยางนุ่มๆ นี่ได้หลายอยู่บัดหลังๆมาเป็นยังไงพอกรีดมาเรื่อย
1: ถดถอยครับตามสภาพอายุมัน
0: โอ้แต่ยังไงปริมาณน้ํายางนี่มันเริ่มน้อยลง
1: ครับ
0: เริ่มไหลกับปิดกับปล่อยเริ่มไหลบ่สม่ําเสมอ
1: ครับ
0: ในผลผลิตหน่อยก็เก่า
1: ครับ
0: พ่อเขาเจอปัญหาได้ผลผลิตหน่อยกว่าเก่านี่เขาได้ไปซื้อน้ำยาท่านายางหรือว่าน้ำยาเล่งน้ำยางมาใส่บ
1: ่ซื้อครับ
0: ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนี
1: ่ครับ
0: เป็นยังไงแน่ใส่แล้ว
1: มันก็ออกดีอยู่ครับแต่ว่ามันก็สภาพต้นยางมันกระสุดส้มไปแต่ละปีละปี
0: มันเป็นยังคือส้มบ่
1: เพราะว่ามันน้ำเลี้ยงมันออกหลาย
0: โอ้ใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปนี่น้ำเลี้ยงมันออกมาหลาย
1: ครับ
0: ผลมากับน้ำยางเฮานี่แม่นบ่
1: ครับผลมากับน้ำยาง
0: พี่รักสังเกตจังได๋ว่าน้ำเลี้ยงมันออกมาหลาย
1: ย่ำคนน้ำกดนี่มันบ่ค่อยแข็งคร
0: ับ โหมันจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือคนนุ่มนี่แม่นบ
1: ่ครับ
0: บาดพอเอายางไปขายนี่มันเป็นจังได
1: ๋มันก็แฟบลงครับ
0: เฮาขายยางนอนขึ้นแม่นบ
1: ่ครับ
0: แสดงว่าซัมฟ้อมเบาแว้ง
1: ๆครับ
0: แปลแล้วแปด
1: ไปนอนลงสอบเปเลเป็ด
0: บ่เด้งดึงเลยแม่นบ
1: ่
0: บาดนี่ถามเวลาก่อนแต่ว่าเฮาก็ยังใส่คือเก่าแม่นบ
1: ่ใช่ครับ
0: เพราะว่าบ่มีตัวเลือกเป็นบ่คือจังได
1: ๋แล้วก็เปลี่ยนหลากหลายยี่ห้อไปว่าได้ดีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ
0: ผู้ใดว่าไหนดีก็เปลี่ยนนําเขามึงว่านี่ดีก็ใส่นําเขาไปเรื่อยๆเนาะเขาบอกผสมหยังก็ผสมติ
1: ผสมครับ
0: ผสมหยังแน่ล่ะ
1: พี่ผู้ M100 กระทิ่งแดงแล้วใส่ไปว่าดีครับ
0: ผู้ใดว่าไหนดี
1: ครับ
0: พอผสมแล้วมันดีคือเขาว่าบ
1: ่มันก็คือเก่าครับ
0: คือเก่านําเลี้ยงไหลออกมาหลายคือเก่าแม่นบ
1: ่บ่มีผลแตกต่างอีหยัง
0: กับเก่าก็ซ้ําเก่า
1: ครับ
0: นําเลี้ยงหลายคือเก่าต้นส้มคือเก่าเปลือกเป็นยังไงบอกถึง
1: แข็งคือเก่าครับ
0: แข็งคือเก่าบาดถามพี่ลาก่อนมาหลู่จักโซเลพาราไปหูจักมาแต่ทั้งเลย
1: กับฟังในรายการวิทยุ
0: ฟังในรายการวิทยุฟังโดนบ
1: ่กับบ่โดนครับเพราะว่าเป็นคนมักร้องอยู่แล้ว
0: โอ้ยเพราะว่าจังได๋ก็ใส่อยู่แล้วน้ํายาท่านายางแม่นบ
1: ่ครับ
0: ฟังปุ๊บสั่งปั๊บเลยบ
1: ่กับไปซื้ออยู่ร้านเจ๊หมวยบ้านทรายทองครับ
0: โอ้ไปซื้ออยู่ร้านเจ๊หมวยบ้านทรายทอง
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ำเภอเสขาเฮานี่บ
1: ่ครับ
0: มาได้ซื้อมาจักขวดที่แรก
1: ที่แรกก็ซื้อมากขวดเดียวครับ
0: โหย่านถึงตัวคักคือเลยเอาขวดเดียวซะกันลอกเบิ่ง
1: สวนผู้เจ้าก่อน
0: โอ้เทคนิคพี่รักลองสวนเขาเจ้าก่อนมันเสร็จพี่น้องสิแน่นอนเด้อเจ้าบาดนี้ถามพี่รักก่อนพอซื้อมาปั๊บเอาไปทาปั๊บมันเริ่มมีความแตกต่างแปลกหูแปลกตาบ
1: ่มันก็เปลือกมันอ่อนกว่ากันครับ
0: เปลือกมันนิ่มเปลือกมันอ่อน
1: รู้สึกในมีดเลยมันบ่ฝืน
0: โอ้มันบ่ฝืนมีดมันบ่สู้มีดว่ายังไงมันบ่แคะแคะแคะกันเนาะหัวหมอแบดบ่ค่อยสั่นคือเก่า
1: ครับ
0: แต่กี้นี่ดึงนี่ห้วยยอดติงไข่นกตกลงใส่หัวหมดเนาะแต่ก
1: ี้นี่พวกไปแล้วปานกีดไม่แห้งไปแล้วครับ
0: เปลือกนิ่มบานนี่น้ํายางมันไหลเป็นจังได๋เปอร์เซ็นต์น้ํายาง
1: เบิ่งมันเข้มข้นดีครับ
0: มันเข้มข้นดีเฮาสังเกต
1: ออกมานิดเดียว
0: ทําเลี้ยงไหลมานิดเดียวเฮาสังเกตตอนหยอดน้ํากดน
1: ี่ตอนหยอดน้ํากดนี่ครับ
0: มันข้นจักบาดมันรู้สึก
1: เหนียวข้นไปอึดใจเดียวมันก
0: ็2 3บาทนี่ซ้ํากวนเขาปาดนั่นเนาะ
1: ครับ
0: เหนียวตุ่ยอีเลยติถึงองค์ถือใจบ่พี่รัก
1: ถือใจครับ
0: ใส่แล้วยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อครับ
0: ผมได้ข่าวว่าพี่รักนี่เป็นกระบอกเสียงเลยแม่นบ
1: ่ครับเพราะว่าผมก็เริ่มบอกหลายๆคนแล้วก็มาเห็นครับไปที่อยู่ร้านก็เลยกดเชียร์เลยครับ
0: เชียร์เลยเพราะว่าผมไปหลายๆหม่องนี่เขาว่าเจ้าฮู้มาแต่ไส
1: ครับ
0: เพราะใหญ่รักบอกว่าซั่นบาดคือได้ข่าวว่าตอนเอายางไปนอนขึ้นไว้นี่คนมาหุ่มเขามาหุ่มเฮ็ดหยังก็มาหุ่มยางเจ้าเฮ็ดหยัง
1: กะลุงหวยก็บอกแน่เพิ่นเอาไปใส่แน
0: ่ตอนอยู่ร้านยางนี่เขามาหุ่มยางพี่รักนี่เขามาหุ่มเบิ่งหยัง
1: อยากจะรู้ว่ามันเป็นจังได๋เบิ่งว่าก่อนยางมันเป็นจังได
0: ๋มันเป็นจังได๋บัด สีมันเป็นยังไงเน
1: ี่ยเบิ่งว่าขาวสะอาดดีครับ
0: สีขาวสะอาดดีย่ามโยนลงนี่เด้งดึงเด้งดึง
1: บ่คือแผ่นมันแข็ง
0: มันแน่นนั่นนะ
1: ครับเพราะว่าคนแถวบ้านนี่ส่วนมากก็มีแต่เสี้ยนขีดแดงทั้งนั้น
0: โอ้บาดพ่อมาเบิ่งคงจะของคือแฟบๆแป๊ะๆฮะคงพ่อใหญ่ลักคือเด้งดึงเด้งดึงอยู่แม่นบ
1: ่ถ้าเจ้าเบิ่งก่อนอย่างนี่คือรู้เลย
0: ครับผมแสดงว่าถือโอ๊กถือใหญ่ยังสิใส่ต่อเนาะ
1: ใส่ต่ออ
0: ยากให้พี่รักนี่ฝากความประทับอกประทับใจเรื่องของโซเล่พาร่าพ่อใส่แล้วเป็นยังไงบอกให้พี่น้องเพิ่นฟังหน่อยครับเชิญครับ
1: กะโซเล่พาร่านี่ครับใส่แล้วกะเปลือกอ่อนดีครับบ่ฟื้นมีด
0: ครับ
1: น้ำยางกะเข้มข้นครับ
0: ครับผม
1: แล้วกะพวกโรคเชื้อรานี่นายางกะขาวสะอาดครับ
0: เชื้อราบ่ควรคิดควรใจนะ
1: ไอ้ล่าที่ดำๆกับบ่ค่อยเห็นครับ
0: ครับนี่แหละคือเสียงจากปากคุณพิรักนะครับว่าสิเป็นล่าดำล่าชมพูล่าย่อย
1: ครับ
0: พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ใดประสบปัญหาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่คือพิรักเบิ่งนะครับใส่แล้วนี่เสียเลยมันบ่ล่าดำเจ้า
1: ครับ
0: เปลือกนิ่มกินง่ายน้ำยางหลายนะครับ
1: ไม่ร่อยเลยครับ
0: หวานเป็นไหนน่ะเกี่ยงบ่ร่อยบ่เป็นท่าแป้งก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพี่นี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับหามีคนมาถามไทยหามีคนมาถามข่าวว่าใส่แล้วเป็นยังไงแน่เชิญครับ
1: ครับผมไอ้รักนุ่นวงครับ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเลขที่320บ้านทุ่งเจริญนะครับ
0: ครับผม
1: ตำบลปงให้อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬครับผม
0: นี่คือคุณพิรักจากบ้านทุ่งเจริญ
1: ครับ
0: ตำบลปงให้อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเล่ฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่จังติดตามผมเอกโซเล่ไปในทริปหน้าว่าผมสิไปเยี่ยมยามถามเขาพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุภูสุคนได้ผลผลิตหลายๆฝากไว้น้ำแน่กันแล้วกันนะครับสำหรับโซเล่พาราจบครบไม่ขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับพี่รักฝากไว้ซ้ำนี้มีความสุขสุภูสุคนขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับพี่รัก
1: ครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเลพาราพรีเมียมใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเลพาราสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบเน้นกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวหน้าเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พารานี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลดผมเสื้อแล้วนี่ร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้น่ะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดเลยรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเทิ่มก็เก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีบมันก็กีบมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิกไม่สู้นิกไม่สู้นิกกระเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกระหักแม่กระหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกับบ่ถือให้ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกห้างหนี
8: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522 คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2นี้

0: โมสันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักหนึ่งคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเข็นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไปกับไอบอลไอ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียฝาสีทอง ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: อุ้ยกะซิบ่อยากไปเฮ็ดงานกรุงเทพฯอีหยังเพื่อได้เมียเมียเอาเมียอันภาคเหนือแน่ติว่า
9: บ่ได้ไปหรอกบ่คนคร
5: ับ พ่อมาเก็บน้ำบ่ครับพ่อครับเอาโอ้เอาพ่อลูกกะถามเพื่อเป็นความคิดซื่อๆดอกว่าพ่อดิสิเป็นจังได้อย่างสินะครับพ่อเอารอบนี้บ่ทันได้สร้างดอกบ่กาแฟทั่วมาเหรียญน้ำลูกซื่อๆบ่
9: พ่อมาก
5: ับ ความ
9: กาแฟอันฟรีแท้
5: ว้ายกาแฟฟรีอะไรเนาะเจ้าของได้ไปแล้วอ่ะยกเลิกก่อนรอบเนี่ยรอบอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าค่อยเรียนอีกเนาะครับพ่อ
9: ครับซื้อบ่เชื่อบ่เซาเชื่อได้ใช้ชื่อน้ำกระโหลงก็ซื้อได้ซื้อบ่ขาดจะเช
5: ื่อชื่อน้ำเราในมือนั่นเราขับรถมาหาผมเราไม่ผมเลี้ยงเลี้ยงไอชาบูนเอ็มเคเราบอกว่าสยามเทต้องเลี้ยงเอ้ยเพราะว่าสยามไซน์น่ะไปขายของอยู่ฮอดหน้าบ้านเอ้ยก็ซื้อน้ำสยามไซน์ซั่นแล้วโจมให้ผมซื้อน้ำพี่กาหลวงก็ได้ซื้อน้ำสยามใช้ก็ได้ซุ้มเดียวกันซุ้มเนี่ยซุ้มยาฮักไม่น้ำกันครับพ่อ
9: แล้วก็ว่าซุ้มเดียวกันผมก็เชื่อทั้งน้ำเจ้าเชื่อทั้งน้ำกระหลงเนี่ยค่อยขาดจะเชียร์ได้กิน
5: เล
9: ยซุ้มมาจะปอกแน
5: ่พ่อขันแม่พ่อมีคำเบาที่อยากจะบอกพี่บอกน้องว่าเป็นอย่างพ่อคือเลือกที่จะกินกาแฟสยามใช้ในพ่ออยากบอกเพื่อนยังไงซุ้มข้าเจ้าอยากร้องอยากกินไงแม่พ
9: ่อชื่อผมก็ไปชื่อแม่เพื่อนเนี่ยชื่อน้ำกระหลงอ
5: ่
9: ะ
5: ผ
9: มไปชื่อแม่เพื่อน
5: พ่อถือตัวใดพ่อตัวพ่อถือคักๆกับกาแฟบักหลาเนี่ยพ่อถือย้อนยัง
9: ถือขาวะ
5: ถือขาบ่เขา
9: ครับถึงนี้ดี
5: โอ้ถือเขาถือขาเนาะพ่อเนาะ
9: ได้สั่งไม่กันเท่าเดี๋ยวนี้ย่างได้ไปได้แล้วไม่สั่งไม่กันเท่ายากแ
5: น่โอ้นี่ละอืมครับมาเว้าคือเบานำขวงแล้วเว้ายวนมุกดาหารใช่เนาะอันตอนแรกเนี่ยไปส่งกาแฟนั่นเขาไปส่งในบ้านเดี๋ยวนี้นี่สักไม่กันเท่ายางมาเอาอยู่หน้าปากซอยเลยว่าสั่นว่าพ่อตามาถ่าเลยว่าสั่นเออครับผมเอาพ่อขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเด้อทั่วมาเหรียญน้ำลูกน้ำเต้าขอบคุณครับอ่ะแม่จ๋าต่อกันมาเรื่อยๆมาเฮาคุยกันยาวๆเบิ่งกันนะบางเทียร์ลังเข้าแม่เวลาจัดรายการแล้วก็คิดฮอดพ่อฮอดแม่ลังคนก็อยากแชร์ประสบการณ์นะครับแม่ลังคนก็อยากเล่นเกมถามว่ามีเงินซื้อบ่ซื้อมาแล้วกวางกวางท่วมหัวกาแฟบักลาเนี่ยแม่นแล้วเจ้าของเอาไปวางไว้หลังตู้มันก็ท่วมหัวตัวมีอยู่2กล่องนึงอ่ะกัดอยากได้อีกกล่องนึงเพิ่มนี่นะลูกหลานเอ้ยว่าซั่นมาเด้อแม่เด้อ043 009 888พ่อครับแม่ครับสิ่งที่คันผมถามว่าเหตุผล3ข้อเป็นยังต้องกินกาแฟบักลาอันดับแรกเลยนะครับเป็นพระเอกเลยคือมันราคาถูก นโยบายนี่ยาให้มันหายไปแม่ต้องซอยกันสนับสนุนคือขายจำนวนเยอะแต่กำไรน้อยกำไร5บาท10บาทแต่ว่าอาศัยขายหลายบ้านขายหลายกองเนี่ยครับแม่ตัวนี้ผมจะรักษามันไว้แต่มันจะต้องประกอบไปด้วยแรงใจจากพ่อจากแม่ซอยเชียร์ซอยสนับสนุนลูกเต้าจะค่อยสิขายแบบนี้ไปได้คือเน้นราคาถูกถ้าแม่รู้ว่ากาแฟที่บ่มีน้ำตาลเนี่ยต้นทุนก็คือหญ้าหวาน2ครีมเทียมเฮ็ดจากถั่วขาวอันนี้ก็ต้นทุนสูงขึ้นอีกแม่นมันบ่ขึ้นน้ำมันปาล์มแล้วก็ยัง3มาเกี่ยวแก่กับพวกอีหยังล่ะแม่จ๋าเกี่ยวแก่กับสมุนไพรไฟเบอร์ไทยง่ายนะครับสมแขกจังสินะหรือว่าจะเป็นสมุนไพรอีกหลายตัวอันนี้ก็จะซอยเฮ็ดให้พ่อให้แม่บ้านเฮาเนี่ยได้สุขภาพดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นกาแฟยี่ห้อใดที่แม่เคยซื้อแพงๆแม่ต้องมาลองของลูกคุณภาพเดียวกันเปี๊ยะเลยเผลอๆดีกว่าตรงที่คอลลาเจนครับหวัดดีครับสยามใช่ครับ
10: ฮัลโหล
5: จ้าแม่หวัดดีจ้า
10: สวัสดีจ้าม
5: ีอะไรให้ลูกรับใช้จ้าแม่จ้า
10: แม่จะกันสั่งกาแฟสัก2กล่อง
5: คนตกใจเบิดหมากข้อนึกว่าสิว่าข้าขี่กระเทือให้ลูกฟังที่สนดอกหากระทุน
10: ซื้อ2เทียร์จ้ะ
5: ซื้อ2เทียร์แล้ว
10: ค่ะ
5: รอบนี้เป็นรอบที่5บวกถือว่าบวกถือว่าอีแม่กินดาบว่าแม่นบอกอยู่นาคูสิแม่เห็นว่า
10: อยู่นาคูจ้ะ
5: จ้าจ้าเอารอบนี้เอา2กล่องแม่นบ
10: อจ้า
5: โอ้เยี่ยมเลยครับแม่กินแล้วเป็นได้อารมณ์ดีบ่กาแฟลูกลา
10: จ้ากินแล้วก็สดชื่นแต่ว่าแม่กินตะบิดน่ะมันกระหุ่งบ่ปวดปวดเข่าโอ้ยได้สิหาวมือ
5: โอ้กระทุ่งเพชรอ๋อครับ
10: มันแบบวันนี้ละคอยเนาะ
5: ครับ
10: ไปดีสินะ
5: คะโอ้ครับแม่เขาทายอยู่ตัวกันมากกันครับแม่
10: จะสั่งอีกทิก2กองเลยจังที่สั่งอีกนะ
5: โอ้รอบนี้สิเอา2กองเนาะแม่เนาะจ้า
10: จ้า
5: แม่อายุจักปีแล้วครับแม่จินดาครับ
10: โอ้ยแม่บอก
5: ครับ
10: 75แล้วจ้ะ
5: โอ้แม่75แล้วอู้แม่ครับอันแม่75ปีอันวันแม่นั่นลูกเต้าเขาไม่ยามบ่แม
10: ่คะ
5: ลูกเต้าได้อยู่กับลูกกับเต้าวันแม่น่ะ
10: ลูกเมียอยู่ผู้เดียว
5: เอาลูกไปลูกมีจะค้นลูกอ่ะ
10: มีผู้เดียวค่ะ
5: เขาอยู่ไส
10: อยู่โคราช
5: อ่ะแล้วเขาโทรหาบ่
10: โทรคู่มือ
5: โอ้โทรซื้อมืออยู่แล้วคิดจังไดว่าเอาถามความรู้สึกอีหลีบ่ถามความรู้สึกอีหลีเมื่อที่วันแม่น่ะลูกบ่ได้ลูกเขาบ่มาหาเนี่ยคิดจังไดเอ้าตอนนั้นน่ะ
10: เออกับแม่ก็บ่คิดว่าจังไดดอกเขายากบ่มาก็บ่เป็นหยังโทรมาคู่มือก็ดีแล้วล่ะลูก
5: อ๋อครับเขากระชิยากพระลาเขาสิถิแม่
10: แม่
5: อ
10: ๋
5: อ
10: ครับไปคุยหลานเลยค่ะ
5: ครับแม
10: ่ซื้อบ้านอยู่หุ่นเลยล่ะพ่อแม่ไปอยู่น้ำแม่บอกไป
5: โอ้แม่อยากอยู่นี่แล้วอีพ่อเสียถิแม่
10: เออเสียแล้ว
5: โอ้
10: เสียไปนี่แหละ
5: ลูกกลับมาหาแม่ปีได้จากเที่ยง
10: สงกรานต์แล้วก็ปีใหม
5: ่อ๋อแม่ครับแต่ละมื้อที่แต่ละมื้อนี่ที่แม่คิดนี่แม่คิดว่าแม่อยู่ผู้เดียวเนี่ยแม่เคยตื่นกลางคืนบ่แม่ตื่นบ่ดึกๆดื่นๆตื่นบ
10: ่ตื่นอยู่ไหนเนาะตื่นที่ห้องน้ำ
5: เอาเตี้ยแล้วกลับมานอนหลับบ่แม
10: ่นอนหลับอยู่จ้ะกินกาแฟนี่นอนแสดงว่าขนาดนี้มันดีอยู่หลับกระลึกอย่างเง
5: ี้ยอ๋อหลับกระลึกแต่กี่แต่ก่อนนี่คันเข้าห้องน้ำนี่ต้องโจโดนจังน้อยกว่าสินอนได้สิที่แม
10: ่ 3เทียร์ขนาดแต่ก่อนเนาะ
5: เออแต่ก่อนเข้าห้องน้ำ3เทียร์
10: ค่ะ
5: ตั้งแต่กินกาแฟสยามใช้เข้าหาเทีย
10: ร์บ่ 2เทียร์จ้ะ
5: เออ2เทียร์แล้วเทียร์กับเทียร์เดียวสิว่า
10: อ
5: ่า
11: ลูกชายเขาบอกว่าอยู่น้ำสิอันมรดกนี่สิเอาให้เขาบ่ล่ะซุ้มให้ซุ้มน้าน่ะ
10: ใครอยู่จ้าบ่ให้ลูกก็จะจ่าย
11: เอาให้วัดคือจังซุ้มเขาเจ้าอันยวนวัดป่าดุลยล่ำขอนแก่นนี่เปียงรถอ่ะ
10: เออแม่นั่นให้ลูกนั่นล่ะ
11: จ
10: ังได้กัน
11: เราบอกไปให้วัดดอกเนาะมันยากนะแม่เนาะเดี๋ยวเขาชิมมาฟ้องกันดีออกทอดละทัดอีก
10: แม
11: ่อ๋อครับแม่เอาคันนสั้นเดี๋ยวลูกสิเอากาแฟให้สองกล่องได้แม่เด
10: ้อ
11: แม่ครับกาแฟกล่องละ145บาทนี่ถือว่าแพงบ่แม่คันจังตามที่แม่กินอ่ะแม่นบ่
10: บ่แพง
11: เนาะ
10: บ่แพง
11: ครับลูกเขาโอนเงินให้แม่เดือนเท่าไหร่ครับลูกเขาโอนเงินให้แม่เดือนเท่าไหร
10: ่เดือนละ 5,000 จ้ะ
11: ป๊าดเดือนละ 5,000 บ่เตี้ย
10: จ้ะ
11: คันเขาว่าโอนให้แม่เดือนนึงนี่ถือว่ามีความผิดบ่แม่ความผิดของแม่
10: อ๋อแม่บ่ฮู้จักดอกอันนี้นะแม่แต่เรียนหนังสือบ่เก่งเนาะบ่ได้เรียนก็ว่าได้จ้ะ
11: คันเขาว่าโอนให้แม่สิเครียดบ
10: ่บ่เครียดอยากให้เขาสิคิดค่ะ
11: คันเขาบ่โอนให้6เดือนเครียดบ่
10: ม
11: ัน
10: ก็เล่นแต่เขาล่ะลูก
11: คันบ่โอนให้ปีนึงแล้วก็บ่มาใกล้พร้อมเครียดบ่
10: เครียดยุคนึง
11: โอ้มึงกับปล่อยกูคักโพดมึงเฮ็ดปั่นแม่บ่แม่นแม่มันเนาะแม่เนาะแม่นบ่เออเอาชัดเจนแล้วล่ะแม่
10: ซื้อได้ล่ะ
11: ขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวลูกส่งให้จ้ะแม่อุตส่าห์คุยกันโดนๆเดี๋ยวสิเถียมเสี่ยวน้ำมันหวานหรือสบู่2กล่องไหนอุตส่าห์คุยกันโดนๆสิเถียมให้เอาน้ำมันเอาน้ำมันหวานขวดนึงเด้อจ้ะ
10: จ้ะ
11: จ้ะเอาหยังอยากได้หยัง
10: น้ำมันหวานเอาแบบว่าส
11: ู
10: ตรเย็น
11: สูตรเย็นจ้ะ
10: สูตรทอดก็ได้สูตรทอดก็ได้
11: โอ้ยอย่าเรียกใส่เรียกขวดเลยทอดขันว่าของฟรีก็ได้คออย่างให้กับคุกเรื่องเอาบ่ได้สิจ้าจ้าจ้าโอเคให้สูตรร้อนให้สูตรร้อนแม่ไปหนึ่งโอ้นะครับบ่าหาความคิดแม่แล้วสิหรอกเห็นว่านอนอยู่ผู้เดียวพ่อกะเสียแล้วลูกไส้ไปอยู่โคราชนะครับมีลูกผู้เดียวกะง่ายจังสิละเวลาแบ่งมุ่นแบ่งมั่นเนาะแต่คันได้ลูกหลายคนก็สิยากไปแนวนึงอีกมาแม่บัดนี้สิให้ตอบปัญหาเด้อบัดนี้เด้อ043 009888แม่ผมจับประเด็นคุณแม่อยู่หน้าคู่ได้อยู่นี่ประมาณ3อย่างนึงเล่าลูกขึ้นเหี่ยวขึ้นละ4หาเทียแล้วบัดนี้เล่าลูกขึ้นเหี่ยวลังเทียกะขึ้นลังขึ้นกะกินน้ําหลายกะ2แต่ว่าบ่เกิน1นี่คือประเด็นหนึ่งที่เล่าเอา2เล่าสัมผัสได้ถึงกาแฟบักลาตรงที่น้ำมันไขคอเล่าบ่ดังเล่าลูกง่ายเดินเหินง่ายขึ้นยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านคนเดียวลูกหลานบ่ใครอยู่นํานี่จําเป็นมากเลยแม่ที่จะต้องเติมคอลลาเจนน้ำมันไขคอกระดูกอ่อนขอเข้าเฮาเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของบ่แม่นนอนซุปอันห้องน้ําอยู่อสมเขามายามจะค่อยเห็นขึ้นอืดแล้วว่าเอาเขาจะต้องขาแข็งๆเคียงๆไว้เด้อแม่เด้อเอาเลือกกาแฟที่ปลอดภัยกับสุขภาพและกระเป๋าสตางค์ยิ่งผู้ใดที่ลูกไส้ไปอยู่โคราชไปอยู่กรุงเทพจะของอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยอย่าให้ตื่นเมื่อเช้าขึ้นมาปากบิดปากเบี้ยวเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันบ่มีคนพาไปโรงพยาบาลได้ยายบ่มีคนพาเจ้าไปโรงพยาบาลได้ยายเด้อนะครับกินกาแฟต้องย่อมแพงแน่สร้างหัวมันอย่าเอาง่ายเขาว่าอย่าเอาถือเขาเว้า145บาทนี่โปรโมชั่นคักแล้วฟ้าเอามาเอา043 0098 3ตัวนี่มาแล้วสวัสดีครับ043009888 043009888เอานี่มาแล้วอะโหแม่แม่ครับลูกไส้เบาแล้วครับแม่จ่าเป็นได
12: ้แม่สบายดีลูกแม่อยากได้กาแฟอีกลูก
11: เอาซะได้เอาลังนึงสิคือเอาหลายแท้แย่เอาจัก
12: แม่ที่เอาซี
11: ่เอาซี่กองอู้
12: แม่ที
11: ่
12: เอาซี่กอง
11: คุณแม่วัน
12: อ
11: ยากเล่นเกมพ่อแม่นบ่แม่แม่แม่ครับแม่วันรวมครับอีแม่ได้กาแฟ1กองไปแล้วอาทิตย์หน้าค่อยเล่นได้บ่เจ้าของหัวก็ได้ไปนั่นน่ะเนาะตัง ต่างปันพี่ปันน้องต่างปันพี่ปันน้องผู้เพื่อนค่ะ
12: มันเหลือกล่องนึง
11: จ้า
12: แม่กินหมดแล้วแล้วไม่แม่อยากสั่งอีกพร้อม
11: โอ้สั่งอีก4กล่องเนาะแม่เนาะจ้าบัดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไล่ของแถมก่อนของแถมอยากได้หยัง
12: แม่อยากได้สบู่กับน้ำมันนวดแล้ว
11: น้ำมันนวดให้พร้อมสบู่ให้น้ำเอาจังซี่ซาจังใดเจ้าของกับหัวกะลินเกียมไปได้กล่องนึงไปแล้วเดี๋ยวลูกซ้ายสิปลอบใจอีแม่ด้วยน้ำมันนวดอีกขวดนึงเป็น2ขวดซะให้เลยโอเคบ่
12: โอเคจ้า
11: เบื่อบ่เบาไงแท้มังหูจากความแท้อันเด็กหญิงวันรวมเนี่ยฮะ
12: แม่ก็เบาไงจ้าแม่ก็เบาไง
11: โอ้ครับแม
12: ่แม่คุ้มโทษตั้งหลายเที่ยแม่ไม่โทษเจ้าจ้าเที่ย
11: แม่บอกครับแม่กาดผู้นั่นเขาผู้นี้โทษครับแม่ครับแม่ฟังรายการลูกเต้าซื้อมือเตี้ย
12: ฟังซูเมอร์แม่อยากโทรคุยน้ำลูกไม่ออกรายการกันสัก
11: โอ้
12: ปล่อยคุยน้ำลูก
11: โทรมาช่วงตีสองนะบอกใครมี
12: ประ
11: เด็น
12: แย่งผีกันกันกับกินกาแฟล่ะ
11: โอ้ขัดคุยกับสยามไส้ซื้อกับมีแห้งบุตรีกันไหนแม
12: ่มีแห้งตัวเจ้าวันเจ้าผี
11: ขอบคุณครับแม่จ้าขอบคุณครับแม่ครับเอาอ่อนซ่อนหลายแม่ครับเอาซี่ให้ลูกถามเนี่ยอันแม่กินข้าวไปเนี่ยกินข้าวง่ายไป
12: แม่กินแล้ว
11: ได้ยังกินได้ยังกิน
12: แม่กินกระปิ้งปลาพ่อไปกลางมอง
11: โอ้แล้วแนวที่แม่มักนี่ไม่ยังให้ลูกถามเนี่ยแม่แนวที่แม่มักกินนะครับแม่

0: เอาสายรวดไปแล้วอีแม่โอ้ยเนาะแม่วันร่วมสงสัยเงินเบิดบ่แม่แม่เอาสิเดี๋ยวลูกทั่วกลับกันแล้วกันเนาะแม่เนาะแม่วันร่วมนะครับลังเทียสยามใช่ก็อย่าไปถามเพิ่นจังซั่นแม่ลาว่าซั่นลูกผู้เดียวมันไปแล้วแม่มันไปไงมันไปเด็กน้อยซื้อมือนี่เขามีวิธีของเขาเฮาเลี้ยงเขานี่ลังเทียผมสิบอกได้แม่คันผู้ใดถิ่มเฮาไปแล้วปล่อยให้เฮาอยู่ผู้เดียวก็ถือว่าเขามาทวงหนี้ให้เฮาเลี้ยงแล้วบัดนี้คันผมถามแม่ว่ามีลูกอยู่นําน้อยมันก็เอาหน้าไปขายน้อยมันก็ไปติดยาบ้าเฮาก็ต้องไปประกันมันอีกน้อยนะครับเมามาแล้วก็มาฆ่าพ่อตีแม่กับปล่อยให้มันไปจังซั่นน่ะผมว่าให้มันไปหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกุ้มปากกุ้มท้องเจ้าของละดีแล้วโอ้เลี้ยงลูกซื้อมือนี่เลี้ยงยากเนาะแม่เนาะเลี้ยงยากกว่าสิได้แต่ละผู้แต่ละคนคือจังบักท้องละผมถามแม่นะว่าเป็นจังบักท้องจะค่อยขาพ่อขาแม่แม่ว่าเพราะว่ามันอยู่กับพ่อกับแม่เด้ บักสนองได้สั่นพี่ไส้บักท้องอะนะบักหนองมันไปเฮ็ดงานอยู่เกาหลีมันสิไปขาแม่มันจังไหนมันก็ส่งแต่เงินมาให้นั่นละให้มันไปอยู่พุ่นรถนะครับแม่นมันบ่ทรงก็ดีบักท้องอยู่ใกล้ผิดใจกันนะล่ะแอกใส่เต้แม่จนแม่ลึ่งตีตีแม่ดูไรก็ได้โอ้เพราะฉะนั้นแล้วผู้อยู่น้ำพรน้ำแม่นั่นล่ะนะครับมันตัวดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาหลุดไปอีกแล้วแม่ครับเบอร์บักละค่อยค่อยทั่ว043009888เด้อเอามาแล้วนี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันแม่มาๆมาบัดนี้มาได้ยินแล้วครับ
1: โอ้สวัสดีค่ะ
0: จ้าแม่ว่าไงจ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีจ้า
0: อันแม่
1: ปัญหาเลยค่ะ
0: ปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อน
1: เดี๋ยวค
0: ุ
1: ณบอกโอเคค่ะโอเค
0: ค
1: ุ
0: ย
1: จะแต่งเป็นแต่ง
0: แล้ว
1: ค่ะ
0: โอ้ยคุยกับบรรดาแม่ๆเนี่ยมาคืออันจับปูใส่กระด้วงใช่เนาะแต่ผูแต่ละก้นก็ได้แม่
1: ก
0: ็
1: ท้ายปัญหาเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อท้ายปัญหาจังใดเนี่ยมันอยากได้กาแฟฟรีกับว่าหลดเปียงลูกว่าดอกอีแม่
1: กาแฟกินบ่เป็ดค่ะ
0: อ๋อแม่อยากได้หยังอยากได้หยังอยากได้น้ำมันนวดหรืออยากได้สบู่ขันบ่อกาแฟน่ะ
1: ทายปัญหาซื้อจ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อทายปัญหาทดสอบความสามารถซื้อเนี่ยแบบโกโก้แบบมาแบบอยากเล่นเกมกับสยามใช่ซื้อนี่สิแม่
1: แม่
0: บู๊เป็นการทดสอบสมองตัวน่ะเนาะแม่เนาะครับ
1: สั่งละม้วนมัน
0: แม่เอาทายปัญหาให้คุณแม่บอกชื่อนกมา10ชนิดขันแม่ตอบได้แม่บ่เอากาแฟเดี๋ยวลูกเอาน้ำมันนวดกับสบู่ให้สองอย่างเลยส่งให้ฟรีเลยมาแม
1: ่นก
0: มาบอกมาขัดว่าเกียงอีหลีให้บอกชื่อนกมา10ชนิดคือเกียงแต่คนน่ะไม่อยากท่าสยามใช่แต่ว่ามาน
1: กเขา
0: 1นกเขา2นกเฮาน
1: กพ
0: ิรา
1: บ
0: 2นกพิราบ3
1: นกนกฮูก
0: สามนกฮูก
1: แมน
0: สี
1: ่ปีนกเอี้ยง
0: นกเอี้ยงห้า
1: ห้านกสี่ชนิดกันไหม
0: โอ้ระดับเซียนจะไหนมาตายจะมาตายน้ำตื่นเนาะเนาะวันนี้เนาะว่าสมราคาคุยมาแต่เนาะเนาะบอคันอ้อนปะนี่เนี่ยถอยยังท่านได้นี่แม่ต่อมาเร็วๆๆๆ
1: นกเอ
0: ี้
1: ยงนกพ
0: ิ
1: ราบนกเขานกฮูก
0: นกที่มันปากแหลมๆเด้แม่บินอยู่สูงๆกันเด้
1: นกกระ
0: จ
1: ิบ
0: นกกระจิบฮะ
1: นกยังนกเอี้ยงเด
0: ็กมันบ่ไม่เอี้ยงยังดูเท่าไหร่เอี้ยงทีละ4ตัวมันตีเท่าเดียวนั่นน่ะหาแล้วหานกกระจิบแล้ว6
1: คือเอาหลายเทให้แม่หลายเท
0: เอารถแม่นกเนี่ยที่มันกลางปีกงามๆแม่กลางปีกสวยๆเนี่ย
1: โอ
0: ้
1: นกกางเขน
0: นกกางเขนโอ้ยสิว่านกยุ่งไงคอยกับว่าได้นกกางเขนเอาแม่อฮกอันซื้อเดียวกับปูนเนี่ยแม่ซื้อเดียวกับปูนเนี่ยแม่นกอินยัง
1: อ๋อนกผิดออกนกกินปูนนกพิราบมายังเลย
0: นกอีหยังที่ว่ามันอยู่ในอย่างไรกระสอบปูนเนี่ยแม่
1: อ๋อสปูน
0: นกอีซี่เออเคเก็ตอันต่อนกยังเย็กนกอีอย่างนั้น

0: อันอันมอกเกียงเกียงอะนะ
1: มอกเกียงนกยางนกเอียงก็คุณนะอ๋ออันนั้นนกนกนันตีนกยางละ
2: โอ้ยใครซื้อหู
0: ใครซื้อหูว่าสัตว์ลานก็ได้ยัง เร็วเร็วเร็วเร็วเจ็บแล้วเร็วเร็ว
1: ฟังแล้วแต่เป็นแต่เป็นมวลอารมณ์ดี
0: แม่
1: กินผู้เดียวเฉย
0: บอมาต้องมาบอกอย่างอื่นสู่ต่อให้มันแล้วนกนกอีกอย่างนั้นที่อยู่ทะเลนะแม่อยู่ทะเลนกนางอย่างนกนางอย่าง
1: เป็นทะเลทะเล
2: นกนาง
1: นกนางนวล
0: โอเคแปดเอาแม่อันที่มันกินมันกินมันกินห้างมาได้แม่กินห้างมาได
1: ้อย่าเนาะ
2: จะฟ้อง
0: กินห้างมาได้กิน
1: ห้าง
0: มันนำลายมันเอามากินบำรุงสุขภาพนะนกนาง
1: นกนางนวล
2: เอาไปเลย
0: เอาไปแล้วนั่นเห็นบ่หลานบอกกันนั่นน่ะ
1: หลานอยู่กันละ
0: โอ้ยแขวนอย่างนี้นั่นละแม่ตัวดำดำแม่ตัวดำดำตัวดำดำที่แบบมันห้อง
1: ใช่จ้า
0: เอ้ยกาเอาเก้าสุดท้ายแ
1: ม่
0: นกอีกอย่างที่มันเป็นผัวเมียกันอยู่ในเขาใหญ่อ่ะนกที่อยู่เขาใหญ่หรอมันเป็นผัวเมียกันกันละสี่ศูนย์พันน่ะบ่บ่บ่บ่เป็นหยังบ่ได้เด้เข้ามาแล้วมันบ่ได้เด้เสียหายเด้ในลูกเต้าทายอีแม่อยู่เนี่ยบ่ได้เด้ขาดนี่นกที่มันกลางปีกงามๆนกกลางปีกงามๆอยู่สวนสัตว์น่ะแม่กลางปีกงามๆแพ้ปีกออกอ่ะเท
1: นกพิราบนกยูง
0: โอ้ยกยูง10โอเคโอ้เนาะยาพอแล้วพอแล้วจะมานกกระจอกยังอีก
1: จ
0: ้ะๆๆแม่อยู่กับหลานบ่แม่
1: ยิ้ม
0: เ
1: ป
0: ิ้ลยิ้มเปิ้ลยิ้มเดียวแม่นกกระทานกขุมนกฟ้ามิงโกนกเขานกโอ้ยหลายกระดออีแม่น่ะอืม
1: แต่นกมันบ
0: ่เออเก่งๆเลย
1: เวลาเขาบอกเวลา
0: คนอื่นตอบนี่คือจังหวัดเขาโง่หลายตีบัดแง้มเจ้าของตอบแล้วมันคือซุ้มตันตีแม่มันบ่
1: เห็นหลวงพ่อชัดถึงนี่ว่าแม่ก็นอนทั้งยืนยิ้มผู้เดียวเปื่อยๆได
0: ้เวลาคนอื่นตอบนี่ขั้นเขียวน้องเขาอุ้มคืองัวใช่ไหมมึงขี้ไล่ปานิมึงไปโทษเห็นอย่างโน้ปะตีบัญญัติจะของมาแล้วมันเป็นตันตีแม่เดี๋ยวละเป็นการฝึกสมองตัวแม่เป็นการรีแลกเป็นการคลายเครียดครับ
1: แม่หวังยังหรอเป็นยังหรอว่าเขาโทรเลยจะซ
0: ื้อ
1: ดอก
0: ทำอ
1: ย
0: ู่
1: ระ นิ่งคนเด
0: ีย
1: ว
0: โอ้หลานอายุจักปีแล้วล่ะแม่หลานอายุจักปีละ
1: 61จ้า60ปี
0: อ๋อแม่60ปีได้หลานอายุเท่าไหร่
1: หลานนะ
0: ครับ
1: หลานจ้าหลานอยู่ป.3
0: อ๋อหลานอยู่ป.3อันแล้วพ่อแม่เขาไปใส่ล่ะแม่พ่อแม่เขาไปใส
1: ่จ้ะ
0: พ่อแม่เขาไปใส่พ่อแม่เขาไปใส่คือได้มาอยู่กับย่ากับยาย
1: โอ้เขาเป็นนี่ท่านโยเทศจ้ะ
0: โอ้แม่ก็เลยเป็นคนเลี้ยงสิบอกครับแม่ครับ
1: เลี้ยงจ้ะ
0: อ๋อผู้ใดเฮ็ดกับเขาสู้กินร้านเฮ็ดหรือแม่เฮ็ด
1: แม่ตีกับอาเปิ้น
0: อ๋อแม่ได้ออกกำลังกายแม่บอได้ย่างได้เดินได้เหินแม่บ
1: อเอาซะมั
0: ้งอ๋อย่างมืออันอืมครับแม่อยู่กับร้านสองคนติแม่
1: ร้านผู้หนึ่งกับลูกสาวล่ะที่เรือนอำเภอท่านเมื
0: ่อครับแม่กลางคืนแม่ลูกเงี้ยวดูบ่
1: ดอกกินกาแฟดอก
0: แม่กลางคืนลูกเงี้ยวดูบ
1: ่ก็ปกติลูกเทือกเทือกหนึ่งสองเทือกนี่แหละ
0: ท้องอืดบ่ท้องอืดบ่อีแม
1: ่บ่จ้ะ
0: เป็นแขนซ้ายเป็นตะคิ้วอย่างมีบ่แม
1: ่บ่จ้ะ
0: ขมปากขมคอได้มีบ่
1: บ่จ
0: ้ะความดันเบาหวานมีบ่แม
1: ่บ่ค่ะ
0: โอ้แสดงว่าบ่ดีแต่ดูแลสุขภาพดีอ้วนบ่แม่อีแม่อ้วนลงพุงบ่อ้วนลงพุงบ่
1: ไม่ยัง
0: ก็ความอ้วนมีบ่อีแม่อ้วนบ
1: ่บ่จ้ะ
0: โอ้ชีโพสวดบ
1: ่บ่จ้ะ
0: โอ้ปกติเป็นประสาทบ่
1: ปกติอยู่ในจ
0: ะ
1: คลองที่อยู่ค่ะ
0: โอ้ปกติ
1: สมองสินะ
0: โอ้เจ๋วเลยอ่ะขอบคุณแม่มาเล่นเกมกับลูกชายขอบคุณนะจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าเอาถามมาเลยกับว่าเป็นจักแนวไว้เป็นตาบ่ได้ขายกาแฟให้ ่าบ่เป็นหยังแม่ว่าแต่แม่สุขภาพดีลังคนนี่แม่เชื่อบ่อ้วนกับบ่อ้วนความดันกับบ่มีเบาหวานกับบ่มีเวียกงานเฮ็ดได้ดีบ่สู่อย่างแต่ว่าเมียทิ่มย่อนหยังตายกันเดียวบักใบอยู่กันมาแต่น้อยจุด2หอยคำบอกคำจาตอนเป็นบ่าวเพิ่นว่าฉายาบ่อยอุบลบัดพอได้เมียเป็นตัวเป็นตนเฮ็ดแต่เวียกปลาเวียกบ้านบ่เฮ็ด

นี่แหละค่ะเจ้าว่าอันความรักหักเหเสซบเซาการเวลาพาเศร้าเคราถอนหายกลายเป็นชายใจเป็นอื่นฝืนไม่ไหวอนิจจาสังขารใครตายด้านเอ่ยเห็นสาวสวยรวยเสน่ห์เล่ยั่วยวนใจไม่กวนนิ่งสนิทคิดเฉยเมยอารมณ์นิ่งยิ่งกว่าหินดินคุ้นเคยแฟนเปยๆก็นอนหลับทับความชาพ่อจ๋าแม่จ๋าบักลาสิปิดเบรกแล้วแต่ว่าก่อนไปแม่ขอเวลาอีก2มื้ออีก2มื้อแม่เตรียมพ่อของแถมเขาเอิ้นว่ากาแฟมากขอบเป็นกาแฟสำหรับท่านชายผู้ที่บักใบตายบักใบเก็บดูก3ปีแล้วเฮ็ดบุญหา2ปีแล้วนะครับบ่ฟื้นขึ้นชีพแล้วเดี๋ยวสิพาเอิ้นมันกลับมานะครับชายเป็นชายนะครับตายคาอกดีกว่าตกน้ำตายเพิ่นว่าเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปท้อไปถอยตายซะดีกว่าที่จะตายด้านเนาะแม่เนาะพอครับเวลาของรายการเบิดสิ่งใดที่ลูกเต้าผ้าเหรียญผ้าหัวแต่ละมื้อแต่ละวันนี่สิ่งที่ผมคิดเสมอคือผมบ่อยากให้มันซ้ําแม่ๆนะครับมื้อนี้เปิดเพลงม่วนโจ๊ะโจ๊ะมื้อนี้อาจคุยกับอีแม่โดนๆมื้อนี้โฆษณาคักๆมื้อนี้นะครับเนาะเอาสิ่งที่แม่มักแม่ชอบมาหาคำตอบเล่นเกมสนุกสนานสิหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งเพลงเก่าเพลงเล่าเพลงอีสานแล้วก็พี่น้องทางภาคกลางภาคใต้ขอบคุณนะครับแม่บางทีมันหลายเรื่องหลายเล่าอาจจะเว้าหาบ่ครบบ่ถ้วนจังเบอร์ฟังเล่ากะ02052886156อันนี้เบอร์เรา02052886156สั่งกาแฟได้นะครับเบอร์สยามชัยก็แม่ดูจากกล่องก็ได้เนาะถ้าเคยสั่งแล้ว043009แล้วก็83ตัวผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ผมนำเสนอมันจะถูกใจแม่คันบ่ถือกะคอมเมนต์ตีชมมาได้เด้อแม่เด้อเพื่อพัฒนากันต่อไปและแน่นอนครับความหลากหลายความสนุกสนานพร้อมกับความรำคาญจะอยู่ตรงนี้โดยบักหลานุ่มสยามชัยขอให้คุณแม่มีความสุขอยู่คนเดียวไม่เหงาครับเมื่อมีลูกเต้านุ่มสยามชัยอยู่เคียงข้างเป็นแม่ใหม่กะคอยเป็นแม่ใหม่ป้ายแดงนะครับเป็นแม่ใหม่กะคอยเป็นแม่ใหม่ที่รักตัวเองและก็รักสุขภาพและอยู่เป็นลมโพลมไส้กับสยามชัยพร้อมทีมงานไปโดนๆแม่หลังไมค์โทรหากันได้ตลอด24ชั่วโมงครับเบอร์ส่วนตัวผม095 383กด54ตัวพร้อมต้อนรับเปิดสายเช่นกันรักทุกท่านอยากให้ทุกท่านมีความสุขสบายดีครับ

0: เป็นเพียงตัวเลขแต่ว่าหัวเขาดังอิมาโลดกดเจ็ดหัวเขาละมาดังก็ก็แกแก
1: พ้นเขา
0: ลูกกะโอยนั่งกะโอย
1: ชีวิต
0: สามมือกะบอขี่สี่มือเจ้ากะบอทายแม่นจังไดหลักจักคุณยายต้มไก่ทิดยายกินไปสีบ่ได้ไปเฮ็ดโลกให้มันอยู่ข้างในสบอพ่อจ๋าแม่ครับเขาบอกว่าอายุมากอย่าคิดมากให้มากเรื่องคิดให้เปลืองเวลายิ่งมีน้อยอายุมากต้องเลิงล่าอย่าเหม่อลอยต้องมันคอยปล่อยวางบ้างจะดีอายุมากต้องคิดบวกอยู่เสมอคงได้เจอความสงบความสุขสีอายุมากไม่ต้องหวังความมั่งมีเป็นเศรษฐีดีไม่ดีจะตายไวอายุมากมีเมตตาเป็นที่ตั้ง
1: เป็นใหญ่
0: อยู่ยืนยั่งให้ผู้คนได้กราบไหว
1: ้
0: อายุมากถูกเบื่อบ้างไม่เป็นไรอายุมากอยากอะไรให้หากินดื่มกินไปกับเพื่อนให้สุขีร้องเพลงบ้างเต้นลำบ้างเพื่อเพลินดีชุบชีวีให้สดใสวัยชราบักหลานลูกไส้อีพออีเมียกะอยากชี้นำชี้ทางความสว่างและกับความเข้าใจในบริบทของการเป็นพุทธสูงวัยยังมีคุณค่ากับไล่การสุขภาพดีวิถีไทยเฮาจะต้องเป็นผู้สูงวัยใจเกินร้อยไปน้ำกันจ้ะแม่หลายคนนะครับชวนมูบอกมาฟังสยามไส้เด้อเจ้าขันเจ้าอยากมวนมาฟังสยามไส้เด้อขันเจ้าอยากอารมณ์ดีมาฟังหนุ่มสยามไส้เด้อขันอยากแก้ปัญหาหัวเข้าดังอิมรดกดเก็ดดังก๊อกดังแก๊กแบกความเจ็บปวดมาทรมานนานปีตื่นเมื่อเช้าตีสามตีสี่โอ้ยนอมันเป็นยังไงนอลูกเขาห้องน้ำแล้วก็แล้วพี่โตแล้วก็แล้วสิกินยานอนหลับให้มันแล้วซะบ่บ่ต้องครับแม่จ๋าเพราะจริงๆแล้วเรามาแก้ปัญหาแบบธรรมชาติบักลามี
1: ่
0: เรื่องเล่าดีๆที่จะนำเสนอพี่น้องต่อจากนี้ อยากให้อีแม่บ้านเฮาโทรหาผมแน่ครับติดต่อลูกเต้าแน่เป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกในบ้านเป็นวันในกระถางละละ043-009-888วันนี้อยู่กันแบบเต็มที่ครับแม่จ๋าเช้าวันจันทร์สดใสถือเลขกันบ่น้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่หมานกันบ่น้อพ่อลุงแม่ป้าก็ได้เมื่อวานนี่แม่จ๋า
1: ครับ ยาย
0: โอ้ยสยามไส้เอ้ยบ่อยากเว้าดอกว่าซั่นอันเลขนี่สิบ่เอิ้นมันเลขละละสิให้เอิ้นว่างได้ซั่นแม่คณิตศาสตร์ชาวบ้านที่ไม่ประสานงานกับภาครั
1: ฐ
0: แม่นอยู่ดอกครับผมเสียอยู่เพราะว่านะครับเนาะคนหมุนเขาหมุนอยู่บางกว่าคุณแม่แม่ผู้หมุนน่ะเออแต่ว่าคนบอกนี่มันบอกอยู่ปลายนะมันก็เลยเป็นสั่นเงื่อบ่ออกบ่ได้เงินดอกลาเอ้ยว่าสั่นเอ้าสู่บืนไปได้แม่เด้อ043-009-888จ้ะแม่จ๋า043-009-888 043-009-888เอาทักทายหาลูกหาหลานได้นั่นบอกแล้วกับมาปุ๊บแล้วตัวนี้ก็ได้มาจากไสน้อนี่เนาะอัลโหล
2: อัลโหล
0: สวัสดีครับแม่ครับอันนุ่มสยามใช้ครับแม่เจ้โอ
2: สยามใช้บ่ค่ะนี่เจ้ตัวจริงเสียงจริงบ่ค่ะ
0: แม่ถือเลขติแม่
2: จ้า
0: โอ้อันคือว่าได้3ตัวตรงพุ่นติแม่
2: แม่นพอวางหมดก้อนก็ได้แต่ว่าพญิพัวแล้วก็ขัดหลับแล้วบ่ซื้อหมดก้อนไปไหน69
0: อันทูบมหาลาภลูกนี่บ่แม่ที่จุดเนี่ย
2: แม่เพราะว่าเดี๋ยวไปถวายหลวงพ่อนั่นล่ะ
0: โอ้
2: หลวงพ่อเป็นป่วย
0: ครับแม่
2: เป็นคนบ่ค่อยได้เรียนเลขเด้นี่เพิ่งกลัวนี่ไปครับวิทยุเพิ่นก็ว่าผู้นั้นขายเดือดดีนั่นนั่นดีเพิ่นอยากให้เงี้ยกินคักก็เลยเอาไปถวายหลวงพ่อมันได้บวชดวงที่เขาแก่ดวงที่เขาดอกบะเนียนอันเพิ่นก็เลยเอาไปถวายหลวงพ่อหลวงพ่อเพิ่นอยู่ไกลอยู่มันเรื่องงานมันยาวอยู่บัดนี้ก็เลยไปเกี่ยวไม่อยากอีกเลยจ้าก็เลยโทษมือเสียนั่นที่น้องเครียดให้หลายคนอยู่ว่าบอกการ สร้างอีกคือดอกย่านนั่นจะสร้างเพื่อพี่น้องไม่ดวงน้ำเพราะว่าเป็นคนนั่นยิงมันเพชรน้ำหมาน้ำสัตว์น้ำพ่นตลอดสายมันก็เลยฝุ่นนนน้ำ
0: โอ้แม่ถือสามตัวตรงได้ตีครับแม่ครับ
2: ได้ลอยคุ้นลอยสองลอยคุ้นลอย
0: โอ้ได้บ่ห้องบ่เป็นหกหมื่นขั้วมันตีแม่
2: ห้องมันสองค่ะ
0: จ้าสาถูเอาลูกดีใจน้ำเด้อแม่เด้อเอา
2: เมื่อนึงก็จะไม่เห็นบุญน้ำพี่น้องอะละเมื่อนึงพี่น้องหลายคนครับ
0: ครับ
3: มาเอาเป็นล้างรถบัดนี้เนาะแม่เนาะมันจะก็ได้แจกพี่แจกน้องจ้า
2: จ้าขอบคุณค่ะอันพ่อนากันสุขภาพแข็งแรงขายของกันเฮงปังๆด้วยกันนะคะเด้อ
3: ขอบคุณค่ะแม่ครับ
2: เอายายาก็ดีครับยั่วท่านนี้พ่อจนมาว่าผู้ดีครับแต่ว่าขอครับรถไอ้กินรถขับรถน้ำแข็งแล้วฟังคุณหมอเด้อเพื่อที่เปิดใจเมียได้กับบนไปรักษาของมาเบิดเงินเป็นหลายหมื่นยั่ว
3: ครับครับ
2: เขาไม่กินตัวนี้มันดีขึ้นคุณแน่แม่จะกินยาไขมันในเส้นเลือดกันก็เศร้ากินไปกินตัวนี้แม่ตั้งทายง่ายป่ะเนี่ยอ๋อเศร้าได้กินแล้วสันดอกยามมอนกินอันนี้ละดีที่สุดพ่นกับไอ้แม่กูเมื่อนแล้วขอบคุณนะคะเด้อ
3: เอาอันซิบเดี๋ยวซิเปิดเพียงให้พ่อเย่พ่อดอกขับรถน้ำแข็งเสียพ่อเย่พ่อน่ะครับ
2: แม่พ่อเย่พ่อจะบอกประกาศเด้อว่าแก่แก้วสายบุญกับพ่อเย่พ่อสมานผู้บุญลาภกับแก้วที่ชาผู้บุญลาภยันหัวดงนาประกาศรถ
3: ครับ
2: แต่ก็ไหลนะ
3: ครับครับแม่ครับ
2: พี่หลวงว่าเป็นต่อม่อนนางสาวอินทิราภูมิลาภน่ะต่อม่อยู่เองส่วนเมือง
3: จ้าจ้าแม่ดีใจน้ำครับแม่ครับแม่ครับดีใจน้ำครับผมจ้าจ้า
2: ค่ะค่ะแต่ญี่ปุ่นซอยก้นซอยแม่จิ๋วของน้ำขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะค่ะค่ะกินดีกินต่อเนาะจ้า
2: ค่ะ
0: เอาผู้หมานกับหมานไปผู้บ่หมานกับบ่เป็นหยังดอกเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งย่ำเมื่อเศร้าเหตุม่วงเศร้าแดดกำลังออกนี่แล่นรถคันแล่นเพื่อสุขภาพคันแล่นเพื่อกระเป๋าสตางค์ก็ต้องแล่นวันที่16กับวันที่1นี่ละแล่นทั้งบนแล่นทั้งล่างเด้อ ขอบคุณคุณนายต้องเอิ้นคุณนายเด้เมียพ่อตาพัวอีแม่จ๋าหมานละก็ดีใจน้ำจ้าแม่จ๋าส่งเสริมกันไปสนับสนุนกันได้ทุกช่องทางครับ043-009-888 043-009-888จวดจัดฟาดบึ้มให้กับเสียพัวเสียพัวเสียพัวเสียพัว

0: คลื่นเพลงรักเพื่อคนที่รักเพลงโดยหนุ่มสยามชัย
1: คักแน่หนุ่มลงน้ำแข็งกระไดขนาฝนนี่กาดบ่อิจฉาดอกมันยันมืนโอ้ต้องขาเทียงเติบเลยเนาะแบกน้ำแข็งเนาะทั้งเปียกนะครับนี่เขาเรียกว่าข้างล่างเหนื่อยข้างบนเย็นข้างล่างเหนื่อยข้างบนเย็นอันนี้เขาเรียกว่าคนแบกน้ำแข็งครับแม่คันอันข้างล่างมั่นข้างบนเมื่อยเด้อข้างล่างมั่นโอ้ข้างล่างนี่มั่นโอ้ยมั่นมั่นมั่นข้างบนเมื่อยอันนี้ค้นกลนมั่นค้นกลนมั่นเพราะว่าเขากลนได้ใส่บักโจกกลนได้นะครับข้างล่างมันก็เลยมั่นขันข้างบนมั่นข้างล่างเมื่อยได้สินะเอาข้างบนมั่นเตะโอ้ข้างบนนี่โคตรมั่นเลยแต่ว่าข้างล่างเมื่อยเมื่อยแม่ยังนุ่มสยามใช่ค้นแบกมั่นครับแม่เตี๋ยวไปเด้อเตี๋ยวไปเด้อผู้ใดอยากจะมาเล่นเกมกับบักลาสยามไส้แน่นอนที่สุดครับแม่รายการนี้อยู่เคียงข้างพี่น้องบนพื้นฐานของความรักและความผูกพันและส่งต่อให้กับพ่อกับแม่ที่มีปัญหาสุขภาพแม่จ๋าแม่ฟังผมพูดบางทีอาจจะดูงงๆสยามไส้คนเฮามันเจ็บไข้ได้ป่วยดีปานนาตีว่าซั่นแม่ครับเจ็บไข้ได้ป่วยบ่ดีดอกคันมันดีเฮาก็เลี้ยงมันไว้ล่ะย้อนมันบ่ดีนี่ล่ะน้อยกะลูกกะโอยน้อยกะข้างกะโอยนะครับขั้นกี่กล้วยเอาดักขึ้นก้อนมันสิดีมองใดมันบ่แม่แต่ว่าถามว่าแก้ได้บ่มันก็มีช่องทางของมันอยู่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกยากเดินเหินลำบากแม่ครับสังเกตได้ตอนเฮาเป็นนุ่มนี่นะครับเฮายกของเฮากับบ่ปวดเฮาแบกของหนักเฮากับบ่เมื่อยแต่ปัจจุบันนี่มันเป็นอีหยังล่ะเฮ้ยแม่มันคือเป็นหายแท้ลูกกะโอยนั่งกะโอยขั้นกี่กล้วยเอาดักขึ้นก้อนเอาดักขึ้นก้อนนะครับบักลาถึงได้บอกพ่อบอกแม่ครับอย่าประมาทกับชีวิตเมื่อร่างกายของเฮาอายุหลายแล้วมันผลิตคอลลาเจนได้หน่อยลงคุณพ่อคุณแม่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาเสริมเข้าไปตัวใดขาดก็เสริมเข้าไปสิ่งที่บักลานำเสนออีแม่เขาเอิ้นว่ากาแฟห้อมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจน
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
5: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วมทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรสำหรับนั่งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
6: มันมาอีกแล้ว
7: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
8: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
9: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
11: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
12: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
13: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: โบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ยเ
2: ด้ออยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียงกาแฟโรบัสต้า

0: โอโมซันชายหอมแดดลูกกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
2: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
3: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไปกับไอ้บอ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทอง ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
9: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายครับได้เวลาเราก็กลับมาดูแลกันเช่นเคยครับทุกวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์13 นาฬิกาโดยประมาณเรื่อยไปจนถึง14 นาฬิกา1 ชั่วโมงฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆไปด้วยกันที่นี้ครับ 98.25 บันดุงครับนาทีผมชัยฤกษ์รัตนารักษ์ผมกลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบันดุงอาคารสีเขียวและกลับมาพร้อมกับเพลงตุ้มโฮมอุดรออนซอนพืชสวนโลกเสียงร้องจากไม้พิรมพรครับต้นชั่วโมงก็จะเลือกเพลงนี้มาทักทายกันนะครับติดตามได้เพราะว่าในส่วนของงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีก็จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1 พฤศจิกายนนี้นะก็เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวกันด้วยกันแล้วกันนะฮะสำหรับชาวจังหวัดอุดรธานีครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงกับเราสามารถที่จะคุยกันหลังไมค์ได้ครับ0885719422มีเพลงลูกทุ่งเพราะๆเปิดให้ได้ฟังกันวันนี้เตรียมงานของออนอุมาสิงห์สิรินะฮะมาเปิดให้ได้ฟังกันต้นฉบับเลยสาวอีสานรอรักแล้วก็สอนเพชรสอนสุพรรณกับเพลงแกล้งหยอกไปฟังกันครับ

ชั่วโมงเพลงลูกทุ่งช่วงบ่ายของผมเนี่ยนะฮะได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับครบครันกันแน่นอนสำหรับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเดี๋ยวมีรายละเอียดมาเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันตอนนี้มีเพลงนะมาเปิดให้ได้ฟังกันต้องฮักให้สุดใจแล้วก็เศร้าหลายใจเด้อไอ้ไปฟังกันครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายครับ13นาฬิกาโดยประมาณจนถึง14นาฬิกาที่นี่ 98.25 นาทีผมยุนชัยฤกษ์ย้ำหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการพูดคุยหลังไมค์ครับเผื่อว่าอยากจะเพิ่มเติมเพลงลูกทุ่งกับเรา0885719422ฝากถึงคุณผู้ฟังครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านแวะมาที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างที่นี่ที่เดียวครบจบกันเลยนะฮะเราจำหน่ายด้วยราคาที่เป็นกันเองมีทั้งประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ปรับปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฟ้ายิบซ้ำโครงซีไลน์นั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างครับเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยร้านตั้งอยู่ถนนบันดุงหนองเม็กทางออกบันดุงเลยคุปตาบันดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่หลังรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้0933916644 0982692530และ0842479394อย่าลืมครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่นี่ที่เดียวครบจบกันเลยสำหรับที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ทุกวันนะฮะ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาฟังเพลงกันต่อครับบอยเป็นตากับเพลงนี้ฮักแหงครับ

จินตลาภูลาภจบไปนะฮะชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้นะเลือกมาเปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงนี้กับเราที่นี้ครับ 98.25 พร้อมกับผู้ที่สนับสนุนกับเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครบครันกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ปรับปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีไลน์นั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างครับเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกับเราได้ขอคำแนะนำคำปรึกษาได้เลยครับร้านตั้งอยู่ถนนบันดุงหนองเม็กทางออกบันดุงเลยคูปตาบันดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394อย่าลืมนะครับจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันที่นี่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างครับนั่นก็คือผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้มีงานจากเล็กภูสนเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยเสน่ห์สาวภูไทยครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

จบไปงานจากตายอรทัยครับนั่นคือตั้งใจลืมนะฮะช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 นาทีผมยุนชัยฤกษ์เดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงกันแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังครับสำหรับการติดตามขอบคุณไปถึงผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ด้วยครับเดี๋ยวจะส่งท้ายที่มนแคนแก่นคูนเตะน้ำหยอกปลาไผ่พงศธรคำสัญญาของหนุ่มบ้านนอกส่งท้ายกันแล้วก็ส่งหน้าที่ทีมงานท่านต่อไปดูแลต่อวันนี้ผมเฉลิมรัตนรักษ์ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามากมาก
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ022074522 022074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับ
2: ถูกค่อยลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้

0: โอโมซันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
6: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
7: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
8: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
9: บุญบังไฟ
10: เรียนต่อ
9: ัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ลานังเอ๋ยวาสนาพ่อซ้ำอายซ้ำกระตายดอกไม้จันหามีวันได้สมหวังถือเขาพังย่อนจนดอยได้แต่คอยแงนหน้าสิ้นสตาบ่สมเหินถือเขาเมินผีกเว่นบ่เห็นขาคำหักอายซะแล้วอายเอ๋ยลาเอ๋ยนางเอ๋ยตอนรับคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งคนรักสุขภาพดำเนินรายการโดยน้องสลาสาวสกลคนโก้เริ่มต้นกับผลงานเพลงม่วนๆดอกจานประหารใจจากคุณแม่วันมอบให้พ่อวีและกับทุกเสียงทุกสายนอนหน้าน้ำอายบอจากสาวมีเอื้อยสะพายขอมาต้อนรับคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่อ้อมอกอ้อมใจของน้องสลาสาวสกลทางสถานีวิทยุลูกทุ่ง2ฝั่งโขง FM 103.0ออกอากาศอยู่บ้านพันเผ่าอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเป็นแม่คายออกอากาศลิงสัญญาณสดๆไปหาพี่หนองทางสถานีวิทยุนำเพิงเรดิโอ FM 101.0 อยู่ทางอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครและก็ยังลิงรายการสดๆไปที่สถานีวิทยุทองถิ่นไทยบันดุง FM 98.25คลื่นของเฮียตีร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวและก็ยังลิงรายการสดๆไปที่สถานีวิทยุพิลารักเจริญ FM 106.50 อยู่ทางตำบลสีไก่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอยากฟังผลงานเพลงใดแนะนำเติมเข้าสู่รายการมา0621798555062-179-8555พี่น้องทางสปป.ลาวเจ้า020-5185-2345 020-5185-2345ถามข่าวหาพี่ฮะน้องหลายๆพื้นที่ที่กำลังสู่การสู่งานกำลังขับรถขับเรืออยู่แก่ใดกำใดส่งตอนผลงานเพลงม้วนๆไปหาให้หักแพงแบ่งปั่นกันเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อมาในชั่วโมงนี้มาเปิดรับสายหน้าไม้สักก่อนสบายดี
1: สวัสดีจ้าทานข้าวหรือยังจ้า
0: ทานกาแฟไป2จอกแล้วแม่
1: ทานกาแฟ2จอกแต่ว่าข้าวยังใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้ายังก็รีบไปทานนะจ๊ะ
0: ลดหุ่นค่ะแม
1: ่โอ้ยไม่ต้องไปลดละลดแล้วเดี๋ยวมันกิ้งยาก
0: แม่สนับแม่สนับสนุนให้กินต่อไปใช่ไหม
1: ใช่ใช่อย่าลดอย่าลด
0: อ่าได้ค่ะคุณแม่สาวสกลจะว่าไงฟังความเด้อ
1: จ้า
0: จ้าคุณแม
1: ่ขอเพลง
0: เอาเพลงอะไร
1: จะเลิกคุยทั้งอำเภอ
0: เพื่อใครคนเดียว
1: ใช่แต่ไม่สดเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อแม่ทุกคนเลยฝั่งซ้ายฝั่งขวา
0: เอาสิไปเลิกคุยเหตุยัง
1: เลิกคุยกับแฟน
0: หรอแฟนขับหรอหรือว่าแฟนของแม่
1: แฟนคลับแฟนแม่ไม่มีตายหาหมดหรอก
0: แม่ถ้าแม่มีแฟนนี่แม่ก็จะโทรเข้าสถานีไม่ได้แฟนแม่ก็จะหึงจะหวงใช่ไหม
1: ใช่กลัวเป็นแบบนั้นไง
0: จ้าแม่ก็เลยไม่มีแฟนแม่ก็เลยมีแต่แฟนคลับแล้วก็พี่น้องชาวไทยชาวสปป.ลาวเนาะแม่เนาะ
1: ใช่
0: อยู่แบบนี้ดีไหมแต่ว่าเหงา
1: ไม่เหงาแม่แต่แม่ไม่เหงาแม่ได้ฟังคืนของลูกสาวทุกคนทั้งวันทั้งคืนเมื่อคืนก็ได้ยินลูกสาวเอิ้นหายอยู่แต่ว่าเงินหมดไม่ได้เติมตอนเย็น
0: ค่ะตอนนี้ตกค่าโทรศัพท์เดือนนึงกี่บาทแม
1: ่อ๋อเป็นแน่นอนรายเดือนลูกชายเขาเติมให้เขาเติมออนไลน์มาให้จากทางกรุงเทพเลย
0: จ้าตกเดือนละกี่บาทเดี๋ยวนี้น่ะ
1: ตอนแรก250
0: ตอนนี้ล่ะแม่
1: เดือนนี้มันขึ้นมันว่าเปลี่ยนโปรใหม่ขึ้นมา300
0: เออเสียเงินโทรศัพท์ขอเพียงนี่ล่ะเบิดมือเบิดเว้น
1: จ้าเพลงนี้ก็มอบให้แม่ตุลคุณแม่คำผมคุณแม่คำผมไม่ข่าวเขาว่าไม่สบายเหรอ
0: แมนค่ะแมนค่ะ
1: โอ้คุณแม่ตู้คำผมขอให้หายไวๆนะจะได้มาขอเพลงได้กันแล้วก็แม่วันพ่อวีแล้วก็ติดขัดอีกอ่ะผู้ใหญ่ดำแล้วก็บ่าวเล่ ไอทอมไอโอสรุปแล้วไอแก่นแล้วก็เอาสรุปเอาหมดทุกเสียงทุกสายแล้วก็แล้วกันฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนาะ
0: ได้ค่ะแม่
1: ใช่ถ้าไม่มอบทุกวันแล้วมันค่อยจะลืมไง
0: ค่ะ
1: จ้ะแล้วก็วิเศษให้ลูกสาวคนสวยรวยๆหน้าไม้บ่าวเสียงหล่อยแล้วก็หนุ่มผู้ใหญ่อารมณ์ดีวันนี้ผู้ใหญ่อารมณ์ดีไม่ไหนถึงไม่เข้ารายการ
0: วันนี้มีเพื่อนพี่หนุ่มสังคมอารมณ์ดีมาหามีเพื่อนพ่อมาหาค่ะ
1: โอ้นึกว่าโดนแฟนหักคอไปแล้วเหมือนเพลงหักคอไอ้เท่งอ่ะ
0: บัวกะจังว่ามูมาเห็นกันนี่4คนร่วมกันอายุนี่ประมาณ300กว่านี่ล่ะ
1: จ้าทุกเสียงทุกสายเหมือนเดิมให้ลูกสาวคนสวยรวยๆหน้าไม้รวยแล้วก็ขอให้รวยอีกถูกหวยแล้วก็ขอให้ถูกอีกตลอดปีตลอดไปเด้อสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับคำอวยพรจากแม่ไม้สดๆเดี๋ยวคันผู้ใดที่คิดฮอดคิดถึงหนุ่มสังคมอารมณ์ดีในช่วงหาโมงเสาร์ฮอดบ่ายโมงเพื่อนบ่ได้เข้ารายการแต่ว่าช่วงบ่ายสามฮอดหาโมงแรกเพื่อนกลับมาแล้วนะคะโดนมีมูพวกมาเยี่ยมมายามทางสถานีวิทยุแล้วก็เพื่ออุดหนุนกาแฟดีเจบ่าวซึ่งลอยพร้อมขอบคุณหลายๆสำหรับทีมงานที่มาเยี่ยมมายามมาหาคุณพ่อหนุ่มสังคมอารมณ์ดีเด้อสบายดี
2: สบายดีลูก
0: จ้าแม่
2: โดยสุนางบ่ได้มาคนเดียวเด้อมากับลูกสาวสกลกับคอเรล่าเอ็นดีรูทีน่ากาแฟบ่าวซึ่งลอยท่านใดปวดเข่าปวดขาลิดสะดวงภูมิเก้าเบาหวานหอบหืดมึนเท้าครับทายยากกระเพาะลำไส้ตาฟ้าตาฟางไขมันความดันผู้ที่เป็นโรคมะหรือว่าโรคไตกินได้เด้อโรคหัวใจก็กินได้เนาะพี่น้องเนาะบ่ผิดบ่แพ้ดีต่อสุขภาพเด้อกาแฟบางเสียงลอยนี่บ่แม่นกาแฟเป็นยาเด้ออัดแน่นด้วยสมุนไพร29อย่าง29สแนล29นิดเศร้าก้าวสนิทเด้อพี่น้องถ้าท่านใดยังบ่ได้กินได้ลองให้ป้าตัดสินใจซื้อมากินลองบ้างเด้ออันเพราะว่ากาแฟเบาเสียงลอยนี่เพราะว่าตู้นางกินแล้วก็ถือว่าตอบโจทย์เนาะพี่น้องเนาะถ้าท่านใดสนใจโทรหาตู้นางได้เด้อเบอร์ตู้นางก็0205851890 0205851890บ้านท่านหลวงใต้ห้อง2อันห้องยันที่พะวงขึ้นมาเนาะหรือว่าจะเข้าหอมเอ็มพ้อยมากขึ้นมาประมาณ100เมตรจะเห็นป้ายคลินิกหัวใจบางเจื้อนอันประมาณ100เมตรจะเป็นคลินิกหัวใจบางเจื้อนหอม2เด้อ
0: จ้าแม่เว้าไปหาเด้อสาวสกลไปรับพัสดุเด้อแม่เว้าไปเลยเด
2: ้
0: อ
2: โดยอันหอม1เด้อเข้ามาเลยเด้อพี่น้องว่าจะเลี้ยวขวาน้อยนึงแล้วก็มาเห็นป้ายเขาเปียกนางเลี้ยงนั่นแหละก็โทรหาตู้นางซื้อมีเนอะ

0: ใครสนใจมาอุดหนุนตุ้นางก็ได้เด้อโดย
1: เจ้าแม่โอ้ยจะแม่นได้ย้อนคักแม่ก็ได้เลือดเอาออกไปเอาพัสดุซื้อตําเมียงมากินซะได้แม่
0: ว
1: ่
0: าเออกินดีหลายเนาะ
1: เจ้าโอ้ยมีแต่แนวอยากแม
0: ่สวยเรียนว่าเสียงลอยเพิ่นมอบอันเพลงให้แม่ได้แม่บ่ได้โทรหาบ่มีกันบ่มีเน็ตอยู่เฟซนั่นน่ะบ่ได้โทรลูก
1: เจ้า
0: โดยเพิ่นมอบเพลงอันไพ่เซโนให้แม่ได้เพิ่นนั้นเป็นคือว่าตุ้นางมักเพลงไพ่เซโนมันก็เลยมอบให้
1: เจ้า
0: ขอบใจเด้อว่าจังลอยเด้อมอบเพลงให้ตุ้นางเด้อ
1: เจ้าคุณแม่มื้อนี้ค้าขายไงมือมันหมานเด้อแม่เด้อแม่เอาเพลงฟังเพลงหยังแม่
0: เอาเพลงอันนั้นซะลูกสัญญาปากค่อนซะลูก
1: เจ้า
0: โดยมอบทุกเสียงทุกสายฟังซ้ายฟังขวาเด้อลูกเด
1: ้
0: อ
1: ได้จ้า
0: บ่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามโทรประกาศขายกาแฟว่าจังลอยก็กินเวลาไปโดนเติมเด้อโดยมอบให้ลูกสาวสักคนนะลูกเด้อ
1: ขอบใจค่ะคุณแม่
0: เจอกันในงานเนาะลูกเน
1: า
0: ะ
1: เจอกันในงานค่ะคุณแม่ค่ะเตรียมตัวฟิตร่างกายเรียบร้อยแล้วตอนนี
0: ้โดยโอ้เอาลำวงค่ะค่ะลูก
1: โอ้ยเตรียมตัวตําแก้วตําจอกพุ่นล่ะเนาะ
0: อ้าวขอบใจลูกเด้อ
1: สบายดี
0: เด้อ
1: ขอบคุณสําหรับแม่ตู้นางบอกว่าแม่เว้าท่าสาวสกลเด้อพอดีคนส่งโทรมาว่าสิเอาตําเมียงมาส่งให้อยากกินตําเมียงเมียงตะไคร้อื้อน้ําลายแตกเห็นหยังก็ยากอยากคุณบอกคุณแม่จะแม่นกินข้าวแซ่บผักช่วงนี้ก็ได้เนาะเอ้าเจอกันวันที่10เดือน10ค่ะคุณแม่ตุ้นั่งแล้วก็ทุกๆท่านเด้อสบายดี
2: สบายดีแล้วยังมีกินข้าวให้ก็ได
1: ้โอ้ได้รับแล้วบ่เจ้า
2: ขอฟังเพลงพบหมอนาฮานได้แล้ว
1: พบหมอนาฮานเนาะ
2: เด้อเจ้าสบายดี
1: เจ้าสบายดีเอาเงินสิเบิดบ่น้อบ่าวเล่คือส่งฟาวแท้ขอบใจหลายเด้อพี่บ่าวเล่อุดหนุนสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของบ่าวแซงลอยแล้วที่สำคัญที่สำคัญเป็นแฟนคลับ FC ที่หน้าหักโทรเศร้าโทรสวยโทรแรงสบายดีที่รัก
3: จ้าสวัสดีจ้าที่รักทำอะไรอะไรก็น่ารักไปหมดแม้กระทั่งกินกาแฟเนาะ
1: ค่ะได้ยินเสียงกินกาแฟบ
3: ่ได้ยินจ้า
1: อยากน้ำบ่เฒ่าอยากน้ำบ
3: ่เราจะน่าจะกินพร้อมกันนั่นละจ้าหอมนอนจะรับดีเด้อกาแฟนะ
1: อยากกินฟี่บ่ถามก่อนคันอยากกินฟี่แล้วมาเป็นแฟนสาวสกลคันอยากหูว่าหูจักบ่ว่าอันใดหอมกว่ากาแฟก็คือแก้มสาวสกลนี่ล่ะ
3: จ้ากะซิแมนอยู่ดอกจ้าทำอะไรก็น่ารักไปหมด
1: ขอบคุณค่ะ
3: จ้าขอเพลงแน่จ้า
1: เอาเพลงยังคะ
3: บ่ฮักชื่อบ่บอกน้องจ้า
1: ค่ะ
3: จ้าขอฝากแน่จ้าม
1: อบเลยค่ะ
3: จ้าฝากไปหาพี่สาวอมิตาไอ้สายชนไอ้น้ำซวงไอ้ออดจ้าแล้วก็ฝากไปหาสาวบันเจิญสพิษมณีสาวออยจ้าทุกคุณแม่ทุกคุณพ่อที่ฟังรายการเนาะจ้าเนาะจ้าฝากไปหาปาท่อมแม่จ้าจ้าอีลูกประเคอไปเมื่อคืนหอดใสใจเราจะน่าหอนหันละจ้าหรือไม่ได้ก็ที่รักหน้าใหม่นี่ละจ้าพิเศษน้ำใหม่นี่ล่ะจ้าวันที่จ้า
1: วันดีค่ะพอเคยร่อยหนึ่งเอ้ยเจ้าสิได้ลูกสะใภ้เลยเด้อบาดนี่เป็ดตะเอาไปมันไปแปลงบ่น้อพอเคยร่อยหนึ่งนุ่มย่ำย่ำเอ้ยไปเป็นเคยโอ้ยไปเป็นเฒ่าเป็นแก่ให้เด้อลูกสาวเจ้ามีผู้สาวละเด้อบาดนี่สบายดีเอ้ยเพชรมณี
4: โอ้ยอย่าสุปากหวานไปทั่วเลยเด้อ
1: กำลังหาเถ่าหาแกไปขอผู้สาวให้อยู่บัดนี
4: ่ไปแล้วบัดเพิ่นอยู่กรุงเทพเจ๊จังได๋ซั่นนะ
1: เอ้าเพิ่นบ่จักน้ำดอกเฮาบ่ได้บอกเพิ่น
4: บอกให้เซาปากหวานเด้สิมันคือกันดอกสองน้องอ้ายพวกเจ้าอยู่นำกัน
1: อย่าสู้เว้าจังซั่น
4: อ้ายก็ปากหวานน้องปากหวานบ่ฮู้ว่าเจ้าไปเฮ็ดรักหัวอยู่บนใดเน
1: า
4: ะ
1: สาวสกลน่ะบ่หลายสําบ่าวเสียงลอยดอกบ่าวเสียงลอยหาหลายโพด
4: ไล่เหี้ยกันแนวเจ้าน้องอ้ายพวกเจ้าน่ะ
1: บ่ดาสาวสกลบ่ได้เจ้าสู้คือไอ้เสียงลอยดอก
4: ปากหวานซื่อๆ
1: เจ้าว่าจังได๋เอ้ยเพชรมณีมื้อนี้เฮ็ดงานบ่

0: เฮ็ดอยู
1: ่เมื่อยบ่เจ้า
0: โอ้บ่เมื่อยแล้วมีแต่นั่งรถไปซื่อๆจังหวัดเจ็บแอว
1: เจ็บเป็นหยังก็เจ็บแอวมันยอกบ
0: ่อ้าวมันนั่งรถคันนั่งโดนมันก็เจ็บแอว
1: นั่นล่ะกาแฟบ่กินจักเทื่อ
0: แต่ว่าช่วงนี้นี่บ่มีรายการไปทางใดบ่ฝนตกพุ่นล่ะวันที่9ที่10พุ่นล่ะจังสิไป
1: บ่คันเกิดว่าไปจัดงานวันที่10เดือน10สิได้พอกันบ่คันอยากอันเอิ้นรถเอ้ยเพชรมณีมาดูแลคุณลูกค้าขับรถไปส่งอยู่โรงแรมนี่ได้บ
0: ่โอ๊ยบ่ได้แล้วแนวแล้วรถเพิ่นเนาะบ่เป็นรถเฮา
1: บ่แล้วจ้างรถเจ้านี่แม
0: ่โอ๊ยฮอดมื้อนั้นคันถามว่ามันว่างก็ได
1: ้แพงอยู่บ
0: ่มาจักกินดอกคันมันไอ้คนน่ะ
1: เออก็ฮับสาวสกลไปโรงแรมไปมองจัดงานนี่นะมองนอนเฮานี่นะเฒ่าย
0: ังไงคําตอบบ่ได้เทื่อเพราะว่าคนขับรถนี่บ่ว่าง
1: บ่โอ้ยไปฮอดพุ่นแล้วก็ยังสิบ่ได้เห็นหน้าเฮ็ดจังได๋สิได้เห็นหน้าบัดโทรหาเพิ่นปิดเครื่องว่านี่แม
0: ่โอ้ยอักเสบดอกเอาคอฟังซิงเด้อ
1: เจ้า
0: จบแบบเท่ๆ
1: ค่ะ
0: มอบเด้อ
1: มอบเลย
0: มอบเห็นในวันพรุ่งนี้เลยจะบานน้ำตวงเสียงหวานเลยเด้อ
1: เจ้า
0: สัตว์ส่วนทั้งน้องเป็นสาวลูกจันนาสาววิตาสาวบุญจันเรื่องปากเงื่อนสาวใครสมปัดน้อยแล้วก็เจ้าอ้อยหวาน
1: เจ้า
0: ไอ้บ้านน้องยังแน่เลี้ยงสิบรอบเลยเถอะ
1: ได้ค่ะ
0: พิเศษกระลุ่มกลางจะบ้าออดโคกสะอาดเลยพิเศษอีกเซนหนึ่งกระลุ่มกลางแต่ไอ้สกุลคนรอเด้อ
1: เจ้า
0: เปิดให้ฟังเด้อจะซื้อติดนี่ได้
1: เจ้า
0: คันได้ทวงดอกแล้วมีดอกเด้อ
1: เจ้า
0: โอ๊ยบ่อยากเข้าสวยดอกมื้อนี้นั่น
1: อ้าวเป็นหยังคือว่าจังซั่น
0: เอาความหวานสิก่อนแล้วก็แล้ว
1: เออเอาคุยกันคักๆคุยกินกับเผา
0: เอาเท่านี้เด้อโชคดีเด้อ
1: ขอบใจเด้อสบายดีเอ้ยเพชรมณีขอบใจหลายเด้อฮักแพงแบ่งปันเว้าหยอกเว้าแซวคำเว้าคำจ่าสาวสกลมันล่วงมันเลยมันเฮ็ดให้เจ้าคิดหลายขอโทษขออภัยเด้อเอ้ยมันอดบ่ได้แต่อย่าให้ไปเปรียบเทียบว่าสาวสกลกับเว้าสังหลอยคือกันอายกับน้องคือกันอย่าสิบ่เป็นเด็ดขาดตู้เจ็ด
2: เจ้าฟังเพลงอีกแม
1: ่บัวมันสิเป็นติดหนีคิวเพลงเต็มบัว
2: เต็มวะ
1: เต็ม
2: มันเต็มกระดองไว้มืออื่นตัว
1: หันแล้วเจ้ากะสิโทรมาทวงเจ้ากะสิได้ฟังก่อนหมู่เจ้าเอาเปรียบหมู่บ่ได้
2: เอาฟังเพลงลำไยนะ
1: เออเดี๋ยวมืออื่นค่อยขอใหม่มื้อนี้คิวเพลงเต็มหันได้เว้านำซื่อๆน่ะเว้าได้อยู่แต่ขอเพลงบ่ให้แล้ว
2: พี่ขี้ปานนั้นซนบ
1: ่กะกี่พี่ตัวมืออื่นกะสิโทรมาทวงว่ามื้อวันคือบ่เปิดให้พัดว่ะ
2: เออเอาไปเต้นเพลงฟังนำหมู่ละ
1: เจ้าได้เลยตู้เจ็
2: ดส
1: บายดีอย่าลืมกับคุณพ่อคุณแม่ฟังรายการนี้คันม่วนคันยินคันมีกำลังแรงอกกำลังแรงใจซื้ออุดหนุนสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของเบาเสียงลอยเนเดอร์เจ้าบอว่าจะเป็นคอเรราพักเม็ดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดีท็อกลำท้องลำไส้หรือจะเป็นกาแฟดีเจเบาเสียงลอยหรือจะเป็นเอ็นบีลูทิน่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการมองผู้ตาพร่าตามัวแสบตาน้ำตาไหลสามารถซื้ออยู่ซื้อกินได้ทางสกลนครสามารถสั่งซื้อได้กับคุณพ่อสุบินบุญพูนหรือว่าเคยร้อยหนึ่ง0965249963 0965249963ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านดุงซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวไปหาเฮียตีได้เลยเด้อหมายเลขโทรศัพท์042-271-462 042-271-462ฝากไปซื้อไปอุดหนุนสนับสนุนนะคะผลงานเพลงนี้ฝากเป็นพิเศษสำหรับพี่เบาเล่ทั้งโคกแห่ผลงานเพลงสมชาย

0: ซอยซอยพี่น้องปังซอยนกจิบหน่อยบินความปลายคอยคันผู้ใดอยากได้ดีเจผู้หน่อยก็มาเอาสาวสกลเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ว่าซอยอันนี้ก็ว่าสวยสวยเป็นพร้อมผู้ใดนี่ก็ได้จัดสรรผลงานเพลงมวนๆให้สำหรับพี่เบาเล่ถูกอกถูกใจอยู่บ่น้อฟังเพลงไปนำสาวสกลก็ทั้งเต้นทั้งฟ้อนทั้งตบกองเป็นบางมืออยู่ค่ะคุณพ่อคุณแม่คันมือไหนหาวหันแน่จักน้อยแล้วเอ้ยทั้งปีบทั้งโห่แล้วเพิ่นพ่อยังรับออเดอร์ปังปังรัวรัวก็ดีอกดีใจดีอกดีใจได้รับออเดอร์จากคุณพ่อคุณแม่ก็มีกำลังเร่งใจในการสู่การสู่งานซะเดคันคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดที่ฟังรายการอยู่อยากอุดหนุนเด้ฟังรายการอยู่เฮาก็หมุนคลื่นมาพ่อปวดหลังเจ็บแอวบอคันปวดหลังเจ็บแอวก็อย่าปล่อยให้เจ้าของทรมานพากันซื้ออยู่ซื้อกินเด้อบ่ว่าจะเป็นข้อเรราพักเม็ดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดีท็อกลำท้องลำไส้เป็นคอรฟิลเข้มคนค่ะคุณพ่อคุณแม่ขายแบบใดล่ะสาวสกลกินแบบใดล่ะว่าสั่นว่ากินแบบใดกินช่วงใดกินเวลาใดอธิบายให้ฟังแน่ข้อเรราพักเม็ดหรือคอรฟิลเข้มคน1กระปุกบรรจุ60แคปซูลในราคากระปุกละ990บาทคันพี่น้องทั้งสปป.ลาวร่วมทรงแล้วก็อยู่ประมาณ 1,050 บาทกินเศร้าสวยแรงสียำก็ได้สิกลืนก็ได้เจาะเม็ดของข้อเรราบีผสมน้ำก็ได้อยากให้ได้อยู่ได้กินเด้อผู้ที่เป็นฤทธิ์สีดวงผู้ที่เป็นกรดไหลย้อนผู้ที่เป็นภูมิแพ้หอบหืดหรือว่าสะเก็ดเงินก็สามารถซื้ออยู่ซื้อกินได้คอเรราพักเม็ดค่ะสบายดี
1: สบายดี
0: ฮอนน้ำบอเมื่อกี้นี้ฮะนะ
1: โอ้ยฮอนเลยเนาะแข็งแห้งเลยก็ฮอนตัว
0: โอ้มีเหือมีแห้งขึ้นแน่ละบ่แม่ตู้
1: มันบ่มีแห้งจังบ่ได้เลยใส่โคโรลามือนึง3เม็ดพุ่น
0: เจ้าม
1: ันมันเป็นจังได๋แม่ตัวเศร้าก็กินสวยก็กินแรงก็กินมันก็แข็งแห้งตัว
0: ลุกก่อนได้แล้วแม่นบ่ตอนนี
1: ้ฟ้อนได้แล้วแต่ว่าเสียงคอบ่ทันดีปานใดสิห้องเพลงได้บ
0: ่ได้อีกหลายมืออยู่ซอบไว
1: ้ยัดบ่ได้อยู่เสียงคอมันโอ้บ่ได้แหละ
0: เป็นไข่นําบ่แม่ตู
1: ้มันบ่ไข่บ่ได้ไข่เด้แม่ตู้บ่ได้ไข่แต่ว่าแม่ตู้คั่นคอนะ
0: เจ้า
1: คันพ่อเลยหรือว่าไม่ตัวมันแพ้แอบ่แอก็บ่ได้ค่อยเปิดเดี๋ยวนี้เปิดแต่ตอนหัวค่ำดึกแล้วก็หมดเนี่ย
0: เหล้าขาวใส่น้ำตาลเด้อแม่ตู้เด้อ
1: ฮะ
0: ฟาดเหล้าขาวเลย
1: เหล้าขาวใส่น้ำตาลวะ
0: แมนฟาดเลย
1: เมื่อกี้นี่แม่ตู้บ่ได้กินแล้วค่ะมันคันคออะไรแม่ตู้ก็ไปเอาหัวที่ไข่กับลำคามาตําเมี่ยงไปมากระถินคุ้ยเมื่อกี้
0: อุ้ยจะเป็นสมปากนี่เด้สั่งเมียงมานี่นี่สมปากอยู่นี
1: ่หักบ่ได้ใส่ปลาแด้ใส่น้ำปลาเกลือแล้วก็กินอ่ะลูกเอาเพลงอันนี้เห็นมันบ่มีกระเพาะทางน้ำเพิ่นนั่นเด้อให้มันเต็มเด้อ
0: เจ้าฟ้อนได้อันตอนนี้ยกแอวไปซะก่อนคอนี่อย่าเฝ้าห้องเด้อเตรียมเสียงไว
1: ้มีแต่เบิ่งในโทรศัพท์ติดซื้อแต่บ่ห้อง
0: เอา
1: ขับไปฟังขอบใจ
0: สวงเศร้าเบาบางเด้อแม่ตู้เด้อเป็นห่วงเป็นใยเด้อ
1: ครับขอบใจเด้อที่เป็นห่วงเด้อ
0: เจ้าน
1: ั่นแหละสาสกุลไปดูลายเฮ็ดให้แม่ตู้ขึ้นฮอดก็เลยงอมเงาคํามาแล้วมีอยู่บ่มีผู้เปิดหม้อลําให้พัง
0: โอ้ยบัดนี้ขึ้นมาแล้ว
1: เออบ่ได้ยินเสียงไว้ก็เงาเลยเนาะ
0: จนเป็นไข่เนาะแม่ตู้เนาะ
1: แม่นจนเป็นไข่เป็นหนาอ๋อแต่แม่วันก็ยังเป็นดีเด้อกับแม่วันแล้วก็แม่อย่างแม่กิ่งแก้วบ
0: ่ค่ะแม่กิ่งแก้วอ่ะตกบันไดแม่กิ่งแก้วขากระจนอ่อน
1: แก้วไปได้ตกบันไดอาขอบใจสบายดีลูก
0: สบายดีขอบใจเด้อสำหรับแม่ตู้คำผงโอ้ก็จะแม่นบอกแม่เจ้าของไปกินเหล้าขาวบาดที่ไว้หัดกินสมุนไพรมันยังบ่ซื่นปองงองไปแงงคือก็ฟาดเหล้าขาวเลยล่ะอีแม่เป็นสมปากเนาะแม่เนาะสาวทุกคนก็เป็นสมปากคือกันสั่งเมียงมาจากออนไลน์จังหวะสะดวกสบายอยากกินหยังสั่งออนไลน์แล้วตอนนี้การสั่งสินค้าออนไลน์บางอย่างก็ตรงปกบางอย่างก็บ่ตรงปกแต่ว่าบางเทื่อบางที่เฮาบ่ฮู้ดอกว่าที่มาที่ไปนั้นไปไสมาไสแม่นบ่ล่ะแต่ว่าความอยากนี่แล้วเว้ามาน้ำลายแตกจวกๆออกอ่ะเดี๋ยวรับสายผู้สาวผู้อื่นซะก่อนสาวอ้อย
2: สวัสดีคิดฮอดเด้
0: คิดฮอดคือกันจะแม่มาปากหวานใส่เด
2: ้โอ้อะไรว่าน้ำลายมือหลายทีแล้วเนาะ
0: ยากการบ่เจ้า
2: โดยออกเวร
0: มื้อนี้ออกเวรเรียบร้อยละไป
2: โดยนั่นแล้ว
0: เจ้าอยากฟังเพลงอย่างน้ำน้อง
2: อยากฟังเพลงฮักตลอดที่เราเสมอเนา
0: ะตายอรไทยเนาะ
2: โดยฮักตลอดที่เราเสมอเด้อผู้สาวเอ้ยผู้บ่าวเอ้ย
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: หาใครมีเฟนมีวันเด้อ
0: ได้ค่ะมอบเลยมอบเลย
2: แล้วก็มีคำผมเนี่ยกันนางสาวเพชรมันสาววันเกินบ่าวออดโคกสะอาดกะบ่าวลองเฟสเด้อ
0: เจ้า
2: เราได้วันหอมนะอากาศอุ่นช่วงอากาศชนสาวรถชนะสาวอมิตาเนื้อหน่ายสดๆพ่อขวัญใจอากาศทุกเสียงทุกสายเนาะ
0: ได้ค่ะ
2: พิเศษหล่อๆนำมาให้เด้อ
0: ขอบใจคิดฮอดคือกันเด้อ
2: โดยขอบใจเด้อสบายดี
0: สบายดีขอบใจสำหรับสาวอ้อยที่ส่งแรงใจมาให้น้องนุ่งหันบ่ได้เว้ากันดนกับเป็นคิดฮอดกันคือครอบครัวเดียวกันนี่ล่ะหันบ่ได้เว้านำกับกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับคุณพ่อคุณแม่เซาเป็นไข่เป็นหนาวเด้อสาวสกลฮักแพงบ่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เป็นไข้เป็นหนาวบ่อยากให้เจ็บให้ป่วยให้ไข้แต่ว่าบางเทื่อบางที่โรคภัยไข้เจ็บมันบ่ได้บอกล่วงหน้าเด้ว่าก็สิไปหาเด้อโรคภัยไข้เจ็บเอ้ยห่างกายเอ้ยโรคภัยกำลังสิเข้าไปหาแล้วเด้อมันบ่ได้บอกเฮาล่วงหน้าบางเทื่อบางทีจากเป็นหน่อยๆเฮาก็ละเลยเด้ตอนเป็นหน่อยๆตอนปวดหน่อยๆตอนเจ็บหน่อยๆเฮาละเลยเอาไปเอามามันเจ็บหลายปวดหลายมันก็เลยเฮ็ดให้ร่างกายของเฮารับต้านท่านโรคบ่ไหวด้วยความหักความห่วงใยปรารถนาดีจากช่วงของรายการลูกทุ่งคนหักสุขภาพอยากให้คุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงกินป้องกันไว้ตั้งแต่เฮายังสุขภาพแข็งแรงนี่ล่ะตั้งแต่เฮาย่างไปยงนี่ล่ะดูแลสุขภาพเจ้าของตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปแล้วจะมีงานใหญ่ที่สปป.ลาวคือวันที่10เดือน10วันที่10ตุลาคม2569เป็นงานประชุมปุ๊กพลังสร้างความสำเร็จเป็นการเติมไฟให้สำหรับนักค้านักขายร้านค้าร้านขายแล้วที่สำคัญค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้หูจักกับเจ้าของโรงงานเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์และก็เป็นการฉลองยอดขายครบ 10,000 ฮอที่สปป.ลาวใส่ระยะเวลาบ่กี่เดือนคุณพ่อคุณแม่อุดหนุนไปมากกว่า 10,000 ฮอขอบพระคุณเป็นยางหองเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้องานนี้จัดขึ้นมาเพื่อคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางฟังไทยฟังสปป.ลาวอยากให้ไปร่วมการร่วมงานเพราะว่าการจัดสินค้าโปรโมชั่นนี่ขายในราคาต้นทุนโรงงานเลยบ่ได้เอากำรอกกำไรอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้สินค้าไปอยู่ไปกินแล้วก็ได้เข้าร่วมงานมีของแถมจับแจกรางวัลกินข้าวสวยซุ้มกันกินข้าวแล้งซุ้มกันมีการสังสรรค์ร้องเพลงคาราโอเกะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ฝากฝั่งไทยลาว10เดือน10อยากไปพบไปพอกันซื้อสินค้าโปรบอกว่าจะเป็นโปรชุดละ 2,990 บาทโปรชุดละ 5,290 บาทโปรชุดใหญ่เขาได้2คนชุดละ 9,990 บาทสนใจติดต่อสั่งซื้อกับยะเอ้ยเอมมี่020-5588-7656 020-5588-7656ส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางฝั่งไทยโทรตรงหาสาวสกลได้062-179-8555 062-179-8555ส่วนพี่น้องทางสกลนครอยากติดต่อสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์กับติดต่อกับคุณพ่อเขยร้อยหนึ่งได้เลยทางสถานีวิทยุน้ำพึ่งเรดิโอ FM 101.0 ขันพี่น้องทางบ้านดุงซื้อได้ที่ร้านเฮียตีร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียว หันพี่น้องที่อยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายติดต่อพี่เบาไปรษณีย์เด้อ FM 106.50อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่ได้กินสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ำซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ำผลิตภัณฑ์ตรา NB ด้วยความหักความห่วงใยปรารถนาดีจากช่วงของรายการลูกทุ่งคนหักสุขภาพเวลาเบิดเบิดเวลาขอบบุญขอบคุณบ่ว่าจะเป็นสายหนาไม้หลังไม้บ่ว่าจะเป็นจากไอ้จอยแน่จากไม้สดๆแน่จากแม่ตู้นางหอม2แน่จากเบาเล่แน่จากสาวรจนาพังโคนแน่จากเยื่อเอ้ยเพชรมณีแน่จากแม่ตู้คำผงจากสาวอ้อยทรงสองผลงานเพลงบอกว่าจะเป็นพบหมอหนาห่านจากเบาเล่ขอมาขอบคุณที่อุดหนุนสนับสนุนกาแฟดีเจเบาสังลอย2หอเด้อเบาเล่เด้อและก็ต่อด้วยสัญญาปากคอนเอกพลมนตรการฝากเป็นพิเศษสำหรับแม่ตู้นางหอม2จบ2ผลงานเพลงนี้ยกไมยกเก้าอี้ต่อให้สำหรับคุณพ่อหนุ่มสังคมอารมณ์ดีสาวสกลกลับมาอีกตะนึง2ทุ่มฮอต4ทุ่มชั่วโมงนี้ไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ

0: น้อมอภิวันวันทาพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาดุจสายทานไม่สิ้นสุดพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ล้วนส่องล่าให้ประสบนิกรร่มเย็นวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าชมรมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุภาพประชาชนขอถวายอาลัยอย่างสุดซึ้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อริยสงฆ์เลิศล้ำทินเกษตรกรรมยอดเยี่ยมแดน2ล้าน2เวียงสีเชียงใหม่เวียงจันทน์พี่น้องกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุลูกทุ่ง2ฟังโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่58หมู่10บ้านพานเผาอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสนใจร่วมธุรกิจโทร062-287-3999 062-179-8555ไม่ใหญ่ตื่นขอบอก
2: มือละแก้วแจ้วเรื่องสุขภาพ
3: เจ้ากินหยังใสเบิ่งแน
2: ่ให้เบิ่งอยู่บ่เบิ่งแล้วจะขอกินน้ำเด้อ
3: ท่านมันดีก็ขอกินน้ำแน่อย่าคิดที่ลายท้อใสเบิ่งแน่กาแฟปรุงสำเร็จสนิทผงตาดีเจเบาเสียงลอยกาแฟโรบัสต้าผสมสมุนไพรถือใจคนรักสุขภาพบ้าเป็นตะคือแล้วบาดนี่เอามาลองจักซองสองซองเบิ่งดู
2: เฮ้ยนั่นแล้วคอยว่าแล้วว่าเจ้าสิขอกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตราดีเจเบาเสียงหลอยอร่อยเข้มข้นเติมความสดชื่นปรับกระบวนการขับถ่าย
3: กันดีคือเว้ากับบ่ขอเจ้าล้าหาซื้อมากินเองก็ได
4: ้ร้านค้าร้านขายสนจิตสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายขายปลีกและส่งติดต่อได้ห่างคงเดชปัญญาทองหรือดีเจเบาเสียงหลอยโทร082-496-9745ติดต่อสอบถามเขามาได้ครับ
5: ป้าไอ้สิ่งหลอยบริพ่อนากันตั้งดนเบิ่งย่ำใดกับเป็ดตามีความสุขหลายแท้เน
4: าะเอ้าไอ้กายอายุหลายแล้วได้ล่ะแต่ไอ้ท่านอาหารหลากหลายครบหามูออกกำลังกายและใส่ใจตัวเองด้วยการท่านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาวีกลาสแอนด์อันปันฝ่าพลัดตราเอ็นบีพี่น้องบรรเทาสนจิตสนใจสร้างซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือติดต่อสอบถามมายังดิเจเบาเสียงลอยหรือว่าเฮียคงเดชปัญญาทองโทร082-496-9745
5: 1กระปุกบรรจุ60แคปซูลราคาปกติ 1,890 บาทโปรโมชั่นลดเหลือ990บาทเท่านั้น
4: ของแท้ต้องตรา NB จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดปัจจุบันมาร์เก็ต
5: ด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์ NB
6: ถึกงามว่องไวนัดหมายตรงเวลาม้าหรือไปได้เลยศูนย์กีฬาพี่ๆหนองคายศูนย์กีฬาพี่ๆหนองคายจำหน่ายเสื้อกีฬาคอมูลเสื้อพิมพ์พิมพ์ลายเสื้อโปโลคาเดนซ่าออกแบบโลโก้เวียกปักแซวเวียกสกรีนพิมพ์ GDF งามงามด้วยราคาพิเศษนอกจากศูนย์กีฬาพี่ๆหนองคายยังจำหน่ายนวมสำหรับตีมวย
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
8: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
9: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
10: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมาก จะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาริดสะดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
11: มันมาอีกแล
12: ้
11: ว
12: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
13: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
14: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
15: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
16: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
17: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
18: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้

0: โม่สันชัยหอมแดดลูกกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
2: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องพร้อมสิรอดกองไปกับไอ้บอ
7: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมกาแฟกาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเอง ผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
9: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
10: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
11: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จีบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
12: 0894222936
13: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
12: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0896

แลเห็นฝ่ากำเกียงเดือนเกิดเงียงทั้งขัวบัวละผ้าเขาคืนอวยทั้งเดาสางปางเปลวสันสวรรค์ปางรุ่งรอกาวถึงอัวอ่อนลาผู้นางฝ่ามันล้อล้อมลุงเกิดพร้อมบ่าบ่าวขุนรูในนครกาสีบ่มีไผเพียงสมศรีหน้าบ้าบุญพระเอกหนุ่มภูมิใจสาวสำหน่อยคอยสิ่งลำเหนียวแน่นกอมเกี่ยวอัวอ่อนจอมสวรรค์บ้านขึ้นคิดทำคะนิ่งนั่งอัวคิดจะไปเห็นนาเทวดาบนคนซาเลยเอามากำหน่อยมาห่างมันแย่งอ่านออกจากบ้านมือหนึ่งดึงบะเขียนมาก็ลิ้นปั่นฝนบ่อดุนเข้าหน่อยค่อยเห็นเมืองเมืองกายกำฝ่ายคู่ไปกับฝ่ายมันดาอัวเป็นแม่เมืองเลยทราบเรื่องว่าอัวอยู่หอปางลาดสว่างหลังสูงแผ่นท้องปูพื้นคุณลูกขึ้นถึงนั่งถามข่าวเลี้ยวเบิ่งอัวอ่อนลาตาสอนมันอ่อนหวานปากก้าวตานน้ำตาลอ้อยเอาหมดอดบ่ฟังระนอกูส่วนคู่ลู่ท่าวข้าวนั่นคุยกันลิ่นเป็นการสัมภาษณ์หมดบาทดีก็เลยเบาจ่อยๆขอสอนเป็นหัวมอนให้ขอนอนน้ำอัวเป็นผัวนางจักวางส่วนว่านางอ่อนอัวหัวยิ้มแม่นแม่นใจได้ก็ได้จ่อๆบ่อยู่ให้มันดุนจนว่าคนเขาเงิดสามเมืองทั้งนั้นย่ามกลางวันไปเล่นสวนมอนรีสอนนอนอยู่น้ำป่าหญ้าเอาขาสอนมันใกล้กันคำคาสั้นถึงแม่พญาเมืองคุณลู่บ่าสั่งล่านางกลัวเท้าก็เลยจับใหญ่บักเหียนทองทั้งแคมมากก็แฮละแฮนห้องบ้าเท้ามันนั่งอ่านถึงสถานหนห้องนครท้องเท่าอยู่ไปเอาญาติพี่น้องมาตานมันเกาอุ้มเลยบ่สมหวังซ้ำคำพะไม้ตัดขาดเกียดแต่ขอมาเกี่ยงปางนั้นมันบ่ทานมีขุนล่างแนวขามาสิ่งสุมสู่นาอุทู่เข้าเมาคนเท่ามันทั้งทางนางนงอัวเลี้ยวเห็นตาสิแตกแม่เอาผู้นั้นปันไม่มันทั้งดังเป็นจังสั้นอุบัติเหตุมันมีฟังดีๆคุณตาเหตุกันไปนาพอล่าอัวหิวโหยโอยอ่อนเสียงลมว่อนผัดผ่าวข้าวสิได้มันห่างกันวันนั้นวีโยกย้ายวันสิเกิดอุบัติอัวมีคว่ำสันทัดต่อคู่ลู่เท้าคุ้มไฟให้แพ้สบายผาดไหลตัดสินใจหมดหน่วยวันนี้ไม่น้อยนอนว่อนแทบไทยจัตุรูปองค์อินอมรินทร์และมองซองมาหาหนองยังบ่เอาซุ่มสอนขุนล่างบางเป่าคิดหนวดพระพี่เจ้าคุณรุ่นนั้นมันบ่หายหลายขวบมือคิดทำคะนิ่งหานางก็ฝ้ายน้ำตาทุกคำให้ทั้งให้หลายปีได้ได้ดูเดือนแถมทายแม่ก็ให้ให้เจ้านางอัวมันบ่เศร้าแม่บ่เอามันแล้วคุณรู้ขี้ตะนี้เขียดแต่ขอมาเกี้ยงปังนั้นมันบ่ทานพวกเพื่อนบ้านเหลือหมู่ไทยเฮาอย่าสิเอาตำราแบบกันแนวนั้นทำให้เสียหวังด้วยบุตรีผู้เป็นลูกถูกนิทานแม่หามนั่งอัวเหม็นจังตายความหมายมากหนทางบนเคยไต

มาบัดนี้นางสิพันนาหน้าเรื่องอัวคาอําคาอัวอ่อนลากำลังแขนมันคั่งใจมานดาไทยคุณลูกสิมาฮอดสิมาขอกาวตานอุ้มอัวมันมิ่งเมืองขอเป็นลูกสะใภ้บาบ่าวคุณลูกทั้งคุณล่างก็มาขอแข่งกันเข้านั้นมานดาอัวแถลงคำตั้นกาวตัดขัดขันคุณลูกนั้นมันบ่เอาแม่แจมเจ้าเสียวฝ่ายคุณล่างไผก็นำขันอุ่มสู่คนเข้ามาน้อมจอมกษัตริย์ไทยสายใจอ้วอ่อนฟังแม่ตัดขาดก่อนเลยแค้นมันคั่งใจมีแต่กุมนาให้อยู่ในบ่อนสะเนานอนมีแต่บ่ายเอาม้อนกอดดุ่มละทุ่มกันถึงปันใดเด้อน้อจังสิเหลียวเห็นหน้าคู่ลู่มาพ่อได้ลำพ่อได้อื่นสั่งอายตายแล้วบ่คะนิ่งอ้วก็ให้เกือกกิ้งคิดหอดเบาคุณลูกกำเบ้นตู่ยังน้อสูกระทุ่มทั้งกันในวันนั้นเสียงตะวันใกล้สีคำน้ำตาพังไหลออกเลื่อยคุณย่อยกับว่อปานพวกเพื่อนบ้านสงัดเงียบนอนหลับย่ามลาตีเที่ยงขึ้นจนคอนนั่งก็ว่อนถึงไถอุ้งอินให้ลิงโลกว่อนถึงเทพทอนไถถึงฝ่าให้ลำแยงขอกับก้มทุ่นแทบถุรีก่อนว่อนถึงทรณีนาเมฆลาหลวงซอยว่อนถึงเท่าหน้าข้าพุทธราชบาปกรรมนางอ่อนอัวเสียวไว้มันผู้เดียวมันก็ถึงเข้าแล้วสิลาตายเว้าง่ายๆบุญบ่ขาดได้อายคุณผู้ท่าวันประสงค์ตกลงใจเสร็จสิ้นอินท่าให้ลิงโลกคุณแม่เหลือเกศเก่าสิลาเจ้ามันด่วนลงอดทนพ่วมกัดกลุ่มเอาใจไว้บ่อยู่ลาทั้งเสียงแลตู่หมอนมุ่งเหมือนมันนอนเอิ้นสังห้องหอลาดฟังหลวงลาเสียงท้องบ่อนนางเคยถึงลาเสียงตู่บ่อนเคยปูสาดอ่อนล้มบ่อนวอนมาผัดผ้าข้าวนองได้สังลาอัวอ่อนลาลาจากฟังท้องลาหมอนลายแสวคำเขียนใบอัวสิไปเดี๋ยวนี้ลาตีไก่สิเที่ยงล้มสงัดผัดใหม่ใบกล้วยอวยบ่ติงมิดอิงติงสงัดเงียบบ่มีหยังแม่งกี่นายแม่งซ่อนก็บ่มีตู่ห้องล้มบ่มีมาต้องใบตองสงัดเงียบอัวอ่อนลาลาแล้วมันเล่าลุงนางก็บายเอาผ้าแพร่สบายผาดไหลยกมือทูลเทพไทยนางอัวมันคอยไปรอดพอไม่ถึงปลาจวงจันนางก็ย่อมือนบให้อ่อนลงจวงเจ้าจวงจันนั้นไขคำตั้นตอบคอยบ่เคยเข็นขาคุณแท่มันยาวอนให้เจ้าไปหาตุนจวงจันผีปูกจังสิอ่อนไปถึงจวงตุนนั้นนางลาก็อ่อนลงแพ้สบายนางของเขียนข้อพาดไหลไม้คำเขียนผูกไว้ผ้าไหมมันอ่อนลงจวงเดชฟุ้งน้อยอ่อนกระสุนเสียมีแต่วิญญาณนางขึ้นซื้อบนสวรรค์ฟ้าไปค่อยถาคุณลูกที่นอดผู้อารุณใสสองคนเศร้าบานกังวลหาผู้เป็นม่านดานั้นสรุปตายเกือบพอตื่นจนได้ผิวคนน้ำมันดาเจ้าจังคืนฮอดฮอดเท่าถึงลาดองอินแปลงเป็นสาลิกาลุงมาบอกให้เศร้าเมืองหูจักลูกสาวไผแท้แขนพ่อตายอยู่ในป่าผ่าสบายผูกไว้แขนไม่งาจวงข้าวนั้นเกิดเดือดร้อนทั้งไฟพามันหลาขอหยุดสีจักเวลาสิเก่าขุนลู่เท่าในข้าวนั้นคนไปให้ข้าวเขาว่าอ้วอ่อนหลาไม่ไตแท้

0: ี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์แม่ลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกแต่แม่ครับ
1: มันห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนมันไม่ต้องครูมองนี่มันไม่ต้องจับเจ้ามันคือนมขวดที่ครูส่งไป
2: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นทั้งสี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับเป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ต้องกินคินบ่ได
2: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเกากี้
2: เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมายคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมายคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบ้างสะพุ่ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894223608942223609

0: ใหญ่จ้าหาอย่างเดียวเนี่ยมันงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจ้าจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจักหน่อยใหญ่ป้ายบักใหญ่ข่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหาหยังก็เห็นล่ะมันต้องใส่เวลาจักหน่อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดละบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมืนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามั่วเป็นน้ำมอหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้อนั่น
0: เป็นสุแนว
1: ว้าย
0: เป็นสุแนวปาดเงินเดียนคือสิสนุกรับเนาะสิเดียนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังซั่นจังซี่ได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตา

0: เนี่ย
1: อันใหญ่เนี่ย
0: ได้ทั้งตาทั้งหู
1: เนี่ย
0: โอ้
1: ใหญ่จ้อย
0: ฮะ
1: นี่สิแล้วครับหมอทำอ่ะ
0: เ
1: ออใหญ่จ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปงับไม่ด้วย
0: หัวหาอยู่ไส
1: หมอกระสิเส้นไหน
0: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
1: ครับ
0: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ย่ําไปเบิ่งหมอลํา
1: ครับ
0: ย่ําหมอลําเลิกดีอยู
1: ่ครับ
0: เบิ่งสอดแจ้งแต่ย่ําเบิ่งหมอลํายังมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสีหยังบ่เห็นจักอย่าง
1: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้ละเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกใหญ่อันตรายถึงชีวิตได้นี่
0: เตว่าย่ําสวดเช้าตื่นมาย่ํามื้อเช้าเบิ่งหมอลําบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ํากลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี่หาเงินหาเงิน10เหรียญผู้ใดตัวข้างนี
1: ้อันนี้เขาเรียกว่าซุ่มพิตีดอกย่ายจอยครับ
0: เอ
1: าสิซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
0: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่ว
1: ติ
0: สิเป็นหยังว่าจะกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำปุ๊กละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
1: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
0: โอ้เสยเตยเว้ย
1: เอาคันนั้นสั่นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
0: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
1: แม่น
0: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของโดบัด
2: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
0: วันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
1: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
0: ขอบตาเขาจ้องสิตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
2: วายกินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
0: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
2: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
0: ตาจื้นตาแฉะขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบ้านมาตอมตาได้บ
1: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตา
0: เอากาแฟมากินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งงวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229386022239 3 6
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบันดุง

พุ่นเด้น้อยน้อยตั้งแต่พุ่นยังมันคงจองบ่ไว้เข้าเผาตัวไข่ได้บ่เบื่อหมูสารนายจุนเอ้ยท่านบ่เห็นต่อพระองค์เขานั่น

ดนเอ้ยอาดนเอ้ยอาดนไว้เมากบบุงพนันหานามหาน้องได้ก็เลยแข่งมังได้ก็เป็นปองไปเห็นน้ำเน่าๆขังอยู่พวกน้อยๆอาดนกลุ่มเอากระสันเป็นพ่อเว้นเก่านั้นพระองค์ขีดตามติดบ่อาโคเพนีแต่ว่าเวียนมาจ้องไว้อาดนยอมมาเนื้อหายเข้ามาทุ่งกูเป็นพี่อันยาโอ้ยบอกว่าน้ำบอกมีเห็นมองเดียวคุ้นกลัวให้อ้วนน้องเหตุจังได้ถึงที่สั่นบ่ได้น้องจึงบ่ตักมา

โอ้โหอินเดียใจดีตายว่าท่านไม่เบาคำเดียวบ่สังพีไผผู้ท่านพวกนี้พลาได้ดอกใหญ่หลวงสงสาท่าเพิ่นกว้างบุญปานก่อกำแพงวัดป่าอธิวัติทั้งใจรอกไฟท่านดอกกวนอ่องบ่มีแนวผ้าของคือใบตองข้างป่าดอกนามันติดเดือนบ่ท่าขัดมัวสาสิบ่ทันอันสังขารว่านั้นน่ะมือแก้ชะลาการเอาจินทานเป็นหลักให้พักโลภาไว้การทำบุญคือการให้

0: ช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมหอมอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่ฉีดชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936

สั้นก็พอสักท่าเอ้ยเบิดกระบวนสมควรแล้วศิลาปางว่างกวงเสาบุญสวงล่าจากเจ้าคนเฒ่าแม่เฮือนพาจันโทขาดเคลื่อนรับเหลี่ยมลงบังดาวคุ้มซอนเงยหน้าไก่บักแดงมันขันทาสุริยากำลังพลแค่ไข่ไก่สว่างดาวหางดาวไก่น้อยคอยปองเจ้าแม่เมื่อนั่นดาวเสือกำลังเต้นพายสารร่างไงดาวพระสุขพระใสดาวมูสังไวนาศิลาหันเจ้าควงปังหนาวในไหนน้ำหมอกข้างบุเฒ่าตื่นลุกผิงไฟเสียงขอกล้วยดังปกเป็กบักดอนเลมันสีหัวหัวอีแดงลำบ่อขอกินนมห้องหาแม่ไก่บักกูผู้แก่ที่ตื่นคุยเคียที่ดินเป็ดกาพ้องตบผีดอยากกินห้ำสุริโยท่อแสงสว่างตาจวนแกงแสงท้องพลบูรพาป้ากระจ่างเสิงสังคนขอบฟ้าอีกาแห่งกาส่วนสนพวกพ่อตู่แม่โซนปู่ย่าลุงตาทั้งศรัทธาผู้แต่งบุญคุณคำบุญช่วงล้ำงานไข่สะลองไปจนหอดหุงสมคเนแต่ท่อนี้จังคอยฟังหมอลำดังสาวบุญช่วงน้ำสะขุนเด่นดวงขวัญใจพ้องห่างแกโอ้โหโอ้โหน้อลาก่อนเด้อคุณพ่อลาก่อนเด้อคุณแม่เอ้ยและอาแม่ป้าพร้อมสาวแสมขาน้องท้องสิหนีไก่เบาพักกระเดาศิลาปนพักกระโดนไก่ลาปล่อยปลาซิ่วหน่อยสิห่างแฮแค่สิหนีไก่ป่าดวงตาลาวัดป่าสมอเลือหนีไก่

้วหัวมันแก้วนี้ไก่เขาอย่าพันลืมสาวบุญสวงนกใส่ล่าจากร่วงควงเสียให้เจ้าต่อฟันหมอลำลงจากท่านสิเปลี่ยนเป่าผามเพียงแสงตะเกียงไฟดีอ่อนสิอ่อนลงสุนเศร้าศรัทธาเจ้าผู้ทำบุญแจกจ่ายสังฆทานมืออื่นเศร้าผ้าเขายินถวายพันสิสักเพียงให้ญาติข้านำซ้ำตื่นเจ้าอย่าลืมญาติห้ามลงพื้นเจ้าแผ่นไตธรณีพันสิได้ฮู้ว่าแม่ทำบุญนี่แม่เอ๋ยเป็นสักขีพยานนำได้ลำและดูเจ้าสุดสดาท่านเข้ามาทูยาปายาตให้แก่องค์พุทธเจ้าบุญก็ได้ว่าใหญ่หลวงจนได้ขึ้นสั้นฟ้าเมืองมิงว่าดินสาแม่ศรัทธาก็คือกันพอศรัทธาก็คือกันผู้แจกทานวันนี้มีพระกุศลให้นำเจ้าไปได้มุ่งฟังนิพพานังปาละมังสุขังคือความสุขกราบลื่นให้

0: ี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกแต่แม่ครับ
1: มันห้าขวบคนไปห้าขวบคนมันบ่แม่นน้องครูบ่นี่บ่แม่นน้องจำเจ้ามันคือนมขวดที่ครูส่งมาน
2: ั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตา You Smile Coffee ครับยายครับ
1: เ
2: ป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ต้องกินคินบ่ได
2: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่แต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเกากี
2: ้เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสู้เศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
0: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ่ง
2: บอดเลย
3: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222983604222239

เห็นน้ำคงไหลโค้งไหลลงแล้วไหลสงละสายน้ำเอ๋ยมีตั้งแต่ไหลลงมีแต่ไหลสู่ใต้สิไหล

คิดพ่อเด้งและคิดพ่อเขาแต่กี่ในอดีตอันสุขสันต์ปัจจุบันวิถีทางชีวิตเปลี่ยนทั้งคนเส้นสิ่งเคยเห็นเคยพ่อขอ

ยจังหวัดอุบลพุ่นหมุนสายตาเห็นผู้พ้องทางแดนลาวฟังสายเพิ่นจังแม่นงามเหลือเกินหินเป็นรูปของน้อยมองแล้วแม่นอีหลีคิดฮอดเด้คิดฮอดเข้าแต่กี้ตอนไปเที่ยวแดนลาวเข้าไปกาคนหักเบิ่งลาวตอนไตจากช่องเมฆของไทยลงไปพุ่นจนถึงฮอดเมืองเก่าบ้านพี่น้องเล่าเฮาเป็นกันเองตลอดเกี่ยงความเบามวนแต่เด้เมืองปากแท้อยู่ฝั่งใต้ไต้ลงแม่นจำปาสักบ่อนนี้ตำนั้นหักว่าเป็นนี่ท่านไว้กลายเป็นผู้บ่แล้วเป็นนี่ท่านคนในเล่าผู้มาโรงผู้บาดเจียงผู้จำปาสักเพิ่นเว้าเป็นน้ำตั้งดอกซื้อคนนั่งมาลงเป็นสาวงามเลือล้นไผกะสาวานั่งสวยเสาในแดนเดียวกัน

สัมปัสสาทยึดมันในความหักบ่สลายไม่มั่งหักหวังคองหักหวังสั่งแต่มีมันเข้ามาพาเมื่อที่สามยื่นเข้ามาคือว่าเจียงคิดอยากได้นางลามิงมาลงตกลงให้ผู้เฒ่าพ่อแม่มาขอพ่อแม่พอใจรับไปบาเจียงนั้นกำหนดวันใหม่มันหา

และพ่อแม่น้องน้ำตาย่อยน้ำตาไหลอยู่ยาวยาวอยู่ยาวยาวโอ้ยไฟบาดเจ็บหัวเข่าคิดสังเวชเหตุนี้มันมีขึ้นกับเพราะไผและขั้นว่าหักว่าใครคือบ่บอกแต่โดยดีด้วยศักดิ์ศรีความเป็นคนอยู่ก็อายเหลือล้นตัวปกตนตายพร้อมศพที่สามละโลมีท่านเราแต่กี่เดียวนี่นั่นแม่นผู้ตอนนั้นที่ได้หู้เพราะไปเที่ยวแดนลาวเข้านั้นสัญญากันว่าจังไรแน่นอนอายและมีความหมายเข้านั้นสัญญาแบบใสโปร่งน้องเปรียบนางมะโรงจำปาสักเปรียบใสอายหมายไว้ฮักจริงบ่สมว่าฮักจริงเดียวนี่แต่งดอกมีสิ่งดีๆความรู้สึกเนื้อคิดอ้ายบ่จำคำเขาเหลือเพียงเงาอดีตหลังมันยำเอาเมื่อ

0: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมหอมอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จีบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936

บ่ขาดทางที่ดึงถือ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไว้สู้ดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่อย่าไว้สู้นิกไว้สู้นิกไว้สู้นิกสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบื้องคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้สู้นิกเด้อ
7: ไว้สู้นิกชนะขาดพยาธิยกข้างหนี
8: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากๆ
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเราได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
6: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
7: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับอ้ายบอ
8: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
10: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดคือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
11: ช่วงเวลาแห่งสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไทยบ้านเฮาสู้คู่สู่คนรับฟังรายการลูกทุ่งเก้าดีอุปถัมภ์คำสู้รายการโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่พร้อมแล้วขอเชิญรับฟังสาระและบันเทิงไปพร้อมๆกันเบิร์ดบ้านเบิร์ด

าพ่อตาแม่ย่ายพ่อลุงแม่ป้าอ้าวอาหน้าเบ้าหน้าสาวหมู่พวกเพื่อนฝูงพี่น้องป้องไปไทยบ้านเฮาเบิดสุผู้สุคนเด้อนี่คือรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีอยู่กับพี่กับน้องเป็นประจำจังสี่ทุกมือครับพี่น้องป้องไปไทยบ้านเฮาผู้ใดย่างบ่ท่านได้กินฟ้าวหากินฟ้าวหาพิสูจน์กันเด้อของคุณภาพดีๆพี่น้องสิได้กินในราคาบ่แพงร้านใดบ้านใดย่างบ่ท่านมีขายฟ้าวแจ้งมาเด้อน่ะให้พี่น้องไทยบ้านเฮาได้กินของดีๆจังสิในราคาถึกๆในราคาบ่แพงนํากันแน่เด้อโดนๆจังสิมีในห่างใจดีๆมีคุณธรรมจังสิเฮ็ดกาแฟสมุนไพรที่มีส่วนผสมสมุนไพรดีสารอาหารดีๆจังสิมาให้พี่ให้น้องได้กินของดีในราคาบ่แพงจังสิซอยกันส่งเสริมแน่นะแม่นว่าสิได้กำไรฮอละหน่อยแต่หากว่าพี่น้องซื้อกินอยู่เป็นประจำมันก็สิได้อยู่ตลอดเด้มันก็สิได้หลายเองเด้นะพี่น้องไทยบ้านเฮาเอ้ยให้เจ้าค่อยอ้อมไว้สลึงหนึ่งมามือเด้ออย่าได้ข่วมไปหาแต่ราคาเงินร้อยให้เจ้าค่อยเพี้ยนตุ่มคือต่อแตนมันแปงซอให้คอยก่อสืบไว้เสมอเพิ่งมันต่อหั่งคือจังซุ่มขวบอ่นมนต่อจนเป็นพ้นคือจังค้นเขาดูสาวหน้าได้ขายเขาย่าได้เมาขี่ข้านการงานบ่หูเตืองเห็นเขามวนผัดสีได้เห็นเขากินผัดสีได้เลี้ยวหน้าเบิ่งแต่เขาได้หน้าเห็นฟื้นหน่อยสิก้อยขามขามไปเอาแต่ฟื้นใหญ่บัดเริ่มต้นสิก่อไฟก็ได้อาศัยแหนงหน่อยๆ อยให้ไฟจังติดตัวเนาะเอาเด้อฝากพี่ฝากน้องเอาไว้กาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่มีความมวลมาเริ่มต้นรายการชั่วโมงนี้ได้หยิบเสียงร้องของแหวนเพชรวงทองครับไร่อ้อยคอยรัก

กับบทเพลงมวนที่คัดสรรแล้วพี่น้องนะครับหยิบมาฝากให้พี่น้องได้มวนกันอยู่ในรายการบทเพลงนี้ไร่อ้อยคอยรักนะเสียงร้องของแหวนเพชรวงทองอาจารย์ผู้แต่งเพลงก็คืออาจารย์ธงชัยเล็กกำพลเป็นงานเพลงมวนที่มีศิลปินหลายคนเอามาร้องคัฟเวอร์อีกนะย้อนลอยถอยหลังไปประมาณ 40-50 ปีไอ้ซึ่งตัวได้มีโอกาสไปตัดอ้อยรับจ้างนะค่าแรงต่อมือ30บาทครับแต่ว่าก็ถือว่าได้หลาย30บาทในช่วงนั้นนะอยู่ในช่วงที่ยังเป็นเบาหน่อยยังแข็งแรงไปเฮ็ดงานรับจ้างกับมูเอาทุกอย่างละพี่น้องขุดมั่นก็เอาตัดอ้อยก็เอางานอันใดก็ตามขอให้เป็นงานบริสุทธิ์แล้วได้เงินนะนักก็ต้องเอาเบ้าก็ต้องสู่ละครับนะเอามาเว้าสู่กันฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทอง

0: แล้วกาแฟสมุนไพรเก้าดีสูตรเพิ่มสมุนไพรซีขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของในห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสตามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารสู้คราโรดมีสารอาหารเด็กโรดแอลคานิทินแอลทาเทรและโครเมียมพิโคลิเนตและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นไม่ได้ดี
1: เอามาอีกจักหนึ่งควบมวลก่อนพี่น้องคอยมาว่ามาจากันตอนเพลงจบครับพุ่มพวงดวงจันทร์สีรองสู่ฟังสาวนาสั่งแฟนมวล

ข้อมูลในรายการพานพีพานน้องไปนะครับสาวนาสั่งแฟนพุ่มพ่วงดวงจันทร์ครับเป็นผู้ร้องอาจารย์ผู้แต่งก็คืออาจารย์ไพบูลย์บุตรขันเอามาให้พี่น้องได้ฟังอยู่ในรายการน้ำกันให้คิดฮอดบรรยากาศย่ามดำหน้าน่ะอีพ่ออีแม่เพิ่นจ้างคนไปซอยดำหน้าอยู่น้ำกันได้หลายคนมีวิทยุท่านสิทเตอร์น้อยระบบ AM ฟังเพลงลูกทุ่งไปพร้อมน่ะเฮ็ดเวียกดำหน้าแล้วไม่ๆขึ้นกินเขาได้ตำสมบักฮุงใส่อีปูน้อยได้ปิ้งกบได้ต้มปลาเก็บผักทงผักหน้าบ่ว่าสิเป็นผักบุ้งผักกันจองผักแว่นใส่กับข้าวเหนียวปั้นใหญ่ๆนี่ปัดทออาหารภัตตาคารอย่าเอามาไกลนะเว้าสู่กันฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ครับเอานั่นคือเรื่องราวของอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าบัดนี้มาเว้าเรื่องราวแนวดีๆอยู่ในปัจจุบันนี้ให้พี่น้องได้ฟังกันกับเรื่องราวของกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ผู้เพิ่นในการสนับสนุนรายการกาแฟสมุนไพรเก้าดีอยู่กับพี่กับน้องมาเกือบ10ปีแล้วพี่น้องนะแต่ก่อนๆพุ่นกาแฟสมุนไพรเก้าดีที่มีส่วนผสมของสารอาหารหลายๆมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายๆขายให้พี่น้องได้กินห่อหนึ่งแต่ก่อนนี่ราคาห่อละ135บาทนะแต่ว่าปัจจุบันนี้กาแฟสมุนไพรเก้าดีขายให้พี่น้องได้กินห่อหนึ่ง145บาท145บาทอันนี้ในห้างเพิ่นบ่ได้ขึ้นราคาตามยุคตามสมัยนะในห้างเพิ่นเพิ่มราคาขึ้นมาตามมูลค่าของสมุนไพรที่เพิ่นเพิ่มเขามาให้พี่น้องได้กินอีก4ขนาดนะ4ขนาดที่เพิ่มเขามาก็ล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณดีต่อร่างกายพี่น้องทั้งนั้นนะ4ขนาดที่เพิ่มเขามาก็มีสารลูทีนที่สกัดมาจากดอกดาวเรืองกระชายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นมีแต่สรรพคุณดีๆต่อร่างกายพี่น้องอยากฮู้ว่าดีจังไดให้ไปเสิร์ชเบิ่งข้อมูลอยู่ตาม Google คือจังว่านะเพิ่มสมุนไพรขึ้นมาอีก4ขนาดจังซี่ให้พี่น้องได้กินกาแฟสมุนไพรเก้าดีห่อละ145บาทเท่านั้นแค่145บาทเท่านั้นมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อที่เขาขายแพงกว่านี้อันนั้นแล้วแต่เขาน่ะส่วนแบรนด์ของเฮากาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่มีสารอาหารมีสมุนไพรจังซี่ให้พี่น้องได้กินใส่คำว่าแค่145บาทท่อนั้นกะพ่อกาแฟสมุนไพรเก้าดีหอสีแดงเข้มกาแฟสมุนไพรเก้าดีรสชาติเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ราคาหอละ145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปฝากไว้โลดอ้าวฝ้าติดต่อกับศูนย์ใหญ่ศูนย์หลักของเพิ่นติดต่อได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบันดุงเด้อตั้งอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงตึกเขียวๆมองเห็นเด่นชัดครับร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบันดุงโทรเข้ามาสอบถามซะก่อนก็ได้กับหมายเลขนี้0894222936เน้นย้ำเบอร์โทร0894222936ครับผมรับเอาแนวดีพานพี่พานน้องไปแล้วความมวลได้รายการหลายๆชั่วโมงให้นักร้องต้นฉบับเขาร้องให้ฟังแต่ว่าเพลงนี้ไอ้เส้นตัวสิเป็นคนคอปเวอร์ไอ้เส้นตัวสิเป็นคนร้องสู้พี่น้องฟังเองพี่น้องอย่าฝ่าหมุนคลื่นนี้อย่าฝ่าปิดวิทยุเด้ออดสาฟังจักหน่อยเบิ่งซะก่อนนะขอยืมผลงานเพลงของอาจารย์เทพพรเพชรอุบลเพิ่นเป็นผู้แต่งและเพิ่นเป็นผู้ร้องเอาไว้งานเพลงนี่ครับหนุ่มอุบลคนซื่อนะแต่ว่าไอ้ซิงโตสิเป็นคนคอปเวอร์เป็นคนร้องให้พี่น้องได้ฟังนำกันช่วงนี้ครับหนุ่มอุบลคนซื่อมาฟังเบิ้ง

0: ็นจังได้พี่น้องผู้ลังคนมาเฮ็ดนาคือส่งได้กินกี่เกือบแท้ เอาอย่าถืออย่าซ่าเด้ออีพออีแม่เด้อก็ให้ถือว่าเป็นเสียงนกเสียงกาพันๆไปก็แล้วกันเอาบัดนี้เอาสปอร์ตกาแฟเกาหลีมาให้พี่น้องฟังก่อนอ้าวเฟิร์สมาจังได
1: ้สวัสดีครับคุณตา
0: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
0: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอืด
1: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
0: บ่คุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ำห้อนนั่น
1: แม่นอยู่แต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
0: พวก
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
0: แม่นบ่
1: อีแม่อยากให้ตากินของดี
0: อันดีกะแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
1: แน
0: ่ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
0: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
1: ฟังกันแน่ว้าวน่ะ
0: ฟังหยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
0: เท่าใดนะ
1: 145บาท
2: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเกาหลีตราบัวทองคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสต้าครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารซูคราโลสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลีเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป่อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกข้ามฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสี่ให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง089 422 2936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาหลีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
0: ยั่งหึ่นบ่แล้วอยู่บ่พี่น้อง

เอาเอาเสียงเพลงมาปลอบใจพี่น้องบัดนี้ดาวบ้านดอนมาร้องให้พี่น้องฟังดีกว่าครับลำเพลินเจริญใจว่าสั้นให้พี่น้องได้เจริญจิตเจริญใจไปน้ำกันครับ

50กว่าปีนะตั้งแต่ปีพ.ศ.2514ซื้องานเพลงว่าลำเพลินเจริญใจอาจารย์เทพบุตรรอดชมพู่เป็นผู้แต่งดาวบ้านดอนเป็นผู้ร้องพี่น้องเป็นผู้ฟังอยู่นำกันในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่บัดนี้มาฝากเอาไว้กับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่อยู่กับพี่กับน้องมองนี้มาเกือบ10ปีแล้วพี่น้องและไอ้ซึ่งตัวก็สิบอกพี่บอกน้องอยู่เป็นประจำว่าในห้างเพิ่นเลือกเอาของคุณภาพดีๆมาให้พี่น้องได้กินแต่ให้พี่น้องได้กินในราคาถูกๆอันนี้ไอ้ซึ่งตัวเบาสู้พี่สู้น้องฟังอยู่เป็นประจำนะว่าพื้นเรื่องการเฮ็ดของคุณภาพดีๆในราคาถูกๆในห้างกาแฟได้มาจากหลายปัจจัยหลายสาเหตุและหลายปัจจัยหลายสาเหตุก็ต้องมาจากความคิดดีความตั้งใจดีเท่านั้นนะอย่างเช่นที่ไอ้ซังตวยบอกมาช่วงก่อนว่าในห้างเพิ่นอยากเฮ็ดธุรกิจควบคู่กับการทำบุญนะเพิ่นจังเฮ็ดของดีๆราคาถูกๆจังซี่ให้พี่น้องกินได้อยากให้พี่น้องได้กินของดีคุ้มค่าเงินคุ้มค่าท้องพี่น้องมีความสุขในห้างเพิ่นก็ได้บุญอันนี้ก็หนึ่งสาเหตุแล้วการตั้งใจเฮ็ดของดีๆแล้วบ่เอากำไรหลายอันนี้ก็อีกหนึ่งสาเหตุและมันมีอีกหลายสาเหตุที่ในห้างตั้งใจเฮ็ดของดีราคาบ่แพงก็คือวิธีทางการตลาดนะอย่างเช่นในห้างเพิ่นสิบ่เอาเข้าไปโฆษณาในทีวีแม้แต่ช่องเดียวนะอย่างเช่นในห้างเพิ่นสิบ่ไปจ้างศิลปินนักร้องดารานักแสดงมาเป็นพรีเซนเตอร์ถือฮอกาแฟแล้วยกนิ้วโป้งให้โฆษณาให้จังซี่ในห้างเพิ่นสิบ่เฮ็ดอย่างเช่นในห้างเพิ่นสิบ่เอาไปเข้าในระบบธุรกิจ MLM หรือเขาเอิ้นว่าธุรกิจขายตรงในห้างเพิ่นสิบ่เอาเข้าไปขายในหันหน้าเพราะว่าถ้าในห้างเอาเข้าไปในระบบขายตรงในห้างก็ต้องตั้งราคาขายแพงหรือถ้าในห้างไปจ้างศิลปินนักร้องไปจ้างดารานักแสดงมาเป็นพรีเซนเตอร์ซอยโฆษณาในห้างก็มีความจำเป็นต้องเอาเงินนี้ไปจ้างนักร้องจ้างดาราใส่เงินหลายแล้วในห้างเพิ่นก็มีความจำเป็นต้องเอาค่าจ้างนักร้องจ้างดารานี่มาบวกเข้ากับราคาขายกาแฟแทนที่ว่าพี่น้องสิได้กินห่อละ145บาทธรรมดากับกลายเป็นว่าพี่น้องสิได้กินกาแฟเก้าดีราคาห่อละ500 600บาทนั่นในที่สุดพี่น้องก็สิได้กินของราคาต้นทุนผลิตถูกๆแต่พี่น้องสิได้ซื้อของแพงบ่คุ้มค่าเงินบ่คุ้มค่าท้องพี่น้องฉะนั้นพี่น้องว่าต้องไปสนใจว่ากาแฟสมุนไพรเก้าดีคือบ่เห็นศิลปินนักร้องดารามาโฆษณาให้คันดีจริงคือบ่เห็นโฆษณาทีวีพี่น้องบ่ต้องไปสนใจฝากพี่ฝากน้องให้ตัดสินใจเอาเองให้ทดลองซื้อกินเอาเองให้พี่น้องรู้ด้วยตนเองว่ากาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ที่ว่ามีส่วนผสมของสารอาหารสมุนไพรดีหลายมันดีกับพี่กับน้องจังใดฝากพี่ฝากน้องให้พิสูจน์กันเอาเองอ้าวสนใจอยากพิสูจน์อยากกินอยากขายฝ้าติดต่อได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสดตั้งอยู่ตึกเขียวๆตั้งอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงพี่น้องบ้านเฮาหลายคนหูจักมักคุ้นกันดีอ่ะสนใจรายละเอียดหลายกว่านี้โทรมาติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้เลยกับเบอร์นี้089422936บอกย้ำ089-422-2936ฝากติดต่อได้เลยครับกับขั้วมวลต่อไปศิลปินถือไม้ยืนทาแล้วสอนชัยเมฆวิเชียรครับทหารเกณฑ์ผัด2ให้พี่น้องมวล

0: วมมวลผ่านไปในรายการครับบทเพลงทหารเกณฑ์พัดสองสอนชัยเมฆวิเชียนเป็นผู้ร้องครับอาจารย์ผู้แต่งก็คืออาจารย์สุรินทร์ภาคสิรินะได้ฟังย่ำใดก็ให้คิดฮอดอดีตเพราะว่าไอ้ซึ่งตัวก็เคยเป็นทหารเกณฑ์พัดสองคือกันมาประจำอยู่ที่กองพันฐานราบมณฑลฐานบกที่3ค่ายสุรนารีโคราชแต่ว่าทุกมื้อนี้เพิ่นเปลี่ยนเป็นมณฑลทหารบกที่21แล้วไอ้ซึ่งตัวได้ขึ้นเป็นทหารประจำตัวนายทหารอยู่บ้านนายทหารนะมาเลี้ยงหมูมาล้างถ้วยล้างซ้ำมาซักเสื้อซักผ้าขัดรองเท้าเฮ็ดงานรับใส่นายทหารบ้านพักอยู่หนองปลืออยู่แถวแถวม.18นะย่ามือแรกไอ้ช่างตัวกับสิบปันจักรยานไปรับขนมอยู่ตลาดแม่กิมแห้งเป็นขนมชั้นเป็นสังขยาข้าวเหนียวแดงข้าวหม้อแกงขนมรสช่องของหวานทั่วดำอย่างต่างๆพวกนี้ครับไปรับมาชิ้นละห่อละ2บาทแล้วกลับมาขายให้ทหารอยู่ตามกองร้อยห่อละ3บาทเอากำไรบาทนึง นะขายขนมไปเพิ่นๆนี่ลืมเวลาแล้วครับฮอด3ทุ่มนี่ค่ายทหารเขาเปิดแตรนอนนี่ไอ้ซึ่งตัวต้องขี่รถจักรยานเฝ้ากลับบ้านล่ะครับแล้วก็เตรียมรบสหอพร้อมออกตรวจทหารที่หนีเที่ยวย่ำมือขึ้นนะขี่รถจิบส่องไฟสายไงหาทหารขี่ดื้อสันเด ไอ้ซึ่งตัวนี่โอ้บ่สนะแต่สิขี่รถจักรยานลบกันยังวะน่ะประสบการณ์ช่วงเป็นทหารเกณฑ์เอามาเบาสู่พี่น้องฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี
1: ่หลายคนบอกว่าของดีราคาถูกบ่มีดอกขอบอกพี่น้องว่ามีครับครับครับนี่แหละครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่คือผลิตภัณฑ์ดีราคาถูกถูกถูกด้วยเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งจิตตั้งใจดีเอากำไรจากพี่น้องบ่หลายหวังได้บุญไปพร้อมกะย่อมเฮ็ดของดีให้พี่น้องกินในราคาถูกๆซื้อกะจำง่ายกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ฟี่ฟี่ฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อบรรจุ20ซองอัดแน่นด้วยสารอาหารและสมุนไพรหลายขนาดความหวานใส่สารสุขละโลดครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองกาแฟใส่พันโรบัตตาเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ราคาห่อละ145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ฟี่ฟี่อยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่น
0: มีความมวลมาฝากพี่น้องช่วงนี้อีกหนึ่งความมวลครับสิรินทานิยากรรู้ว่าเขาหลอกให้พี่น้องมวลน้ำกันครับ

กับข้อมูลที่พานพี่พาน้องไปในรายการครับรู้ว่าเขาหลอกนะศิลินทานิยากรเป็นผู้ร้องงานเพลงนี้โด่งดังมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527ครับอาจารย์การการุณวงศ์เป็นผู้แต่งเอามาให้พี่น้องได้ฟังได้ม่วนนำกันอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีบัดนี้มาฮอดมาถึงช่วงท้ายๆของชั่วโมงนี้แล้วขอบคุณขอบคุณแฟนเพลงผู้ฟังรายการอยู่นำกันทุกคนเด้อขอบคุณหลายๆลูกค้าที่ซอยกันสนับสนุนซอยกันซื้อกาแฟเก้าดีของดีๆราคาถูกให้ในห่างเพิ่นอยู่ได้พอให้เพิ่นมีเงินจ้างไอ้เส้นตัวจัดรายการนี้อยู่กับพี่กับน้องจังสี่ขอบคุณหลายๆครับในห่างกาแฟสมุนไพรเก้าดีมีขั้วมวลมาปิดท้ายให้พี่น้องอีกจักสองขั้วมวลนะยิบเสียงร้องของสุพันธ์สันติชัยครับงานเพลงยืนร้องไห้คอยใครนั่นคืองานเพลงแรกจบแล้วมาฟังสายันสัญญาครับกล่อมนางนอนเป็นงานเพลงปิดท้ายอยู่ในรายการมีคำบอกคำจาใดการกระทำอันใดที่ไอ้ซึ่งตัวเฮ็ดผิดพลาดอยู่ในรายการขอโทษขออภัยจากพี่น้องไปแล้วเด้อชั่วโมงนี้อยู่ดีไม่แห้งน้ำกันทุกคนครับไปแล้วสบายดี

0: ป้าน้อย
1: อ้าวลำยอง
0: สิปั่นจักรยานไปใส่ป้า
1: อ้อป้าสิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เฒ่าอยู่เฮือน
0: โอ้มันเป็นจังได๋ป้าคือเห็นแท้บ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านน่ะสิงห์น่ะดาวก็กิน
1: แม่นบ้านพ่อตู่จันทร์บ้านพ่อตู่สายทางคุ้มวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุ้มไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีไทบ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี้
0: ฟังเว้าเนี่ยคือเป็นตะกินแท้ป้าน้อยแพงบ่
1: สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาท
0: ห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจัก2ห่อแน่เด้ออ
1: ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมื้อนี
0: ่บ่ล่ะป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อย
1: จ้าๆรอแป๊บนึง
2: กาแฟสมุนไพรเกาดีรสชาติเข้มข้นกลมกลมหอมมีเอกลักษณ์ดีและที่สำคัญราคาบ่แพงผู้ใดก็มักฝากผู้ที่ยังบ่เคยกินฝ้าวล่องกินฝ้าวล่องพิสูจน์กาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อมี20ซองราคาห่อละ145บาทอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง089 422 2936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไม่สู้นิกไม่สู้นิกไม่สู้นิกสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือให้ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกห้างหนี
8: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
13: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นกันต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: ป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: สาธุค่อยลูกสาวรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: โอโมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
2: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องพร้อมสีปลอดต้องไปกับไอ้บอ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: มาแล้วมาแล้ว พาล่าพี่เมียวฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
9: เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ10,000บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
11: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
12: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
11: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100%น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็จะมีสาระดีๆจะมาแนะนำให้พ่อๆแม่ๆได้ฟังเหมือนเดิมเลยค่ะมีพ่อๆแม่ๆท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้หรือระบบขับถ่ายบ้างคะถ่ายยากเจ็บลำไส้หรือเจ็บที่ท้องน้อยเจ็บกระเพาะมีอาการอักเสบภายในสาวล่าพาขวัญได้รับสายจากพ่อๆแม่ๆที่โทรมาปรึกษาส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านลำไส้และการขับถ่ายมากๆเลยค่ะพ่อๆแม่ๆบางท่านบอกว่ามีอาการเจ็บท้องร้อนท้องร้อนลำไส้ต้องทานยาเคลือบกระเพาะตลอดแต่ว่าอยากลองทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีสาวล่าพาขวัญก็เลยแนะนำค่ะเพราะว่าน้ำมังคุดของเรานะคะจะมีสารแซนโทนสารแซนโทนจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบภายในตรงไหนที่มีอาการอักเสบมีอาการเป็นแผลอยู่ภายในร่างกายของเรานะคะน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ไม่ผสมสารใดๆค่ะก็จะ ท่านผู้ฟังพ่อแม่จะได้รับสารแซนโทนที่สกัดจากเปลือกมังคุด 100% เลยในขวดค่ะสารแซนโทนจะบรรเทาอาการอย่างที่สาวล่าได้แนะนำไปบรรเทาอาการอักเสบภายในและช่วยระบบขับถ่ายให้เราถ่ายได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะบางท่านถ่ายยากเจ็บท้องต้องนั่งนานอันนี้ช่วยได้สาวล่าพาขวัญแนะนำค่ะถ้าพ่อแม่อยากที่จะลองทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีสาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำวิธีทานในครั้งแรกว่าให้ท่านผู้ฟังพ่อแม่นะคะทานเพียงแค่ครึ่งแก้วก่อนเทแค่ครึ่งแก้วเท่านั้นนะคะวันที่สองเราค่อยทานเพิ่มขึ้นจนเต็มแก้วเพราะว่าต้องให้ร่างกายของเราได้ปรับสภาพปรับสมดุลก่อนไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบกันนะคะพ่อแม่ๆอย่าลืมดื่มน้ำตามด้วยนะคะและที่สำคัญน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่ผสมสารกันเสียพ่อแม่ๆจะต้องนำน้ำมังคุดที่เปิดแล้วแช่ตู้เย็นด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
13: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
14: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
15: ต่อไปหลวงปู่อ่อนญาณสิริวัดป่านิโครธารามจังหวัดอุดรธานีครับเมื่อใจไม่ละอายเลยเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็จะสะสมทุกข์สะสมกิเลสเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันจะสุขได้ยังไงต่อไปหลวงปู่สามวัดป่าไตรวิเวกจังหวัดสุรินทร์ศิษย์เอกหลวงปู่ดูลวัดบุรพารามครับ 1. เรานักต่อสู้ลูกพระพุทธเจ้าถ้าเรายังไม่ตายยังหายใจอยู่แม้ขาเดินไม่ได้ก็เอาไม้เท้าเดินก็ต้องยอมตายกับความดีงามนะพวกเธอสมัยโน้นพระธุดงค์ก็ลำบากชาวบ้านก็ลำบากเพราะไม่เจริญกันอย่างปัจจุบันนี้แต่ก็มีความเพียรแรงกล้ามุ่งอัดมุ่งทำกันจริงๆมาสมัยนี้ละหลวมไม่เอาดีเลยสอนแล้วก็ลืมปฏิบัติกัน 2. ผู้หวังความสุขสำราญแก่ตนควรตั้งอยู่ในศีล5ประการนี้ก่อนผู้ใดรักษาศีลศีลก็รักษาผู้นั้นไม่ให้เดือดร้อนไม่ต้องรับโทษทุกข์เพราะทุศีลบุคคลจะถึงความดับกิเลสก็เพราะศีลต่อไปหลวงปู่เทศวัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายครับข้อ 1. ข้าศึกใดๆในโลกนี้ไม่มีอำนาจใดลึกลับร้ายกาจแหลมคมเหมือนกับข้าศึกภายในใจเรา 2.ศรัทธาที่เกินหน้าปัญญามันจะกลายเป็นความงมงายปัญญาที่เกินหน้าสติจะกลายเป็นหลงตัวเองสมาธิที่เกินหน้าปัญญาจะกลายเป็นเกียจคร้าน 3. ใจคือผู้ที่อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกว่าใจจิตคือผู้ที่คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งปวงทั้งหมดอันนั้นเรียกว่าจิต เรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนที่ใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจเรียกว่าพระศาสดาสอนถึงที่สุดก็คือใจเท่านั้นแต่เรายังทำไม่ถึงเราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนนี้ให้มันถึงที่สุดมันถึงจะเข้าถึงที่สุดของพระพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจเป็นกลางผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหลวงปู่ทองวัดราชโยธากรุงเทพท่านบอกว่าพวกมึงเรียนวิชาจากกูถ้าอยากจะศึกจริงให้กระโดดลงไปในเข่งกระเบื้องแตกที่อยู่ใต้กุฏิของกูก่อนแล้วกูจะศึกให้มึงถ้าใครไม่กล้ากระโดดกูก็ไม่ศึกให้ถ้าใครหนีไปศึกที่อื่นอายุพวกมึงจะไม่ยืนหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตครับข้าเป็นพระสงฆ์จะรบราฆ่าฟันกับใครไม่ได้พวกสูจะรบก็คิดอ่านกันเอาเองข้าจะทำเครื่องคุณพระไว้สำหรับให้ป้องกันตัวเท่านั้นต่อไปหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทครับ 1. ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจ 2. พระหลายรูปมาถึงไม่ดูวาสนาบารมีตนเองเลยว่าจะสามารถรองรับได้หรือไม่จะเรียนโน่นจะเรียนนี่สุดท้ายก็กลับไปมือเปล่าเพราะขาดวาสนาบารมีเมื่อขาดวาสนาบารมีและการเจียมตัวแล้วอะไรก็ทำไม่สำเร็จต่อไปหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีครับเมื่อมีเหตุทุกข์สุขอันใดให้เอ่ยชื่อเราจะช่วยได้ต่อไปหลวงพ่ออีวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับจิตไม่มีอาการเจ็บปวดสภาพที่เราไปฝังจิตไว้เป็นอุปาทานเราต้องเป็นคนฉลาดเอาเวทนาออกไปจากใจให้ได้เมื่อนั้นจะสบายดีแท้ต่อไปหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวฉะเชิงเทรา 1.จริงไอ้ขาวมันหนังเหนียวยิงฟันไม่เข้าหรอกแต่มันจะแพ้ดวงของมันเองอาตมาบอกไม่ได้หรอกว่าจะสังหารไอ้ขาวได้ยังไงเพราะมันเป็นการผิดศีล 2. หลวงพ่อดิ่งได้เตือนเสือขาวว่ามึงจะต้องตายหวงถ้ามึงไม่เลิกเป็นโจรต่อไปหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องจังหวัดนครปฐมครับอาตมาไม่ใช่สำเร็จเป็นพระอรหันต์จะเป็นได้ก็แค่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกถ้าอาตมาเห็นสมควรจะสละศีลเพื่อช่วยชีวิตเขาอาตมาก็จะสละถ้าอาตมาคิดว่าจะสละวินัยเพื่อช่วยให้คนพ้นทุกข์อาตมาก็จะสละถ้าอาตมาพบผู้หญิงกำลังจะจมน้ำตายอาตมาก็จะกระโดดลงไปช่วยอุ้มเขาขึ้นมาให้รอดตายถึงจะถูกปรับอาบัติว่าสังฆาทิเศษอาตมาก็ยอมอาตมาจะไม่รักษาศีลบริสุทธิ์ยอมให้คนจมน้ำตายไปต่อหน้าถ้าอาตมาทำเช่นนั้นก็ไม่รู้ว่าจะบวชไปเพื่ออะไรต่อไปหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนครปฐมครับ 1. รู้จักพอก่อสุขทุกสถาน2. ร่างกายมนุษย์เรานี้ไม่มีแก่นสารเกิดมาเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารที่เต็มไปด้วยกองทุกข์มนุษย์จะหนีทุกข์ได้ไม่ใช่มากด้วยสมบัติพระสถานหรือว่าข้าทาสบริวารตรงกันข้ามสิ่งเหล่านี้มันเป็นพันธะยึดเหนี่ยวจิตเหมือนจิตถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนต้องพวักพะวงเศร้าหมองต่อไปหลวงพ่อเต๋วัดสามงามจังหวัดนครปฐมพระอุปชาทาวัดพะเนียงแตกนี่ท่านเป็นพระเถระสำคัญนะมีตำแหน่งอุตรการบดีท่านมีวิชามีความอัศจรรย์มากอาคมนี่เหลือหลาย หูท่านเป็นทิพย์คือการสัมผัสได้รวดเร็วแม้จะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนท่านก็ได้ยินหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ครับข้าลงคาถากันคนริษยาไม่ได้หรอกเพราะไม่มีคาถาห้ามปากคน

0: เจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวอาอาแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวสวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญ นะคะก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมยามถามข่าวกับท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีนะคะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรค่ะ
2: อยู่ตำบลอะไรคะ
3: ตำบลของเราพ่อหนองหานจังหวัดอุดร
2: อยู่หนองหานเนาะจ้าอู่ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อคำสอน
2: คำสอน
3: สีคงเพชรนั่งคนไปน้ำสุดสยาพัดพาเสือโลก
2: จ้าวันนี้หนูอยู่ที่วัดไหนเนาะหลวงปู
3: ่วัดในวัดมงคลชัยอ้ํา
2: อ๋อจ้าปู่เป็นอะไรถึงมาทาน
3: น้ํา เป็นที
2: ่จ้า
3: ที่แรกก็ไปหาโรงพยาบาลไข้บ่ออกจักเสียบาดไข้ท่าขึ้นนั่นหาเสียซิกเสียอันก็เอายายังไว้กินอันเสียว่ากินดึกบ่ได้แล้วซื่อหนอนบ่มีเงินนั่นซั่นเลยไปนั่นเลย
2: จ้า
3: ที่นี่ดอกข้าวเลยจะอยู่
2: อ๋อฟัง
3: แล้วก็วันนี้เนาะ
2: จ้าตอนหลวงปู่ทานครั้งแรกเป็นไข้เป็นอะไรไหมคะ
3: บ่
2: ไม่ไม่
3: มาซื้อแล้วยังมาสวนพร้อมกัน
2: โ
3: อ้โหทรมานไปไม่ไหวแล้วกว่า
2: จ้า
3: ฟังเอาเนี่ยฟังจะอยู่ตั้งเกือบจะเรียน10ปีแล้วท่านมากปี68
2: โอ้นานมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะ
3: ต้องใกล้ห้องพ่อแล้วว่า
2: จ้าก
3: ินไปกินมาห่วยสบายมากเลยอ๋อกินข้าวก่อนกินบัดจะบอกเลยว่าเนาะยังไม่ยิ้มหรอกชอบกินเลยว่ะจ้ะ
2: โอ้จ้ากินข้าวอร่อยเนาะ

0: ค่ะเดี๋ยวหนูขอทวนชื่อพ่อหน่อยค่ะ
1: ชื่อมนตรีหนองหานพิทักษ์ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดร
0: จ้าอยู่บ้านอะไรเนาะพ่อ
1: บ้านหนองสนาย
0: ท่าน้ำของคุณแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะก็แค่ไข่เนี่ยอยู่ดอก
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้จ้าก่อนพ่อมาทานนี่มีอาการเป็นยังไงคะพ่อ
1: มันนั่นปวดแอวมันปวดแอวนี่ล่ะปวดหลังปวดแอวนี่อันนี้ชี้ไข่แน่แหละล่ะ
0: โอ้จ้าตอนพ่อทานน้ำมะกุลแล้วเป็นไข้เป็นอะไรไหมคะ
1: เป็นแล้วก็เป็นไข้อยู่เหยียบอาทิตย์เพื่อว่างหัน
0: โอ้จ้าแสดงว่าเป็นมานานเนาะแต่ว่าตอนนี้ทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะพ
2: ่อ
1: ก็ไก่ปวดหลังปวดเดียวกับไข้แน่เพราะว่าไอ้ลูกย่อมกลางคืนไข้กลัวเก่านะ
0: โอ้จ้าต่อแม่พ่อจำได้ไหมเนาะทานมากี่ชุดแล้ว
1: ห่วย1 2นี่ชุด3นี
0: ่โอ้เข้าชุดที่3แล้วเนาะพ่อมีใครแนะนำพ่อไหมคะหรือว่าฟังจากวิทยุ
1: ฟังจากวิทยุเนี่ย
0: โอ้ฟังจากวิทยุจ้าลูกน่ะโทรมาสอบถามว่าพ่อน่ะทานเป็นยังไงบ้างพ่อเห็นสั่งหลายชุดก็เลยโทรมาเยี่ยมยามจ้าว่าทานน้ำคุณแล้วเป็นยังไง
1: ครับผม
0: คุณนะคะพ่อ
1: ครับผม
0: ค่ะขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ดีครับ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์09281 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: ต่อไปหลวงปู่เทียมวัดกษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยาการกระทำอะไรก็ตามอยู่ที่กระแสจิตดวงเดียวเท่านั้นถ้าจิต

0: เป็นสมาธิจะนึกคิดอย่างไรก็ได้ผลเช่นจะให้เขารักก็ต้องปรุงใจของเราเกาะที่มโนภาพนั้นแสดงอาการเกี่ยวกับความรักต่อไปหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทครับ 1.
1: ขอสิทธิ์ทั้งหลายจงอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขา
0: 2.
1: สิทธิ์เปรียบได้เท่ากับลูกอาจารย์เปรียบได้เท่ากับพ่อแม่กูอนุญาตให้พวกมึงไปฆ่าสิทธิ์กูไม่ได้แต่ถ้าวันใดมันไม่นับถือกูแล้วหลงลืมกูแล้วมันก็อาจจะตายได
0: ้ 3.
1: มีงานก็ทำงานก่อนเพราะได้เงินมีเวลาแล้วค่อยมาหาฉันฉันก็ไม่ได้ไปไหนเธออยู่ที่วัดนี่แหละ
0: ต่อไปครูบาวังวัดบ้านเด่นจังหวัดตาก
2: ขอให้บอกพ่อเมื่อจะลูกไม่ต้องเกรงใจลูกจะเอาอะไรต้องการอะไรจากพ่อขอให้ลูกบอกพ่อมาเลย
0: ต่อไปหลวงตาอินเทวดาวัดราชรังสรรค์สมุทรปราการครับ
3: เมื่อจะทำให้ของขลังต้องทำเหตุให้ดีซะก่อนการสร้างเหรียญครั้งนี้จะทำให้ดีที่สุดไม่อย่างนั้นจะเสียชื่ออาตมาแย่
0: ต่อไปหลวงปู่แก้วเกษาโรวัดละหานไร่ระยอง
4: ไอ้พวกนี้มันถือดีเอาของคุณพ่อคือหลวงปู่ทิมไปลองยิงได้ยังไงถ้าจะลองไม่ต้องไปลองของคุณพ่อหรอกถ้ามันอยากยิงให้ยิงตอไม้นี่ให้ออกซะก่อน
0: ต่อไปหลวงพ่อสุดวัดกาหลงสมุทรสาคร
5: เคยมีคนถามหลวงพ่อสุดว่าตีใหญ่นะมีของดีอะไรท่านตอบว่ามันไม่มีอะไรดีหรอกของที่มันได้ก็เหมือนที่ข้าให้เองแหละแต่ที่มันอาจจะมีมากกว่าใครๆก็คือความเชื่อมันเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์มากวิชาที่มันล่ำเรียนก็หัดท่องจำเอาจนขึ้นใจมันฝึกบ่อยๆมันก็เก่งเองก็เหมือนมีดที่ได้รับการรับอยู่บ่อยๆเพียงแต่มันใช้มีดไปในทางที่ผิดไปปล้นไปจี้เขากรรมก็เลยตามมันทัน
0: ต่อไปหลวงพ่อแต้มวัดพระลอยสุพรรณบุรีครับ
6: ถ้าข้าตายก็ให้เก็บศพไว้อย่าไปเผาสังขารข้าอยู่วิชาอาคมของข้าก็อยู่ช่วยพวกเองไปตลอดเดือดร้อนอะไรให้มากราบพระลอยและมาหาข้าเหตุร้ายเดือดร้อนจะหายไปข้าจะลงวิชาเกราะเพชรให้แก่ทุกคนจำไว้นะไอ้หนู
0: ต่อไปหลวงปู่สุภากันตสิโลวัดศรีละสุภารามจังหวัดภูเก็ตครับ
7: 1. ถ้าเสียสัตว์ก็เสียศีลเสียศีลแล้วธรรมมันก็ไม่บังเกิด
0: 2.
7: ฆ่าจิตของเราให้มันตายอย่าให้มีโกรธอย่าให้โลภอย่าให้หลง
0: ต่อไปหลวงปู่เกตวัดศรีเบืองสุโขทัยครับ
8: มีจิตดวงเดียวเท่านั้นท่านให้ฝึกฝนด้วยวิริยะอุตสาหะพยายามเมื่อกำลังสติกำลังจิตแก่กล้าแล้วความจริงจะปรากฏเด่นชัดนะ
0: ต่อไปหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยพระนครศรีอยุธยาครับ
9: 1. ผู้ที่จะใช้หรือบูชาพระให้มีประสิทธิภาพความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของตัวเองขึ้นชื่อว่าพระน่ะดีทั้งนั้นพระของข้าทำมาดีแล้วคนที่รับไปต้องทำดีด้วยจึงจะเกิดผลดี
0: 2.
10: หลวงพ่อปานวัดบางนมโคท่านนับถือยันเกราะเพชรมากท่านจะเป่าให้กับลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะในงานไหว้ครูประจำปีทุกปีบางปีมีวันเสาร์ห้าท่านว่าเป็นวันแข็งขลังดีท่านมีความตั้งใจเป่ายันเกราะเพชรให้สถิตอยู่กับตัวเพื่อป้องกันภัยต่าง
0: ๆต่อไปหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนครปฐมครับ
11: 1. ขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนชีวิตทุกคนก็เป็นสุขนะ
0: 2.
11: เต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาว
12: เป็นสัตว์มีศีลมีธรรมนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังเคยเสวยพระชาติเป็นเต่ามาแล้ว 3. ฉันทำรุ่นนี้มาไว้ให้ใช้กันจะได้มีเงินจะได้ไม่ลำบาก 4. ชีวิตการดำรงอยู่ในเพศแห่งบรรพชิตนอกจากจะต้องบำเพ็ญเพียรศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมวินัยเพื่อนำไปประกาศเผยแผ่ให้แก่สาธุชนคนผู้ปรารถนาหาความสงบสุขทางจิตแล้วเราในฐานะเป็นพระสงฆ์เป็นพระเป็นผู้นำทางด้านจิตใจต้องมีส่วนในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญหูเจริญตาทั้งทางจิตใจและสาธารณวัตถุอันเป็นประโยชน์แก่คนหมู่ใหญ่โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังการสร้างเสนาสนะวัดวาอารามนั้นเป็นการชักนำให้ประชาชนได้บำเพ็ญทานบารมีรู้จักทำบุญเข้าวัดมีศาสนสถานไว้ประกอบศาสนกิจเพื่อให้อนุรักษ์วัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของคนไทยสืบไปต่อไปหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนครปฐมครับ
13: พวกของขึ้นน่ะจิตมันอ่อนมันคิดไปเองความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากความศรัทธาและความเชื่อมั่นแล้วครูบาอาจารย์ก็จะคุ้มครองเอง
12: ต่อไปหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมครับ
14: ขอให้เฮงๆจะทำการสิ่งใดให้เจริญก้าวหน้ารุดหน้าให้เฮงๆรวยๆไอ้ซวยๆนะจงออกไปเดินทางใกล้ไกลให้ปลอดภัยมีกำแพงแก้ว7 ชั้นมาคุ้มครองป้องกันให้ปราศจากอันตรายใดๆต่อไปหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัยจังหวัดนครพนมครับ
15: 1. พระในอยุธยาทั้งหมดยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นสายพุทธภูมิหรืออริยะหลวงปู่ชื่นวัดยานเสนเนี่ยถือเป็นยอดที่สุดหาผู้ใดเสมอเหมือนไม่ได้
12: 2.
15: จริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้ตัวคนสร้างควรที่จะอธิษฐานในพระที่สร้างก่อนว่าต้องการจะให้พระที่สร้างมีผลมีอนุภาพไปในทางใดเมื่อพระเกจิคณาจารย์มาเสกอย่างเป็นทางการในภายหลังท่านก็จะใช้ยานเพ่งลงไปตรวจดูในวัตถุมงคลว่าพระชุดนี้รุ่นนี้เจ้าของต้องการจะให้บังเกิดคุณในด้านไหนบ้างท่านก็จะอนุโลมเสกให้มีพลังให้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นไปตามที่เจ้าของเขาได้ตั้งความปรารถนาไว้นั้น
16: น้ำมังคุดแสนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแสนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแสนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: จ้าน
2: ี่ว่าน้ำมังคุดอยู่บ้าน
1: จ้าพ่อ
2: ยังบ
1: ่พ่อรับกี่ขวดคะ
2: ฮะ
1: พ่อรับน้ำมังคุดกี่ขวดคะ
2: เดี๋ยวเอามากินเองแค่สุดนะ
1: จ้าสามขวด 1,000 บาทจ้ะพ
2: ่อเออ
1: จ้า
2: ขวดน้อยให้อีกบ่เนี่ย
1: จ้าแถมขวดน้อยอีก3ขวดจ้าน
2: ั่นแหละตาไม่กินเทื่อนึงแล้วมันไข
1: ้โอ้จ้าพ่อเป็นนะพ่อป่วยเป็นอะไรคะ
2: เขาจะเป็นเลือดดวงดางนะตันดาผู้รู้อยู
1: ่
2: แล้วก
1: ิน
2: เดียวเท่าก็มองนะ
1: โอ้
2: ยไม่ดีแน่สันเนาะก็ล่านามังคุดเดียวสัน
1: เออจ้า
3: พี่ลาไปลดล้มชักกินได้ปะครับ
1: กินได้จ้าแต่ว่าทานแค่วันละ1แก้วพอนะคะจ้าแล้วก็กินน้ำตามเยอะๆด้วยนะคะกินน้ำเปล่าระหว่างวันค่ะตามเยอะๆด้วย
3: เป็นที่ลาเป็นลมชักลมชักกินได้บ่กินลมชัก
1: กินได้จ้าพ่อแต่ว่าพ่ออย่ากินเยอะนะคะพ่อให้พ่อกินมันจะมีแก้วเนาะพ่อกินแค่ครึ่งแก้วพอจ้าวันละครึ่งแก้วพอนะคะไม่ต้องกินเยอะ
3: แล้ววันไหนจะมาส่งคร
1: ับ
3: เน
1: ี่
3: ย
1: หนูจะส่งเป็นพัสดุไปให้นะคะรอรับหน้าบ้านเลยเดี๋ยวมีคนไปส่งให้แล้วก็จ่ายเงินปลายทางค่ะ
2: เออนั่นละมาบ้านพอผมมาเด้อฟองเก่าละ
1: เดี๋ยวพ่อเคยโทรมาสั่งแล้วใช่ไหมคะ
2: เออพ่อออกมาเทนึงแล้วพอผมมาไหม
1: จ้าเดี๋ยวลูกขอชื่อพ่ออีกรอบนึงหน่อยค่ะกันไว้กลัวข้อมูลหาย
2: ว่าพ่อผมมา
1: จ้า
2: บ้านเสวาน
1: จ้า
2: ตำบลเสวาน
1: จ้า
2: ตำเภอเสวาน
1: จ้า
2: อุดรธานีเขาว่าจะมีแม่รถ
1: จ้าออกใ
2: จว่าน้ำตาลมากกับแม่รถ
1: จ้า
2: บ
1: ้
2: านเสวานเนี่ย
1: จ้าม
2: ันต้องแม่ป่าแหลกบ้านเสวานมันเคยมาส่งเดือนหนึ่งเลยอะปัจจุบันนี
1: ้โอ้จ้าพ่อรอรับสายเขาหน่อยนะคะเดี๋ยวลูกส่งไปให้เก็บเงินแค่ 1,000 บาทนะคะ
2: เออเตรียมมาจ้า
1: จ้าพ่อค่ะ
2: นะขอบคุณหลาย
1: ๆค่ะพ่อขอบคุณมากค่ะขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ
5: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำคุดค่ะ
6: ครับพ่อสังญาณนะครับ
5: ค่ะรับเป็นชุดไหมคะ
6: ครับเอาชุด
5: ค่ะขอชื่อหน่อยค่ะ
6: ชื่อนายนนทามาตรับบ้านนาทร
5: ค่ะตำบล
6: ต้นพึ่ง
5: อำเภอ
6: พังโคน
5: อำเภอพังโคนนะคะเดี๋ยวลูกรีบจะส่งให้นะคะเก็บเงินปลายทางจ่ายกับพนักงานแค่ 1,000 บาทนะคะ
6: ครับครับ
5: ค่ะเดี๋ยวลูกใส่ของแถมไปให้นะคะขอบคุณค่ะ
6: ครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ครับครับ
7: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
8: น้ำมังคุดเหรอครับ
7: ใช่ค่ะ
8: เจ้าเดิมนะนี่นะเอาชุดหนึ่งนะ
7: ค่ะส่งที่เดิมนะคะพ่อ
8: ที่เดิม
7: ค่ะเดี๋ยวลูกจะส่งให้ถ้าเร็วสุดพรุ่งนี้นะคะพ่อถ้าช้าจะเป็นมะรืนนะคะ
8: ครับครับครับ
7: ค่ะขอบคุณค่ะ
8: เข้าใจใช่ไหม
7: ค่ะหนึ่งชุดค่ะ
8: แค่นี้นะ
7: ค่ะขอบคุณนะคะพ่อ
8: ครับครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะมังคุดค่ะ
10: ฮะ
9: เห็นข้อความโทรมาค่ะน้ำมังคุดค่ะ
10: จ้าหนูอยากได
9: ้จ้ารับกี่ขวดดีคะ
10: เอาโปรโมชั่นยังไงคะ
9: สามขวด 1,000 บาทค่ะแล้วก็มีขวดเล็กแถมให้ฟรีอีก3ขวดค่ะ
10: เอา 1,000 บาทจ้า
9: ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
10: แม่บุญยัง
9: ค่ะนามสกุล
10: แสนบัณฑิต
9: ค่ะบ้านอะไรคะ
10: บ้านดอนแคน
9: ค่ะตำบล
10: หนองลาด
9: อำเภ
10: อเมืองจังหวัดสกลนคร
9: โอ้ค่ะเดี๋ยวพาขวัญจะส่งเป็นพัสดุไปให้นะคะประมาณวัน2วันนะคะช่วงนี้ฝนตกหน่อยอาจจะช้านิดนึงแต่เดี๋ยวรีบเร่งให้เลยนะคะ
10: จ้า
9: ค่ะรอรับสายจ่ายเงินแค่ 1,000 บาทนะคะ
11: จ้า
9: ค่ะเดี๋ยวรีบส่งให้นะคะขอบคุณนะคะ
11: จ้า
9: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแม่
11: จ้า
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: จ้า
12: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
13: ต่อไปหลวงปู่บุญตาวัดคลองเกตลพบุรีครับศิษย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ 1. ต่างคนต่างก็เหมือนต้นไม้ใกล้ฝั่งเข้าไปทุกทีแล้วใบไม้เหลืองๆมันจะหลุดจากขั้วลงไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ก็ช่างเถอะถึงเวลาแล้วก็ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้มัจจุราชไม่เคยปราณีใคร 2. ไม่นึกเสียดมเสียดายอะไรแล้วกับชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องเข้าป่าดงพญาเย็นจึงไม่เป็นเรื่องที่น่ากลัวอะไรเลยก็เรามันพร้อมแล้วอยู่นี่นะจะอยู่หรือตายเราก็ไม่สนใจมัน 3. ตัดเรื่องความอร่อยในรสชาติออกไปเรื่องอร่อยในรสชาตินั้นเป็นพระนี่พูดไม่ได้หรอกถ้าพูดเล่นกันแบบขนองปากของพระในป่าคอนกรีตแล้วก็พูดเล่นกันได้จริงๆแล้วนึกเข้าก็เป็นอาบัติโลกวัชชะแล้วคือโลกเขาติเตียนหลวงปู่ม่อนวัดเนินตามากจังหวัดชลบุรีครับคนเราทุกวันนี้มักจะมองทุกสิ่งทุกอย่างเข้าข้างตนเองพูดง่ายๆก็คือเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นไม่รู้จักการให้อภัยและเอื้อเฟื้อต่อกันไม่เหมือนคนในยุคก่อนๆที่เขายึดถือศีลธรรมเป็นหลักเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมกันเป็นประจำแต่ปัจจุบันกลับหันหลังให้วัด ต่อเมื่อคราวมีทุกข์ถึงได้กลับเดินเข้าวัดด้วยดวงจิตที่หม่นหมองหลวงพ่อยิตวัดหนองจอกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับการจะปลุกเสกวัตถุมงคลให้ขลังนั้นจะต้องมีสมาธิและสัจจะต่อไปหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานศรีสะเกษครับ1ใครมีวัตถุมงคลของข้าไว้บูชาถ้าเป็นคนดีมีศีลธรรมทำมาหากินสุจริตขอให้ร่ำให้รวยให้เจริญยิ่งขึ้นไปมีเงินเต็มห้องมีทองเต็มไหเจริญในลาภยศสรรเสริญไม่รู้ขาดผู้ใดมีวัตถุมงคลข้าแล้วไปจี้ไปปล้นไปคดโกงคนอื่นไปทำอาชีพทุจริตค้ายาเสพติดเอาไปใช้ในทางไม่ดีขอให้ชิบหายตายโหงไปสิ้นข้อ2ใครใช้ของของข้าให้รักษาศีล5อย่าไปด่าแม่เขาแมลงวันไม่ได้กินเลือดหรอก3ของของฉันฉันสร้างกับมือเองใครมีไว้บูชาจะหมุนโชคหมุนลาภทำมาค้าขึ้นไม่มีวันจนประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็เจริญรุ่งเรืองลาภยศสรรเสริญจะมีชื่อเสียงขจรขจายขอให้เป็นคนดีคิดดีทำดีละเว้นชั่วคุณพระจะรักษาเทวดาจะคุ้มครองแม้ว่าฉันจะตายไปของฉันก็จะขลังกว่านี้อีก100เท่าน้ำลายไอปากลมปราณของฉันที่ประจุลงไปย่อมเป็น1ไม่เป็น2 4ข้าไม่ได้มาหากินเอาเงินของเองคืนไปคมวาทะนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม2542มีชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งมาเที่ยวที่วัดบ้านจานเพราะว่าเห็นมีธรรมชาติสมบูรณ์ผ่านมาเห็นหลวงปู่หมุนก็เลยถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกหลวงปู่ยกมือห้ามไม่ให้ถ่ายแล้วก็พูดว่าถ่ายบ่ได้นะกล้องสิแตกฝรั่งเหล่านั้นยังไม่เข้าใจก็กดชัตเตอร์ถ่ายภาพออกไปปรากฏว่ากล้องราคาแพงนั้นเกิดเลนร้าวขึ้นมาทันทีทำให้ฝรั่งกลุ่มนั้นแปลกประหลาดใจแล้วก็เกิดความเลื่อมใสจึงเข้ามากราบหลวงปู่แล้วก็ถวายเงินสดประมาณ 30,000 พระบาทท่านรับเงินนั้นมาแล้วก็โยนเงินปึกนั้นคืนไปก็บอกข้าบ่ได้มาหากินเอาเงินของเองคืนไปต่อไปครูบาดวงดีวัดท่าจำปีจังหวัดเชียงใหม่ครับอันว่าบุญและบาปกรรมนำลิขิตอู้ชีวิตอนิจจาพาสังขารอีกวัตตะนิวนเวียนทุกชั่วการแห่สงสารเศร้าสูกาอนัตตาเอ่ยต่อไปครูบาอินอินโทวัดทุ่งปุยจังหวัดเชียงใหม่ครับเมื่อบุคคลใดภายในจิตใจมีศีลธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้ประเสริฐเพราะเป็นผู้รู้จักแยกแยะดีชั่วว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำสิ่งใดมีคุณประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษต่อไปครูบาล่าวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่ครับบุญต้องหาบบาปต้องละพระต้องสงบรบต้องชนะสละต้องกล้าค้าต้องกำไรใจต้องคิดผิดต้องแก้ต่อไปหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ 1. วัตถุมงคลทั้งหลายล้วนเข้มขลังด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแต่ไม่ว่าใครจะมีพระเครื่องที่ดีเด่นดังเพียงใดก็ตามที่สุดแล้วก็ไม่สามารถจะหนีความตายไปได้เพราะนี่คือสัจธรรมของชีวิตมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านสวนวัดนาอุดมได้รับกิจนิมนต์ไปพิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระแก้วเจ้าหน้าที่วังได้นิมนต์ท่านนั่งในแถวที่จัดไว้ให้แต่ท่านไม่นั่งบอกกับเจ้าหน้าที่ว่ารอพระรูปหนึ่งอยู่พระรูปนั้นก็คือหลวงปู่ทิมวัดพระขาวพอหลวงปู่ทิมเข้ามาท่านสวนก็เชิญหลวงปู่ทิมนั่งก่อนแต่หลวงปู่ทิมก็ไม่ยอมนั่งหลวงปู่ทิมก็เชิญท่านสวนนั่งก่อนทั้งสองท่านต่างไม่มีใครยอมนั่งก่อนจนในที่สุดท่านสวนก็เลยนั่งลงก่อนหลวงปู่ทิมก็นั่งตามเมื่อเสร็จพิธีลูกศิษย์หลวงปู่ทิมจึงว่าหลวงปู่ทำไมให้พระแก่ๆรูปนั้นนั่งก่อนนะครับหลวงปู่ทิมก็ตอบลูกศิษย์ท่านนั้นว่าก็ท่านเป็นพระอรหันต์เราจะนั่งก่อนพระอรหันต์ได้อย่างไร แสดงถึงภูมิจิตภูมิธรรมของหลวงปู่ทิมที่สามารถล่วงรู้ว่าพระรูปใดเป็นพระอรหันต์ได้ต่อไปหลวงปู่บุญมีวัดสะประสานสุขอุบลราชธานีครับ 1. คนไม่มีธรรมะไม่ใช่มนุษย์เป็นพวกเปรตอสุรกายเป็นนิสัยสัตว์เดรัจฉานนิสัยคนมันต้องสูง 2. ไม่ใช่ว่าโกนผมห่มผ้าเหลืองแล้วจะเป็นพระมันต้องเป็นผู้ชนะกิเลสได้มันถึงจะเป็น 3. ทำสมาธิให้ภาวนาตายตายตายทุกลมหายใจ 4. พระแก้วสององค์คือบิดามารดาให้ระลึกถึงบุญคุณท่านอยู่เสมอๆความกตัญญูคือสิ่งที่ล้ำค่า 5. คนยากจนเพราะความตระหนี่คนเป็นเศรษฐีเพราะบริจาคทาน
14: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
15: อารมณ์ดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดชั้นดีตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีตัวพ่อใหญ่สี
14: อ๋อน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีมีอย.การันตีน้ำเนาะไม่ไงดี
15: แม่นแล้วพ่อใหญ่สีน้ำมังคุดตราแซนบุรีเพื่อสุขภาพที่ดีสั่งซื้อมื้อนี้ส่งฟรี
14: แม่นอีหลีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมลูกค้าท่วม

0: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วมทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล
2: ้
1: ว
2: นะโว้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ก็เจอถึงสวยสวยใสและเจอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
6: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
7: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
8: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
0: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอบอลไอสิ
5: ค่ะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสีบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามือเศร้าก็กินลังมือพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพี้ยๆมากพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
6: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทูโทรตอนนี้เลยครับ043-009-888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาทตอนนั้นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
7: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
8: มันเป็นเรื่องนั่ง
7: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที อบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0919

ียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีค่ะชั่วโมงนี้ทุกท่านอยู่กับสาวล่าพาขวัญ นะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ฟังท่านใดมีอาการรู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายบ้างหรือรู้สึกอ่อนแรงตามกล้ามเนื้อหลายคนมองว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ปกติมีหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะเกิดจากการทำงานหนักการใช้แรงการออกแรงเยอะโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวนะคะถ้าใครที่กำลังทำแบบนี้เป็นประจำเป็นบ่อยๆทำอยู่บ่อยๆอาจจะทำให้ร่างกายของเราเกิดการสะสมทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้นะคะดังนั้นใครที่กำลังมีอาการปวดเมื่อยบ่อยๆปวดเมื่อยตามร่างกายให้หมั่นตรวจเช็คดูแลสุขภาพของเราด้วยเพราะว่าอาจจะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคร้ายโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวค่ะกล้ามเนื้อของเรานะคะเมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บกล้ามเนื้ออาจจะเกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อได้ค่ะหากท่านผู้ฟังนะปล่อยไว้นานอาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะขยับร่างกายได้ในทันทีเช่นการที่เราเนี่ยลุกแล้วก็จะโอ๊ยนั่งแล้วก็จะโอ๊ยอย่าปล่อยไว้นานนะคะท่านผู้ฟังมันอาจจะทำให้เป็นการปวดเรื้อรังได้ค่ะวิธีแก้นะคะก็จะมีการนวดการนวดไล่เส้นหรือการนวดแผนไทยที่อาจจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้นะคะอาจจะรู้สึกหายเจ็บหายปวดได้หรืออาจจะเป็นการใช้ความร้อนประคบก็คือการนำลูกประคบสมุนไพรของเราเนี่ยค่ะมานึ่งให้ร้อนแล้วก็นำมาประคบตามจุดที่เรารู้สึกปวดรู้สึกเจ็บอันนี้ก็ช่วยได้เช่นกันหรืออาจจะเป็นการทานยาการฉีดยาการที่ไปหาคุณหมออันนี้ก็ช่วยได้เช่นกันแต่ว่าเราจะต้องระมัดระวังนะจะต้องอยู่ในการดูแลของหมอด้วยนะคะแต่ท่านผู้ฟังคะบางท่านหรืออาจจะทุกท่านก็ไม่ค่อยอยากที่จะไปหาคุณหมอเนาะเพราะว่าอาจจะเจ็บไม่เยอะป่วยไม่เยอะเราก็ไม่อยากไปรบกวนและที่สำคัญเลยพาขวัญคิดว่าอาจจะเป็นการเดินทางด้วยบางท่านก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปหาคุณหมอได้บ่อยๆก็อาจจะต้องรอให้เกิดอาการเจ็บมากๆเราถึงไปเนาะแต่พาขวัญอยากจะแนะนำไม่อยากให้ท่านผู้ฟังหรือพ่อๆแม่ๆเก็บอาการปวดเมื่อยตามร่างกายไว้นานนะคะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็เลยมีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่จะมาแนะนำให้พ่อแม่ได้รู้จักก็คือน้ำมังคุดตราแซนบุรี เป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกค่ะสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ในน้ำมังคุดของเรานะคะน้ำมังคุดตราแซนบุรีจะมีสารหนึ่งที่เรียกว่าแซนโทนค่ะแซนโทนจะได้จากการสกัดออกมาจากเปลือกมังคุดนะคะพ่อๆแม่มีหน้าที่เข้าไปช่วยอาการปวดลดอาการปวดลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือร่างกายตรงไหนที่จะต้องเข้าไปซ่อมแซมตัวสารแซนโทนนี้ก็จะเข้าไปทำให้ไปปรับสมดุลร่างกายเนี่ยให้ดีขึ้นค่ะเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติลองทานดูค่ะท่านผู้ฟังทานง่ายเพียงวันละ1แก้วหรือ30มิลลิลิตรทานแล้วอย่าลืมดื่มน้ำตามด้วยและที่สำคัญเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นเพราะว่าน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่ได้ใส่สารกันเสียไม่ใส่สารกันบูดลองดูค่ะน้ำมังคุดตราแซนบุรีท่านผู้ฟังทุกท่านคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
2: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: นางโฉมนี่เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วจากอุบัติเหตุสามีก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเขาขอแยกทางไปเขาบอกว่านางโฉมนั้นไม่ดีพอเคยมีลูกสาวแต่ว่าตอนนี้เธอไปอยู่กับย่าคือปู่อยากจะได้หลานไปอยู่ใกล้ๆไปตั้งแต่อายุเพิ่งจะเข้าป.1ไม่รู้เขาเสี้ยมสอนกันยังไงตอนนี้อยู่มัธยมแล้วไม่รู้จักแม่ไปหาก็ทำเฉยๆก็ทำให้แกปวดหัวใจมากการที่แกคิดมากก็ทำให้ปวดหัวยิ่งการค้าการขายไม่ค่อยดีก็ปวดหัวกันใหญ่นางโฉมเป็นแม่ค้าขายผลไม้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมอายุ40ปีแล้วหลังจากเลิกกับสามีก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนไหนเพราะว่าเบื่อพวกผู้ชายส่วนใหญ่จะเห็นแก่ตัวใหม่ๆก็ดีเก่าๆออกลายเอาแต่ใจตัวเองพูดจาไม่นึกถึงใจผู้หญิงบ้างแกว่าอย่างนั้นการที่ต้องอยู่ตัวคนเดียวไม่มีลูกอยู่ใกล้ๆก็ทำให้แกคิดว่านี่ก็คงเป็นกรรมที่มันเกิดจากตอนที่แกยังเด็กเนี่ยซนมากชอบไปก่อกรรมกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยหลวงพ่อที่วัดเคยเทศแกก็เคยฟังว่าคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพรากลูกพรากแม่พรากผัวพรากเมียตายไปนี่จะได้รับกรรมแกนี่ยังลืมตาแจ๋วแจ๋วยังไม่ทันจะสิ้นลมก็โดนกรรมตามมาสนองซะแล้วจิ้งจกตุ๊กแกก็มักจะทำมันเด็กๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกสนุกดีก็ทำไปแม่เห็นแกทำแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยังบอกตีมันให้ตายเลยว่าขี้ทำให้บ้านสกปรกว่างั้นพวกยิงจอกตุ๊กแกที่บ้านแกพอเห็นนางโฉมแม้แต่เงานี่มันจะเพ่นกันกระเจิงแล้วนะแกไปช่วยแม่ขายของด้วยแถวนั้นมันมีนกเอี้ยงอยู่ตัวหนึ่งขามันพิการด้วนไปข้างหนึ่งเป็นขาข้างซ้ายเวลาที่มันหากินมันก็ใช้วิธีกระโดดไปบางทีก็ใช้ปีกช่วยก็ยังดีที่มันยังมีปีกเป็นข้อดีของมันแต่ว่าตอนนั้นน่ะไม่ได้คิดอย่างนี้เลยคิดน่าเกลียดมากด้วยแทนที่จะสงสารมันก็แกล้งมันเสียขับไล่มันเอาก้อนดินขว้างโดนมันจนมันกระเด็นออกไปตลกมากขำ มันไม่ทันตั้งหลักกลิ้งไปไม่เป็นท่าแต่มันก็รีบกระพือปีกบินหนีไปได้ทีแรกก็นึกว่าเสร็จแล้วเออมันก็เก่งเหมือนกันต่อมามันมีลูกมันเลี้ยงลูกสองตัวมันก็ไม่เข็ดนะพาลูกมาเลี้ยงใกล้ๆนั่นนางโฉมลืมบอกไว้ว่าที่ฝั่งตรงข้ามตลาดนะเป็นสวนสาธารณะบริเวณนั้นแหละที่นกเอี้ยงมาหากินแกก็ไล่จับลูกๆของมันเพราะมันยังบินกันไม่แข็งแค่หัดบินไปได้หน่อยเดียวก็ตกลงมาหาที่เกาะแม่มันร้องแกรกแกรกดังลั่นเนี่ยบินไปบินมาอย่างเป็นห่วงลูกนะนางโฉมก็สนุกใหญ่เลยป้าคนนึงเป็นแม่ค้าขายขนมหวานชื่อไปแย้มก็ดุว่าอย่าไปแกล้งมันดิมันหวงลูกมันบาปนำทำอย่างนั้นนางโฉมก็เถียงว่าแค่ล้อมันเล่นเท่านั้นน่ะนิดหน่อยนะป้าแกก็บอกมันไม่นิดหน่อยนะสิเห็นไหมขามันเป๋น่ะมันมีข้างเดียวแล้ววันนั้นก็เห็นเอาก้อนหินคว้างมันสักกระเด็นแล้วยังหัวเราะมันอีกนางโฉมโมโหเลยก็เลยเถียงไปว่ามันเรื่องอะไรของป้าล่ะเท่านั้นเองได้ผลมากป้าแย้มเงียบกริบไปเลยดีแล้วสมอยากจะมายุ่งกับเราทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองสักหน่อยตั้งแต่นั้นป้าแย้มก็เกลียดปากนางโฉมมากแต่แกก็ยังอุตส่าห์บอกกับแม่แถมยังตั้งตนเป็นหมอดูริอ่านทำนายทายทักว่าต่อไปเนี่ยมันไม่ได้ดีหรอกถ้าไม่เปลี่ยนนิสัยสมัยเพราะปากมันไม่ดีเป็นคนปากไม่ดีชีวิตอนาคตมันก็จะไม่ดีไปด้วยเออมีสิทธิ์อะไรมาว่าแม่ก็เลยโกรธป้าแย้มไปด้วยไม่พูดกันแม่ถามแกไปว่ามาว่าลูกฉันทำไมป้าแย้มก็บอกเตือนเห็นเป็นเด็กถ้าไม่พอใจคราวหลังก็จะไม่แตะแล้วนะนางโฉมนี่เกลียดป้าแย้มมากกลับจากเรียนไปหาแม่ที่แผงขายของยกมือไหว้คนอื่นหมดยกเว้นป้าแย้มคนเดียวไม่มองใครซะด้วยซ้ำทีนี้มาต่อเรื่องลูกนกแกไล่จับลูกนกได้ตัวหนึ่งเอาใส่กรงเขาว่านกเอี้ยงพูดได้ก็สอนมันสอนให้สวัสดีนะสอนให้เรียกลูกค้ามาซื้อของมันก็พูดได้พอเห็นหน้าป้าแย้มนึกได้ก็เลยสอนให้มันด่าป้าแย้มหัวมันไวมันก็จำได้จะแย้มบ้านะมันด่าป้าแย้มได้ยินทีแรกไม่เข้าใจนางโฉมกับแม่ก็แอบหัวเราะกันพอต่อมาแกเริ่มฟังรู้เรื่องก็มาต่อว่าแม่ทำไมสอนนกอย่างนั้นแม่บอกไม่มีใครสอนมันพูดของมันเองนางโฉมก็ช่วยแม่แก้ตัวว่านกมันไม่รู้เรื่องหรือป้าจะเอาตำรวจมาจับนกไปขังคุกล่ะป้าแย้มพละไปจากหัวเสียถึงไม่พูดแต่ดูสีหน้าท่าทางก็รู้เลี้ยงนกได้นานอยู่เหมือนกันแต่ยังว่าแหละพอนานๆเข้าหนักเข้าก็เบื่อนกก็เลยแกล้งมันเอาน้ำฉีดมันบ้างเอาไม้เคาะกรงให้มันตกใจกลัวบ้างเอาไม้ทิ่มก็ไม่ได้กรงบ้างเอาไม้ทิ่มไล่มันเล่นมันตกใจกลัวมากบินหนีรอบอยู่ในกรงสนุกมากวันหนึ่งกลับมาจากเรียนมันหายไปก็ถามแม่ว่ามันหายไปไหนแม่ก็ไม่รู้แต่พ่อบอกว่ามันหนีออกมาได้พ่อตะครุบไม่ทันมันเลยหนีไปเลยนางโฉมเองก็ไม่ได้เสียดมเสียดายอะไรมันก็แค่นกเอี้ยงตัวนึงหาใหม่ก็ได้แกมารู้ภายหลังแม่บอกว่าพ่อน่ะแอบปล่อยเพราะสงสารมันตอนที่นางโฉมอยู่ชั้นมัธยมซื้อกระต่ายมาคู่หนึ่งพวกมันน่ารักมากออกลูกด้วยมีคนมาขอซื้อก็เลยขายลูกกระต่ายไปช่วงนั้นอีกเหมือนกันมีเพื่อนผู้ชายมาชอบบ้านเขารวยด้วยเอารถยนต์มาขับทำให้นางโฉมนั่งชูคออวดป้าแย้มอวดลูกสาวป้าแย้มป้าแย้มก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าลูกสาวที่เคยเป็นเพื่อนกันมองแปลกๆนางโฉมเจ็บใจก็เลยด่าลอยๆไปก็ไม่มีใครตอบโต้ต่อมากระต่ายมีลูกก็เอาลูกมันขายไปอีกได้เงินมาโอ้ดีจังชอบเรื่องได้เงินเข้ากระเป๋าเนี่ยนะแล้วก็เกิดเรื่องความรักเป็นพิษปรากฏว่าผู้ชายทิ้งไปพูดง่ายๆว่าแกต้องถูกหัวเราะแน่พวกป้าแย้มกับลูกสาวสมน้ำหน้าแกแน่แต่สองแม่ลูกก็ไม่ได้แสดงออกอะไร

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าหน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที่22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงเยี่ยมยามถามข่าววันนี้เราอยู่กันที่บ้านม่วงตำบลบ้านดุงจังหวัดอุดรอยู่กับคุณแม่วันบุญหารค่ะ
2: แล้วแม่เป็นโรคประจำตัวอะไรร่วมด้วยไหมคะ
3: อันเด้อเบาหวานนั่นบ่ได้กินยา4ปีนี่เราเด้อเบาหวานบ่คือหมู
2: จ้า
3: เบาหวานแห้งแม่นบ่
2: อือใช
3: ่เขาว่าเบาหวานแห้ง
2: ค่ะแม
3: ่บ้านนี้เฮาบ่ได้กินยาได้4ปีแล้วเด้กินแต่ยาไตเขาว่าเฮาเป็นไตนี่ล่ะแต่ว่ากินอันนี้เขาว่ามันไข่เด้ยาอันนี้แก่ไต
2: น้ำมังคุดแซนบุรีเนาะ
3: แต่ว่าเฮากินยานี่เฮาสิทายชูมือเด
2: ้มันช่วยเรื่องลำไส้ค่ะแม่แต่ว่าแม่ปวดตอนทานครั้งแรกนี่แม่เป็นไข้เป็นอะไรไหมคะปวดตัวไหม
3: บ่ไข่กันยังมาเป็นฝีแนวเดียวเนี่ย
2: เป็นฝี
3: บ่ได้ไข่ได้ป่วยยังเด้
2: ค่ะแล้วก็เป็นอะไรอะไรก็เป็นจุด
3: มันเป็นจุดนั่นมันเป็นจุดเฮาไปพามาแล้วมันเป็นจุดเป็นจุดเป็น
2: กับผิวเนาะ
3: ก็เลยมากินอันนี้มันเลยเศร้าเฮาก็ว่าที่แรกแม่ซื้อ2ขวดก่อนมันบ่
2: จ้าแม
3: ่ซื้อ2ขวดแล้วมากินเบิ่งมาบาดนี้ก็เลยมาซื้ออีก 1,000 ก็ดีจุดน้ำมูนี่มันสิเป็นจุดเป็นจุดเฮาพามาใหม่น่ะบาดนี้เอ้าจุดกูมันไปไสว่าซั่น
2: กับผิวเนาะ
3: เออผิวมันก็เหลียงมา
2: อืม
3: มันที่เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเด้ดำๆนะมันออกบ่ได้จุดดำๆนี่มันเฮาเป็นไตเด้แล้วบาดนี้การพูดได้มันเป็นจุดดำๆดำๆดำๆดำๆดำๆบาดนี้มากินอันนี้มันสิเศร้า
2: ค่ะ
3: ผิวเฮานี่สิเหลียง
2: ค่ะ
3: หน้าตะกี้หน้าแม่กะบ่ขาวปานนี้เด
2: ้อ๋อค่ะแล้วมันจะดูดี
3: อ้าวมันบ่ได้ให้แต่งตัวซื้อ
2: เดือนนี้ดีขึ้นเนาะ

0: ค่ะ
1: ซื้ออันของตัวนี่สองกวาดแล้วอันบ่
0: จ้า
1: บันนี่ว่าอันนั้นมันสิดีกว่ากันมาสันก็เล็ดเอาไส้มาอีกวันนี้พันหนึ่งเอามากินเนาะจุดอันนี้มันเศร้าย้อนยาอันอุดเส้นบุรีตัวว่าสันดอก
0: ค่ะ
1: ก็เลยมากินมันกับบ่เป็นจังใดมันบ่ตื่นบ่หุจักรู้สึกกินอันนี้มันสิทายคู่มือเด้ทายถูกเว้ย
0: ช่วยเรื่องลำไส้ครับแม
1: ่มันทายคู่มืออ
0: ืมค่ะถ่ายยากก็กินแล้วถ่ายดีเนาะคนสูงอายุเป็นเยอะเรื่องถ่ายไม่ดีอะไรเงี้ยทานแล้วก็ถ่ายดี
1: ทานกินยาเนี่ยถ่ายคู่มืออ
2: ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่วันบุญหารแล้วก็รบกวนแม่วันบุญหารแค่เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปฟังรายการกันต่อค่ะน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092 8127 589 092 8127 589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
3: แม่โฉมก็ทำใจได้เร็วหันมาเลี้ยงกระต่ายอีกคู่นึงจะได้เอาลูกไว้ขายแม่ขายผลไม้ลูกขายลูกกระต่ายกำลังไปได้สวยเกิดเรื่องบ้าบอคอแตกขึ้นปรากฏว่าพวกมันติดเชื้ออะไรไม่รู้ตายหมดเลยทำให้ไม่กล้าเลี้ยงต่อเกรงมันยังไม่หมดเชื้อร้ายต่อมาเรียนจบพาณิชย์ปวช.ก็ทำงานอยู่2ปีย้ายที่ทำงานใหม่ทำไป1ปีย้ายไปอีกแห่งหนึ่งคราวนี้อยู่3ปีนึกเบื่องานอย่างนั้นก็เลยขายของดีกว่าคิดว่างั้นก็เลยขายของกับแม่แม่ก็อยากจะหยุดเสียทีก็เลยยกแผงให้แม่โฉมขายต่อก็พอดีเลยจริงๆแล้วแม่ก็ยังช่วยอยู่เพราะว่าแม่อยู่บ้านเฉยๆแล้วเบื่อก็ช่วยแกขายของก็เลยขายกันสองแม่ลูก พอดีช่วงนั้น

0: ียพ่อไปพ่อขับรถพ่วงไปคว่ำตกไปในคลองข้างถนนแล้วตัวเองไปอยู่ใต้รถรถมันทับขาก็เข้าไปขัดในล้อมก็เลยเกิดเรื่องน่าเศร้าทีนี้ก็อยู่กับแม่สองคนแม่ก็ร้องไห้บ่อยๆ บอกสงสารพ่อทำมาหากินมาแทบล้มประดาตายเพราะชีวิตแม่กับพ่อนี่ลำบากหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะเป็นคนไม่มีสมบัติกันเลยทั้งคู่มาได้กันก็มีแต่ตัวเปล่าๆต่อสู้ปากกัดตีนถีบมาจนมีบ้านมีร้านมีข้าวของส่งลูกเรียนจนจบพ่อกับแม่ก็ภูมิใจกันมากพอจะมีความสุขสบายสักหน่อยก็มาเจออย่างนี้แม่ก็พูดกับแม่โฉมบอกว่าคนเรานะความสุขมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่บ้านเรานี่แหละมันอยู่ที่ครอบครัวของเรานี่แหละนะแม่โฉมแต่งงานก็เพราะแม่อยากให้แต่งสักทีก็ด้วยความเป็นห่วงว่าถ้าแม่เป็นอะไรไปเนี่ยแกจะต้องอยู่ลำพังคนเดียวแม่เป็นห่วงอายุก็พอจะแต่งงานมีเหย้ามีเรือนได้แล้วมันก็พอดีกับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่แม่รู้จักนิสัยใจคอเขาอยู่ก่อนก็เขาเป็นคนในตลาดน่ะพ่อแม่เขาขายของอยู่เขาคนเนี้ยมาชอบชวนแม่โฉมไปเที่ยวกับเขาแกก็ไปบ้างไม่ไปบ้างแม่ก็หลอกถามเขาว่าชอบแม่โฉมหรือเปล่าเขาก็ยอมรับกับแม่ว่าชอบแม่ก็เลยเล่าให้ฟังแม่โฉมก็เฉยๆแกไม่ได้รู้สึกพิเศษกับเขาแต่ก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนนิสัยดีกินเหล้าบ้างก็เล็กๆน้อยๆแต่ไม่สูบบุหรี่ส่วนความเจ้าชู้ไม่เห็นมีพอเข้ามาสู่ขอแม่ก็ตกลงไปแต่งงานกันมีลูกกันพอลูกอยู่อนุบาลปีสามปัญหาระหองระแหงที่มีมาโดยตลอดก็ปะทุรุนแรงเขาก็เอ่ยปากขอแยกทางแม่โฉมก็พยักหน้าตกลงก็เลยแยกทางกันหลังจากที่แม่ข้ามถนนแล้วโดนรถชนกระเด็นไปอีกฝากถนนหลังจากที่แม่มีอันเป็นไปในช่วงที่แม่โฉมกำลังจะพยายามพาตนเองออกมาจากความคิดถึงแม่ความเศร้าใจที่ว่าแม่ไม่น่าจะด่วนจากไปดวงวิญญาณของแม่คงจะรู้เห็นได้ยินหมดแล้วทีแรกลูกก็อยู่กับแม่โฉมก่อนแล้วเสร็จแล้วปู่ย่าก็มาขอไปบอกจะช่วยเลี้ยงให้แกจะได้ทำมาหากินสะดวกว่างั้นแม่โฉมมารู้ภายหลังเขากลัวว่าแม่โฉมจะมีผัวใหม่แล้วพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงมันจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นเด็กนับวันจะโตขึ้นมาเรื่อยๆแม่โฉมก็ไม่เคยว่าอะไรญาติพี่น้องของเขาทำอย่างนั้นก็ถูกต้องแล้วแต่บังเอิญว่าแม่โฉมนี่ไม่ยอมมีคู่ใหม่นะส่วนเขานี่มีเมียใหม่ซะตั้งแต่ใน6เดือนแรกนั่นแล้วเขาไปอยู่บ้านเมียใหม่ส่วนลูกก็อยู่บ้านปู่ย่าลูกก็เลยไม่ต้องอยู่ใต้ชายคาเดียวกับแม่เลี้ยงนี่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วแม่โฉมบอกว่าคนเรานะทำอะไรเอาไว้มันก็จะตามมาให้เราได้ชดใช้เพราะว่าช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่แกคิดถึงเรื่องกรรมบ่อยแกเคยทำไม่ดีเอาไว้กับสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจิ้งจกตุ๊กแกอะไรก็ตามนกเอี้ยงขาเดียวตัวนั้นลูกๆของมันนะแกก็พรากเอามาใส่กรงขังไว้ตั้งนานแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเพียงแต่คิดว่าเท่าที่บอกไปแล้วมันก็มากนะทุกวันนี้แกก็ยังพยายามโทรไปคุยกับลูกอยู่แต่ลูกไม่ค่อยพูดกับแกเหินห่างเหมือนกับแกเป็นคนอื่นความจริงแกก็ติดต่อลูกมาตลอดแต่ลูกไม่เคยจะเข้าหาเลยไม่รู้ว่าปู่ย่าหรือว่าพ่อของลูกไปบอกอะไรผิดกับลูกทำให้ลูกไม่ไว้ใจไม่รักแม่ทั้งที่แกก็เป็นแม่แท้ๆก็อยากจะบอกให้ลูกช่วยคิดถึงเรื่องนี้ดูบ้างบางทีจะเข้าใจความรู้สึกของแม่ขึ้นมาบ้างครับนั่นก็เป็นเรื่องกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำเสนอให้ฟังวันนี้ครับ
1: น้ำมังคุดแสนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแสนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแสนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: เมื่อวานนี้มาถึงมืดเลยไม่ได้โทร
1: อ๋อเจ้าแม่ได้รับน้ำมังคุดแล้วเหรอคะ
2: ค่ะ
1: จ้าแม่เริ่มทานวันไหนนะคะวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้คะ
2: ว่าจะกินพวกนี้แหละ
1: จ้าตื่นนอนแล้วก็ทานหนึ่งแก้วเลยนะคะแม่ถ้าขวดไหนเปิดแล้วอย่าลืมแช่ตู้เย็นด้วยนะคะ
2: กินกี่ซีซีล่ะ
1: 30ค่ะแม่30ซีซีพอค่ะ
2: 30
1: จ้ะ
2: หมดขวดพอดี
1: ไม่หมดค่ะมันจะเป็นแก้วเล็กๆค่ะแก้วเดียวจ้าม
2: ันไม่ใช่เล็กนะมันก็ใหญ่อยู่กินแต่มื้อเช้าเนาะ
1: จ้าแม่ถ้าแม่กลัวหมดแม่จะทานครึ่งแก้วก็ได้ค่ะกินครึ่งแก้วก็ได้เหมือนกันจ้ะแม
2: ่มันนอนไม่ค่อยหลับ
1: จ้าพักผ่อนไม่เพียงพออย่าลืมทานน้ำเปล่าด้วยนะคะแม่ขากินน้ำตามเยอะๆนะคะจ้า
2: ไม่เป็นมันกินยาความดันด้วยกลัวกินหมดเต็มแก้วกลัวมันจะเจ็บปวด
1: อ๋องั้นแม่ก็กินแค่ครึ่งแก้วก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้ากินน้ำมังคุดอ่ะปวดแน่นอนค่ะเป็นไข้แน่นอนค่ะแม่เพราะว่าต้องไล่สารพิษในร่างกายค่ะ
2: แล้วพูดถึงถ้ามันหมดแล้วจะไปซื้อที่ไหนเนี่ย
1: แม่โทรสั่งกับลูกก็ได้นะคะถ้าแม่อยู่ไกล
2: ไม่แบบว่าถ้ามันไม่มีเงินซื้อทีละขวดอย่างเงี้ย
1: อ๋อซื้อทีละขวดลูกก็ส่งค่ะแม่
2: เหรอ
1: จ้าส่งให้ฟรีเหมือนเดิมค่ะเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิม
2: หาเงินไม่ได้ต้องคอยแต่เงินผู้เฒ่า
1: จ้าแม่ซื้อทีละขวดลูกก็ส่งจ้าม
2: ันเป็นในอัมพฤกษ์อะไรนั่นน่ะ
1: จ้า
2: ตังก็เส้นเลือดฝอยในสมองแตกในมันเลยตาก็ฟ้าฟาง
1: จ้ะต้องค่อยๆทานนะคะไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะคะ
2: ยังว่าทำไปตามขวดนี้อาหารเงินที่ไหนไปซื
1: ้อซื้อทีละขวดกับลูกก็ได้ค่ะแม่ลูกส่งให้เหมือนกันจ้า
2: โทรมาถามแค่นี้แหละ
1: ค่ะค่ะแม่ถ้าเกิดว่าแม่ไม่สบายใจตรงไหนแม่โทรหาลูกได้ตลอดเลยนะคะค่ะค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
3: ฮัลโหล
1: จ้าพ
3: ่อสั่งจากสุดนะ
1: จ้ารับกี่ขวดดีคะ
3: สามขวดแม่
1: สามขวดจ้าพ่อลูกขอชื่อพ่อหน่อยค่ะ
3: พ่อเฉลิม
1: จ้านามสกุล
3: สาอุบล
1: ค่ะบ้านอะไรคะพ่อ
3: บ้านน้องแวงแก้มหอม
1: จ้าตำบล
3: ตำบลไชวาน
1: ค่ะไชวานอำเภอ
3: ไชวาน
1: จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะพ่อประมาณวันสองวันนะคะ
3: อันเคยสร้างยุ่นสองเดือนแล้ว
1: โอ้จ้าพ่อจ้าได้จ้าจ้าน่าจะถึงพ่อประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะพ่อจ้าเดี๋ยวลูกจ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
5: งานเอาเพื่อช่วงให้พลอยด้วย
4: จ้าพ่อเคยโทรมาสั่งไหมคะ
5: เคยสองสามเทียแล้ว
4: ค่ะหนูทวนชื่อพ่อหน่อยค่ะ
5: บุญจันทร์ของภาคนอก
4: ค่ะอยู่จังหวัดไหนครับ
5: จังหวัดอุดรใช่บ้านไหม
4: อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะ
5: เอาอันคือเก่าละสามเอาสามปวดคือเก่าละ
4: ค่ะขอบคุณค่ะพ
5: ่
4: อ
5: ขอบคุณ
6: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุง ที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
7: กำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของคนที่รักหมามากกว่าแม่นี่เริ่มจากแม่นวลแม่นวลนี่เป็นแม่ไม้ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยออดออดแอดแอดทำงานไม่ไหวก็ต้องนั่งนั่งนอนนอนอยู่กับบ้านแม่นวลมีลูกสาวสองคนแต่งงานแล้วยามที่นวลไม่มีกินก็จะขอลูกบางมื้อลูกก็เอาข้าวมาให้กินบ้างบางวันก็ไม่ได้ให้นวลก็อดอดอยากอยากป่วยลูกก็แทบจะไม่เคยพานวลไปหาหมอป่วยหนักจริงๆถึงพาไปทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลไม่ได้เฝ้าเพราะว่าอยู่ห้องรวมแล้วลูกก็ไม่อยากเฝ้าบางครั้งก็มีคนข้างเตียงที่เขามาเฝ้าแม่ของเขานี่คอยช่วยประคองไปห้องน้ำนวลก็ขอบคุณที่เขามีน้ำใจวันหนึ่งลูกเขยซื้อหมาที่ลูกสาวแม่นวลอยากจะได้ตัวละเกือบหมื่นมาสองตัวทีนี้ลูกสาวก็ยิ่งไม่มาสนใจแม่คอยประคบประงมหมาหาซื้อของกินของใช้ให้หมาครบครันลูกสาวคนเล็กก็ให้สามีซื้อมาบ้างตัวหนึ่งเพราะว่าเห็นของพี่สาวแล้วก็อยากจะได้บ้างลูกทั้งสองคนนี่เป็นเสมียนอยู่โรงงานทั้งคู่เวลาเงินออกก็พากันไปเที่ยวไปกินอาหารดีๆในวันหยุดโดยไม่ได้นึกถึงแม่ที่นอนป่วยแซวอยู่ที่โรงพยาบาลบางครั้งนวลก็นอนร้องไห้อย่างอ้างว้างบางทีก็บอกกับลูกว่าไม่รู้ว่าแม่เนี่ยจะอยู่กับลูกได้สักเท่าไหร่อาการไม่ค่อยดีลูกก็จะบอกว่าก็เห็นพูดแบบนี้หลายครั้งแล้วไม่เห็นตายสักทีถ้าจะตายมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคนเรามันหนีพ้นเหรอแม่นะลูกพูดผันอย่างเงี้ยนวลก็เลยไม่พูดอีกวันหนึ่งนวลเอ่ยปากของเงินลูก500 ลูกบอกว่าให้ไม่ได้หรอกเดือนนี้ไหนจะค่าผ่อนบ้านผ่อนรถค่าฉีดวัคซีนหมาตัดขนหมาเงินเดือนหนูกับแฟนก็แทบจะไม่พอเดือนนี้อย่าเพิ่งมาขอเลยแม่ก็เลยบอกว่าเดือนหน้าค่อยตัดขนหมาไม่ได้เหรอเดือนนี้ขอแม่ก่อนไม่ได้เหรอแม่นวลก็อ้อนวอนลูกเอ๊ะแม่นี่พูดไม่รู้เรื่องหรือไงไปขออีกคนเล็กบ้างทีลูกสาวคนโตว่าอย่างนั้นนวลก็ได้แต่สะท้อนอยู่ในอกยามลูกยังเล็กยามลูกเรียนนี่แม่ทนอดออมไว้ให้ลูกได้เรียนยามลูกโตมีครอบครัวลูกกลับพูดแบบนี้นวลก็เลยปล่อยตามกรรมมีก็กินไม่มีก็อดไม่เอ่ยปากเรื่องเงินกับลูกคนไหนทั้งนั้นนวลมองลูกที่อยู่กันคนละบ้านเขาซื้อบ้านอยู่กันคนละหลังนวลก็ดีใจที่ลูกมีบ้านมีรถมองลูกกับลูกเขยอุ้มหมากอดหมาทนุถนอมนวลก็คิดว่าตัวเองในตอนนี้ช่างมีค่าน้อยกว่าหมาเจ็บป่วยไม่มีคนดูแลเงินไม่มีติดตัวเวลาเทศกาลลูกทั้งสองก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดก็เอาหมาไปด้วยถ้าไม่เอาหมาไปก็ไปจ้างคนข้างบ้านเขาเลี้ยงเขาดูแลไม่เอามาให้นวลดูเพราะว่ากลัวหมาจะติดโรคจากนวลที่ร่างกายอ่อนแอนานๆลูกถึงจะมีของมาฝากซื้อของกินมาให้นวลก็หวนคิดไปยามที่พ่อแม่ของนวลอยู่นวลดูแลพ่อแม่ดีพ่อแม่ป่วยก็จะลางานมาเฝ้าจนบางครั้งก็โดนเจ้านายด่าจนต้องออกจากงานก็มีแต่นวลก็ไม่เคยย่อท้อพ่อแม่หายป่วยก็ต้องหางานใหม่จนต้องทะเลาะ กับสามีจนต้องเลิกกันนวลก็ไม่ได้เสียใจคิดว่าทำเพื่อพ่อแม่แต่ปัจจุบันไม่มีใครแล้วพ่อแม่จากไปหมดแล้วนวลก็กลับมาล้มป่วยด้วยสารพัดโรคยามเนี้ยทำไมความดีทำไมไม่ตอบแทนตัวเองบ้างแต่ก็หวังว่าเมื่อลูกสาวมีลูกก็คงจะคิดได้ว่าแม่น่ะรักลูกแค่ไหนตอนนี้เขารักหมาทุ่มเทให้หมายามหมาป่วยก็พาไปหาหมอหมดมากกว่าคนหลายเท่าก็ยังมีจ่ายแต่แม่รักษา30บาทไม่มีค่ารถจะไปหาหมอก็ยังไม่อยากจะให้กันแต่นวลก็ไม่เคยแช่งลูกหรือว่าโกรธลูกให้เป็นบาปนวลจะขอพรให้ลูกสุขสบายอภัยให้ลูกตลอดมาคิดว่านี่คงจะเป็นกรรมเก่าที่ตัวเคยสร้างมาแต่หนหลังชาตินี้จึงเหมือนคนไร้ค่าลูกรักหมามากกว่าแม่หมาต้องมาก่อนแม่แต่นวลก็พยายามรับสภาพไม่นานก็คงตายก็คงหมดทุกข์หมดโศกบนโลกนี้อดก็กินน้ำแล้วก็นอนวันไหนมีกินก็กินลูกเอามาให้ก็ได้กินวันไหนหิวมากก็ต้มข้าวต้มกินกับซอสซีอิ๊วขาวประทังชีวิตไปในขณะที่หมามีอาหารกินทุกมื้อถึงนวลจะไม่โกรธลูกก็อยากจะเอ่ยปากสอนลูกทั้งหลายว่าไปทำบุญที่วัดกี่วัดก็ไม่ได้บุญหรอกถ้าลืมพ่อลืมแม่อย่าเห็นสัตว์เลี้ยงดีกว่าบุพการีชีวิตจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อรู้จักทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่ใช่ปล่อยให้อ้างว้างอยู่แบบแม่นวล นี่ครับเรื่องของกรรมที่ทำกับพ่อกับแม่อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่เกิดกับนายเกลี้ยงนางเผาสองสามีภรรยาที่มีฐานะยากจนไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งรับจ้างเขาทั่วไปในเกลี้ยงคนนี้ยังมีพ่อที่แก่ชราที่จะต้องดูแลเพราะว่าพ่อเนี่ยแกขี้หลงขี้ลืมสมัยก่อนนี่พ่อกินเหล้าสูบกัญชาส่วนแม่น่ะตายนานแล้วพี่น้องคนอื่นก็ไม่มีใครเลี้ยงพ่อในเกลี้ยงเป็นคนเล็กที่อยู่ในบ้านก็เลยจำเป็นจะต้องรับเลี้ยงพ่อส่วนนางเผาผู้เป็นเมียก็ไม่เอาพ่อเอาแม่และหนีตามในเกลี้ยงมาก็ไม่เคยกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ตัวเองเวลาที่พ่อของในเกลี้ยงหิวก็จะร้องกินเหมือนเด็กๆกูหิววอยหิวหิวจริงๆนางเผาก็คลุกข้าวเท่าที่มีให้กินบางวันสองผัวเมียไปรับจ้างข้างบ้านเขาดำนากลับมาก็ต้องเหนื่อยกับพ่อบางวันพ่อเล่นความหม้อข้าวหม้อแกงเทเรี่ยราดหมดถ่ายอุจจาระไว้เลอะกางเกงเลอะบ้านที่ข้อเท้าพ่อในเกลี้ยงจะล่ามโซ่ไว้ ให้อยู่แต่บริเวณบ้านแรกๆก็ให้พ่อเดินมาตักข้าวกินเองเวลาที่ตัวหุงไว้แต่ระยะหลังนี่พ่อเล่นความหม้อข้าวทิ้งก็เลยต้องล่ามโซ่ให้สั้นลงในเกลี้ยงลากพ่อมาอาบน้ำที่โอ่งนอกบ้านพ่อก็ดื้อในเกลี้ยงโมโหก็เอาขันเคาะหัวพ่อบ้างบางทีก็ถีบจนพ่อล้มไปข้างโอ่งเป็นเรื่องที่ในเกลี้ยงกับนางเผาเหนื่อยมากบ้านช่องก็เหม็นขี้เหม็นเยี่ยวไปหมดจนทั้งสองทนไม่ไหวเอาพ่อมาล่ามไว้นอกบ้านเอาผ้ายางเก่าๆมาขึงให้พอบังแดดทำแคร่ให้พ่อนอนข้าวก็ให้กินมื้อเช้ากับมื้อเย็นมื้อเที่ยงก็อดไปในเกลี้ยงจะแขวนกล้วยไว้เครือหนึ่งเป็นกล้วยน้ำว้าสุกมีน้ำขันหนึ่งตักไว้ให้พอกลับมาก็ต้องมาล้างขี้เยี่ยวซักกางเกงและเสื้อให้ทุกวันไหนจะต้องล้างแคร่อีกอยู่ต่อมานางเผาทองมีความรู้สึกว่าเหม็นพ่อผัวมากคราวนี้ตอนเย็นไม่เอาพ่อเข้ามานอนในบ้านแล้วให้พ่อนอนที่แคร่นอกบ้านสุมไฟไล่ยุงห่างๆไว้กองหนึ่งก็ให้พ่อนอนที่นั่นน่ะนางเผาแพ้ท้องทำงานไม่ไหวในเกลี้ยงก็ต้องทำงานคนเดียวกลับมาก็ต้องเหนื่อยกับพ่ออีกต้องพาไปอาบน้ำซักเสื้อผ้าเปลี่ยนผ้าทุกเช้าทุกเย็นก็เหนื่อยนายทั้งทุบทั้งตีทุกครั้งแหละที่พ่อพูดไม่รู้เรื่องบางครั้งพ่อไม่ยอมเดินไปอาบน้ำก็ต้องฉุดกระชากลากดึงในเกลี้ยงก็ตบเขาให้จนพ่อกลัวต้องเดินไปอาบน้ำแต่มันก็เป็นความกลัวสั้นๆของพ่อวันอื่นก็ดื้อเหมือนเดิมช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนางเผาก็บอกว่าซักผ้าเหนื่อยก็ไม่ต้องให้นุ่งแล้วเสื้อผ้าในเกลี้ยงก็เลยให้พ่ออยู่แบบไม่ต้องใส่เสื้อผ้าบ้านที่ในเกลี้ยงอยู่มันห่างไกลจากบ้านคนอื่นก็เลยไม่มีคนเห็นอีกอย่างนึงเป็นบ้านของคนจนก็ไม่มีใครเขาอยากจะมาใส่ใจในเกลี้ยงก็หนักใจว่าหน้าฝนเนี่ยจะต้องทำกระต๊อบให้พ่ออยู่ก็คงต้องเหนื่อยคอยล้างขี้ล้างเยี่ยวในกระต๊อบอีกตอนเนี้ยอยู่ข้างนอกก็ยังทำความสะอาดง่ายถึงนางเผาจะอยู่บ้านในช่วงนี้แต่พ่อก็ยังได้กินข้าวสองมื้ออยู่ดีเพราะว่ามื้อเที่ยงนางเผารังเกียจไม่เอามาให้กินบางทีพ่อร้องหิวข้าวนางเผาก็จะตะโกนด่ากล้วยมีก็แดกไปสิแหกปากอยู่ได้ก็มีดฟันปากเข้าไปหรอกเห่าทั้งวันเห่ายิ่งกับหมาอีกเมื่อไหร่จะตายหาให้แก่จะนอนพักผ่อนกลางวันก็ไม่ได้นอนได้ยินแต่เสียงมึงเห่ามึงหอนเวรจริงๆไม่รู้กรรมอะไรของกูต้องมารับเลี้ยงมึงนางเผาด่าอย่างเนี้ยพ่อก็เลยต้องอยู่เหมือนหมูเหมือนหมาเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่แสนจะทุเรศทุรังเหมือนเปรตผิวก็ดำคล้ำลงมากเพราะอากาศที่ร้อนจัดวันนี้พ่อถ่ายไว้บนแคร่ในเกลี้ยงกลับมาก็ตักน้ำใส่ถังมาสาดล้างแคร่ดึงพ่อให้ไปอาบน้ำพ่อไม่ไปในเกลี้ยงก็เลยล่ามโซ่ไว้อย่างเก่าตักน้ำมาอาบให้ตรงนั้นทั้งก้นทั้งหลังพ่อนี่เปื้อนอุจจาระที่ถ่ายแล้วนั่งทับนอนทับในเกลี้ยงบังคับให้พ่อนั่งพ่อไม่นั่งก็เขยหัวตีจนพ่อต้องยอมนั่งลงในเกลี้ยงก็ใช้เท้าถูไปบนหลังพ่อเอาสันเท้าถูกับก้นพ่อก่อนที่จะฟอกสบู่ในเกลี้ยงจะราดน้ำตั้งแต่หัวล้างตัวให้พ่อเช้าอีกวันพ่อเป็นไข้ที่โดนทุบตีนอนตัวสันเท้าในเกลี้ยงเอาข้าวมาให้ก็เห็นว่าพ่อตัวร้อนก็เลยป้อนข้าวให้เอายาแก้ไข้บดใส่น้ำกรอกปากแล้วก็เอาผ้าห่มมาห่มให้ตกเย็นมาดูพ่อนอนนิ่งปรากฏว่าพ่อตายแล้วในเกลี้ยงจึงจัดงานศพง่ายๆขอแรงจากชาวบ้านนิมนต์พระมาสวดคืนเดียวก็เผาทำเชิงตะกอนในป่าใกล้บ้านเมื่อพ่อตายก็รู้สึกว่าโล่งอกหมดภาระจนกระทั่งนางเผาคลอดลูกเป็นผู้ชายหมอตำแยก็บอกกับในเกลี้ยงกับนางเผาว่าลูกเองเนี่ยมันร้องเสียงแปลกๆว่ะขาก็รีบเอโตขึ้นนี่มันจะเดินได้ไหมเนี่ยหัวก็โตในเกลี้ยงมองดูลูกมันก็จริงอย่างที่หมอตำแยว่านางเผาก็ขอดูลูกในเกลี้ยงก็เอาให้ดูพอเห็นอย่างนั้นนางเผาก็ร้องไห้ปัจจุบันลูกชายในเกลี้ยงกับนางเผาอายุ16แล้วแต่ก็ขี้เยี่ยวไม่รู้เรื่องได้แต่ร้องแอแอทั้งวันไม่รู้ภาษายิ่งกว่าพ่อในเกลี้ยงซะอีก แต่ด้วยความรักทั้งในเกลี้ยงและนางเผาก็ต้องทนเลี้ยงเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทนแล้วก็ต้องล่ามโซ่ลูกไว
8: ้ขณะนี้เวลา 19:00 น.ได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573ผู้นำจีนเรียกร้องให้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีและพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าสนับสนุนนอกจากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784 ไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานถึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตู ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
3: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี
2: ้สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณ30%และปาล์มน้ำมันประมาณ20%จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
5: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนีโญตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
4: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชญ์โสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก.จะซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาลส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมก.วางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้ นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุงรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ. 2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกด้านนายไบรอันแม็กฟีเทิร์สประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนขณะที่นายไมเคิลเดอซอมเบย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกและแปซิฟิกชี้ว่าไทยและสหรัฐสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลเจนซ์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงานนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้ โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ถูกเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
9: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลได้แก่สมาชิกนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในยุคที่ภัยมิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางดิจิทัลมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างความร่วมมือ3หน่วยงานระหว่างกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือฮูคอและบริษัทเนชั่นแนล ITMX จำกัดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลพร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัลลิเตอร์เล็กซี่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินด้านนายแมนบูจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะแอปพลิเคชันระบุสายเรียกเข้าและป้องกันมิจฉาชีพที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยฮูคอตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกวันนี้กลโกงออนไลน์พัฒนาไปเร็วกว่าที่หลายคนตามทันมิจฉาชีพไม่ได้เป็นแค่คนร้ายที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมที่นำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เหยื่อใช้คอลเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพส่ง SMS หลอกลวงจำนวนมากและยังพบว่าหมายเลขมิจฉาชีพเพียงหมายเลขเดียวสามารถโทรออกได้มากกว่า 800,000 ครั้งสิ่งที่ฮูคอทำได้คือนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ผู้ใช้งานรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการป้องกันภัยที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรู้เท่าทันของประชาชนควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือกับกบข.ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งต่อทั้งเครื่องมือป้องกันมิจฉาชีพอย่างฮูคอพรีเมียมเบสิกจำนวน 1.5 ล้านโค้ด และองค์ความรู้ไปถึงสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนได้อย่างแท้จริง
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนภายหลังจากเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนและแนวคิดที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้และเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังครับแวดวงกีฬาวันนี้ครับนอกจากผมแล้วนะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคำพิระครับนะดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้เจอกันก็มีเรื่องของกีฬามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนของน้องเน่ๆนะครับเมื่อเช้าก็คงจะอิ่มเอมกับความสุขแล้วก็ชัยชนะของน้องที่ได้รางวัล นะครับได้รางวัลชนะเลิศนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะคุยเรื่องของรายละเอียดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเรื่องของเอเชียนเกมนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับนักกีฬาของเราทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของเอเชียนเกมนะฮะก็ได้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคว้าเหรียญรางวัลกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญทองนะครับแต่ก็มีเหรียญรางวัลเพิ่มเติมนะครับวันนี้นะครับเริ่มต้นที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนสกัญญานะครับเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park นะครับเพื่อทำการฝึกซ้อมการทรงม้าก่อนการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับพร้อมกับนักกีฬาขี่ม้าขออภัยนะครับพร้อมกับนักกีฬาทีมชาติไทยทีมขี่ม้าทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026ประเภทศิลปะบังคับม้านะครับพร้อมด้วยทางด้านของนักกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นเฉลิมชานยศวิริยะพานิชนะครับทางด้านของชันชนกคาร่ารีแควร์นะครับแล้วก็ทางด้านของนิวพุทธิสมบัตินะครับแล้วก็แผนการซ้อมวันนี้ก็คือเป็นการซ้อมทำความคุ้นเคยกับสนามแข่งขันที่มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงทุกประการนะครับส่วนนักกีฬาไทยนะครับในการแข่งขันวันนี้นะครับได้เชียร์กันเริ่มที่เหรียญรางวัลของ e-sport ก่อนนะครับการแข่งขันกีฬา e-sport ในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับ IG Nagoya 2026ที่ IG Sky Expo ประเทศญี่ปุ่นในประเภทเกมต่อสู้นะครับก็รอบชิงชนะเลิศเราเจอกับจีนเราเคยเจอจีนกันมาแล้วนะในการแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับจำได้ว่าเราแพ้จีนนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันปรากฏว่าในรอบชิงชนะเลิศนะครับจีนนะครับเรามีนพรัตน์ปิดความลับวัชรวุฒิช่างสร้อยจงรักกำแพงแก้วสหวัฒน์ผลงานแล้วก็เควินเลอร์มวนนะครับเจอกับจีนปรากฏว่าเราแพ้จีนไป0-3ครับได้เงินมาครองเป็นเหรียญรางวัลแรกของทีม e-sport นะครับในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับก็จีนย้ำชัยชนะเราอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนผลงานรวมของ e-sport ที่ได้เหรียญรางวัลนะครับรอบแบ่งกลุ่ม A 3นัดแรกนะไทยชนะมาเลเซียนัดที่2ชนะอินโดนีเซียนะครับนัดที่3เนี่ยแพ้จีนนะครับเราก็ได้รองแชมป์กลุ่มเราแพ้จีนมานะในรอบแรกนะครับได้รองแชมป์กลุ่มรอบรองชนะเวียดนาม3-2รอบจีนก็แพ้จีนอีกครั้งหนึ่ง0-3นะเราก็สู้ได้สุดใจนะครับได้เหรียญเงินนะฮะนี่เหรียญแรกของ e-sport เดี๋ยวมาต่อนะครับส่วนอีกคนนึงของเราได้เหรียญทองแดงนะครับแม็กธีรวัฒน์ครั้งทองนะครับแม็กธีรวัฒน์ครั้งทองนักคาราเต้ทีมชาติไทยนะครับ

คว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันคาราเต้ประเภทต่อสู้น้ำหนักมากกว่า84กิโลกรัมชายนะครับรอบชิงเหรียญทองแดงสู้กับนักกีฬาจากอินโดนีเซียนะสนุกและชนะไป6ต่อ3คะแนนนะนี่คือความตั้งใจความมุ่งมั่นของนักกีฬาไทยนะก็เอาชนะคู่ต่อสู้นะฮะแม็กธีรวัฒน์ได้เหรียญรางวัล นะครับแล้วก็เราทีมโปโลนะวันนี้โปโลก็ได้เหรียญรางวัล นะโปโลของเราเนี่ยชนะสิงคโปร์นะได้เหรียญทองแดงนะจ๊ะสิงคโปร์ไป12ต่อ9นะครับทีมโปโลน้ำหญิงไทยจบการแข่งขันด้วยผลงานในเวลา2นัดนะครับก็จบอันดับที่3คว้าเหรียญทองแดงนะมี7คะแนนนะครับนะเราเหนือคาซัคสถานคาซัคสถานเนี่ยมี6คะแนนนะครับก็ถือว่าอีกเหรียญนึงถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะของทีมโปโลน้ำของเราเช่นเดียวกันในเอเชียนเกมนะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่ทีมไทยขึ้นโพเดียมจากการบรรจุในโปโลน้ำในเอเชียนเกมครั้งแรกเมื่อปี2010นะฮะครั้งนี้ได้เหรียญทองแดงนะครับจากโปโลน้ำนะมาดูยกน้ำหนักนะเราลุ้นเหรียญรางวัลกันครับวันนี้ธีรพงศ์ศิลาชัยนะนักยกน้ำหนักของเรานะในรุ่น60กิโลกรัมชายนะก็ฮึดสู้เต็มที่นะครับในท่าสแนทและคลินแอนเจิร์กนะครับแม่เกือบพลาดเหมือนกันนะยกครั้งที่3ถึงจะผ่านนะโอ้โหแล้วครั้งสุดท้ายเรื่องน้ำหนักลุ้นทำลายสถิติโลกแต่ไม่ผ่านน่าเสียดายนะก็ผลงานโดยรวมก็299กิโลกรัมนะคว้าเหรียญทองแดงนะครับซึ่งสรุปผลในน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายเหรียญทองของจีนครับทั้งท่าสแนทใน130คลินแอนเจิร์ก166นะน้ำหนักรวม304คว้าเหรียญทองนะเหรียญเงินเกาหลีเหนือครับเขาเก่งยกน้ำหนักนะน้ำหนักรวมเขา301นะครับสแนท127คลินแอนเจิร์ก174นะครับธีรพงศ์ศิลาชัยนะสแนทเนี่ยกว่าจะยกได้ในครั้งที่3ถึงจะผ่านนะครับ126กิโลตามหลังเขาเยอะเลยครับพอคลินแอนเจิร์กเนี่ยพยายามยกเบียดกับเกาหลีเหนือนะได้แค่173นะก็ในช็อตที่3เนี่ยนะเขายก176เพื่อลุ้นทำลายสถิติโลกนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยถ้าผ่านเนี่ยจะได้เหรียญเงินนะถ้าผ่านจะได้เหรียญเงินนะบวก3กิโลนะครับปรากฏว่าขึ้นนิดเดียวนะแล้วก็แหมไม่สำเร็จนะเสียดายแต่เป็นสปิริตของน้องฟางนะที่สู้อยู่เต็มที่ฟางธีรพงศ์ศิลาชัยนะน้องฟางขออภัยไม่น้องฟางครับไม่น้องฟางนะธีรพงศ์ก็สู้อยู่เต็มที่นะครับแต่ก็ไม่สามารถทำลายสถิติโลกได้แต่ก็ได้เหรียญทองแดงนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนะน้องธีรพงศ์นะที่คว้าเหรียญทองแดงให้กับทีมยกน้ำหนักนะครับมาเหรียญต่อมาวันนี้การแข่งขันเรือกันเชียงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับแข่งกันที่นางารางาวะอินเตอร์เนชั่นแนลริกาต้าคอสญี่ปุ่นนะครับซึ่งในการแข่งประเภทเรือกันเชียงพายคู่1คนนะนักกีฬาของเราก็ได้เหรียญเพิ่มนะจากปาริสาแชมพุซานักกีฬาเรือกันเชียงทีมชาติไทยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะในการแข่งขันเรือกันเชียง1คนนะในประเภทในรุ่นไลท์เวทในเอเชียนเกมนะอาศัยด้วยกำลังแขนหัวใจกำลังกายนะฮะกองเชียร์พายแบบเต็มที่เลยนะก็7นาที 40.61 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนะครับส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากอิหร่านเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฮ่องกงนะครับนี่ก็เหรียญแรกอีกเช่นเดียวกันนะของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมนะครับนะก็เหรียญแรกเราก็รอลุ้นเหรียญต่อไปของทัพนักกีฬาไทยนะครับกีฬาที่ไม่มีเหรียญแต่ว่าเป็นความหวังที่เราจะได้ลุ้นเหรียญนะครับก็คือมวยสากลในกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับต่อยกันที่นิชิโอยิมเนเซียมเมืองนิชิโอประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้จันแจ่มสุวรรณเพ็งนักชกวัย25ปีนะจากหนองคายคนนี้นะแล้วก็เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024นะที่ผ่านมาเจอกับคู่ปรับนักชกจากบ้านเรานะนักชกแต่แถวบ้านเราในอาเซียนก็คือฮวงฮอกมายจากเวียดนามก็อย่างที่บอกนะครับจันแจ่มถ้าเวลาฟิตเต็มที่และดีกรีระดับเหรียญโอลิมปิกนะฮะก็สอนเชิงเอาชนะชกจากเวียดนามไปสบายๆเลย5ต่อ0นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะไปเจอใครไปเจอเฉินเนียนซินจากไต้หวันที่ได้ใบมานะไม่น่ามีปัญหาเจอไต้หวันผมว่านักชกไทยก็ยังดีกรีสูงอยู่นะครับมองถึงรอบรองนะทางด้านของจันแจ่มสวรรค์เพ็งว่าน้องบีนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยมันน่าเสียดายนะน้องหวานจุฑามาศรักษัตริย์วัย33ปีและเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมปี2023ที่หางโจวเจอกับนักชกรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่าเขาอายุ23ปี
เฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถานนะครับคู่นี้ไม่เคยชกกันมาก่อนแต่ว่านักชกรุ่นน้องจากอุซเบกเนี่ยเขาไม่กลัวจันไม่กลัวจุธามารักษัตนะครับเดินหน้าต่อยเดินหน้าต่อยแล้วคุมเกมไว้ได้หมดเลยนะครับชนะ5-0นะครับโอ้แข็งแกร่งจริงๆนะก็ยังว่าแหละทางด้านของจุธามาศก็อายุเยอะแล้ว33ปีนะครับความไวความเร็วน้ำหนักหมัดอาจจะน้อยกว่านักชกจากอุซเบกนะครับก็เป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจให้กับหวานจุธามาศรักษาได้สู้ต่อนะครับนะจากนั้นมาดูกีฬาที่เราก็คาดหวังว่าจะได้ลุ้นเหรียญทองทั้งทีมชุดนะทั้งทีมชุดทีมเดียวนะก็คือเซปัตตะกร้อครับวันนี้ตะกร้อแข่งกันที่ญี่ปุ่นนะที่ไอจินากาย่านะที่การงานตะกร้อนะก็เป็นการเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับทีม A ของเราชนะญี่ปุ่นสบายๆเลย2-0เซตนะครับ 15-5 15-5 นะมาทีม B ก็เหมือนเดิมเลยครับไม่ปล่อยให้เจ้าภาพได้ยิ้มเลย 15-9 และ 15-10 ครับไปชิงเหรียญทองบิ๊กแมตช์นะกับมาเลเซียนะก็เป็นการชิงว่าใครจะเป็นเจ้าอาเซียนนะเจ้าโลกเลยมั้งเพราะตะกร้อมีกันสองชาติที่เป็นเจ้าอาเซียนเจ้าเอเชียเจ้าโลกนะนะใครจะเป็นสุดยอดของตะกร้อไทยกับมาเลเซียไม่แน่ใจทางด้านของผู้จัดทางญี่ปุ่นก็จะให้ทางด้านของกรรมการจากสิงคโปร์นะครับมานั่งอยู่กรรมการบนเก้าอี้สูงอีกหรือเปล่านะนะครับโอ้โหราดี้นะราดี้ขวัญใจนะขวัญใจกรรมการขวัญใจกองเชียร์ชาวไทยด้วยนะมิสเตอร์ราดี้นะครับตัดสินเมื่อไหร่นั่นนะกองเชียร์ไทยก็แม่ตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันแต่นี่คือเวทีเป็นกลางของเอเชียนเกมนะครับผมเชื่อว่าไทยถ้าไม่มีอะไรที่มันกดดันเรื่องของการตัดสินของกรรมการนักกีฬาไทยสู้ได้ทุกคนนะครับเจอกับมาเลเซียนะมาเลเซียเนี่ยเขาชนะอินโดนีเซียมา2-1คู่นะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ถามว่าชิงกันเวลาไหนพรุ่งนี้12นาฬิกานะครับวันศุกร์25กันยายน12นาฬิกานะฮะตะกร้อทีมชุดเจอกันเมื่อไหร่สนุกอย่างแน่นอนนะใครจะได้เหรียญทองไทยจะป้องกันแชมป์คว้าเหรียญทองกลับบ้านได้หรือไม่รอติดตามกันนะครับจากเซปัตตะกร้อมาดูจักรยานนะกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่นาโกย่านะจักรยานเสือภูเขานะที่โอเอตะริวกุชิปาร์คเมืองนาโกย่าครับชิงชัยกัน1เหรียญทองวันนี้ครอสคันทรีหญิงนะครับแข่งขันกัน6รอบระยะทาง28กิโลของเราส่ง2คนนะครับทางด้านของปิ่นพักเชียงสวนน้องเฟซนะครับแล้วก็น้องเค้กนะพรพักปะโพทังนะครับของเราดูแลโดยทางด้านของมิสเตอร์โรเบิร์ตแฮเบอร์จูเนียร์นะผู้ฝึกสอนชาวอเมริกันลูกครึ่งฟิลิปปินส์คนนี้นะครับก็ลงแข่งขันกันมีนักกีฬาทั้งหมด16คนจาก9ชาตินะครับแล้วก็สนามแข่งขันก็เรื่องของเทคนิคเทคนิคมาใช้กันเยอะพละกำลังด้วยนะก็ทำให้รอบสุดท้ายเนี่ยในรอบที่6เนี่ยนักกีฬาเหลือแค่6คนนะส่วน10คนโดนน็อครอบหรือว่าโดนแลบนั่นแหละครับไปไม่ครบก็โดนตัดออกไปแล้วก็เหลือแค่6คนนะเข้ามาถึงรอบสุดท้ายได้นะครับแล้วปรากฏว่าแชมป์เป็นของจีนนะครับอูชิฟานนะครับ1ชั่วโมง26นาที24วินาทีนะครับที่2นี่ก็เป็นของจีนเช่นเดียวกันนะครับเหลียงจิงหลานนะ1ชั่วโมง27นาที05วินาทีนะครับเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียนะครับซายูเบล่าซุกมาเดวีนะครับคนนี้จดชื่อไว้เลยนะ4เกมก็เจอกันต่อนะ1ชั่วโมง28นาทีนะครับของเรานะก็ดูในอันดับที่10กับที่13นะครับนะทางด้านของปิ่นพักนะครับแล้วก็พรพักได้ที่10กับ13นะครับนะฮะก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะนะครับเพราะว่าสนามเรื่องเอิงความแข็งแกร่งอะไรต่างๆเนี่ยนะค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากนะครับส่วนพรุ่งนี้นะฮะจักรยานมีอีกไม้เสือภูเขา25กันยายนพรุ่งนี้ชิงชัย1เหรียญทองจากcross country ชายนะครับมีตัวมอนพูนสุริสุริมงคลมีพงพิระพงอายุกูลนะฮะ 11:00 นตามเวลาญี่ปุ่นบ้านเราก็2ชั่วโมงนะ9นาฬิกาเวลาของเรานะครับก็เชียร์นักกีฬาของไทยนะครับคอร์สคันทรีชายนะครับพลเอกเดชาเห็นประสีก็บอกว่าเชียร์นักกีฬาไทยหน่อยนะนะให้กำลังใจนักกีฬานะครับแล้วก็ท่านก็ส่งกำลังใจให้ตลอดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยท่านก็เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI นะครับครั้งที่195นะครับที่มอนทรีออลประเทศแคนาดานะครับการประชุม UCI Congress นะครับก็มีประธานประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติว่า UCI ครับมิสเตอร์ดาวิด
รับประเชียงนะครับเป็นประธานในที่ประชุมนะครับเรามีผู้แทนสมาชิก206ชาตินะครับก็มีสาระต่างๆนะในการประชุมกันนะครับเนื้อหาประชุมที่น่าสนใจคือโครงการสนับสนุนนักกีฬาก่อนการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2021นะฮะซึ่งทาง UCI แจ้งว่าจะจัดโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมในประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา1เดือนนะก่อนการแข่งขัน UCI Cycling World Championship 2021นะที่มองบลังนะครับแล้วก็นักกีฬาก็จะให้นักกีฬาตัวแทนประเทศชาย1คนหญิง1คนอายุระหว่าง18ถึง23ปีเข้าร่วมแข่งขันนะครับแล้วก็จะสนับสนุนค่าเดินทางค่าที่พักนะซึ่งสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยก็จะติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขอย่างละเอียดแล้วเราจะคัดเลือกนักกีฬานะซึ่งเป็นนักกีฬารุ่นใหม่นะครับไปฝึกซ้อมนะเก็บตัวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเก็บตัวฝึกซ้อมในระดับสูงนะก่อนการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับเรื่องของแบดมินตันได้แชมป์ไปแล้วนะทีมหญิงเนี่ยแข่งกันที่อิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิญี่ปุ่นนะฮะรอบชิงชนะเลิศประเภททีมนะจีนกับญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่าจีนชนะญี่ปุ่นไปนะ3ต่อ0คู่อ่ะโหสู้กันยากเลยญี่ปุ่นสู้จีนไม่ได้เลยนะฮะหวังจือยี่เอาชนะนะมือ2ของโลกนะเอาชนะอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับ2ต่อ1เกม14 21 21 19 21 17นะนำ 1-0 หญิงคู่มือ1นะคู่ของน้องหลิวเซงซูกับตันหนิงนะตู้เย็นเนี่ยนะโอ้โหตันมากแข็งแกร่งมากนะคู่มือหนึ่งของโลกครับเอาชนะคู่ของมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นนะฮะ2ต่อ0เกมนะครับตันหนิงกับหลิวเซงซูนี่เขาเหนียวจริงๆนะครับแล้วก็หญิงเดี่ยวมือ2เฉินยูเฟยนะมือ4ของโลกเอาชนะโทโมกะมิยาสกิมือ7ของโลก2ต่อ0เกมจีนก็ชนะญี่ปุ่น3ต่อ0คู่คว้าเหรียญทองทีมหญิงเป็นสมัยที่11นะยาวเลยนะส่วนญี่ปุ่นเหรียญเงินเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้และอินโดนีเซียนะครับพูดถึงแบดมินตันแล้วนะความเคลื่อนไหวล่าสุดของน้องพิงค์พิชญามนโอภาสนิพัฒน์นะครับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกพักแข่งขันชั่วคราวจากผลการตรวจสารต้องห้ามฟูโรเซมายนะจนต้องพลาดการแข่งขันศึกเอเชียนเกมคราวนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะบอกว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่าง B ไปแล้วนะซึ่งจะรู้ผลในวันที่26กันยายนนะซึ่งหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมแบดมินตันจะเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาเพื่อขอผ่อนผันหนักเป็นเบาต่อไปนะครับส่วนนอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬายังระบุว่านะสภาพจิตใจของน้องพิงค์ตอนนี้ค่อนข้างย่ำแย่ก็ต้องปล่อยให้เป็นตามกระบวนการเพื่อความโปร่งใสนะครับเป็นกำลังใจให้น้องพิงค์พิชญามนนะครับนะขอให้กำลังใจที่เข้มแข็งอยู่กับน้องนะครับแล้วก็เรื่องของคดีความขออภัยนะเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของกระโดบอะไรต่างๆนะก็รอติดตามผลกันต่อไปนะครับนี่คือแบดมินตันนะครับส่วนร้อยเมตรชายนะครับเมื่อสักครู่จบลงไปนะครับบิวภูริพลบุญสอนโชว์ฟอร์มสมราคารอบคัดเลือก 9.95 วินาทีครับโอ้เข้ามาเป็นที่1ของฮีทที่1ครับ 9.95 เวลาดีที่สุดของบิว 9.94 นิดเดียวฮะปลายนี่มีผ่อนด้วยนะนะก็เป็นเวลาดีที่สุดอันดับที่2ของเจ้าตัวนะดีที่สุดคือ 9.94 ตอนนี้ทํา 9.95 นะโอ้โหผมคิดว่ารอบรองชนะเลิศรอบชิงวันพรุ่งนี้เนี่ยเวลาจะดีกว่านี้อีกนะครับนะเข้าสู่รอบรองนะครับที่2ของฮิตของบิวนี่เป็นนักวิ่งจากจีนนะฮะ 10.22 แล้วก็จากอินเดีย 10.36 มีนักวิ่งจากตอนออกกลางคนหนึ่งในฮิตที่3นะ 10.06 ด้วยนะครับรอบรอง100เมตรนะมีพรุ่งนี้นะ25กันยายนนะฮะรอบรอง100เมตรชายนะฮะก็ 17:33 นาทีนะครับส่วนหญิงของเราก็ผ่านเข้าสู่รอบรองหมดเลยนะครับทางด้านของสุการดาเพชรรักษาแล้วก็เบลจิรพัฒน์ขันอ่อนตาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะก็เข้าเส้นชัยนะครับโดยเฉพาะทางด้านของสุการดา 11.54 นะเข้าเป็นอันดับที่3นะครับนะฮะแล้วก็เบลจิรพัฒน์ขันอ่อนตาเนี่ยนะเข้าเป็นทำสถิติ 11.45 นะครับเข้ามาเป็นที่1ของกลุ่มด้วยนะเบลนะก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะฮะก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมก็เข้ารอบต่อไปพรุ่งนี้รอบรองชนะเลิศนะครับ 17:13 นาทีนะจะได้ดูกันว่า100เมตรนะทั้งหนุ่มแล้วก็สาวของเราระยะสั้นเนี่ยเข้าถึงรอบชิงมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วน 4x400 เมตรนะรอบคัดเลือกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโอ้โหของเรากลุ่มในฮิตที่1เนี่ยเจอรวมกับทางด้านของ 4x400 เมตรชายระดับทีมมหาโหดทั้งนั้นเลยนะญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหในระดับไปโอลิมปิกเนี่ยนะครับเวียดนามฟิลิปปินส์บาเรนน่ะ
สู้อย่างเต็มที่ครับนะโอ้โหสู้อย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาของเรานะทางด้านของใบบัวนะครับพิชยาเบนนี่โพธนำนะครับ4x4ผัดผสมนะมีออโต้คุณพัฒนะมีภูมิอดิศักดิ์สู้อย่างเต็มที่นะครับไม่ไหวฮะก็ได้อันดับที่อันดับที่5นะได้อันดับที่5นะครับ3นาที 23.94 นะฮะพี่บาเรนที่1อ่ะ3นาที15เวียดนาม3นาที16นะครับญี่ปุ่น3นาที16อ่ะโอ้โหนะนะครับก็ทางด้านของบาเรนเวียดนามญี่ปุ่นเข้ารอบนะครับรอบชิงก็พรุ่งนี้รอบ

0: เรนที่1อ่ะ3นาที15เวียดนาม3นาที16นะครับญี่ปุ่น3นาที16อ่ะโอ้โหนะนะครับก็ทางด้านของบาเรนเวียดนามญี่ปุ่นเข้ารอบนะครับรอบชิงก็พรุ่งนี้รอบชิงของ4x4ผัดผสมเนี่ยคืนนี้ 20:15 น.แต่ว่าตอนนี้เขาจะมีแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตรนะ 10,000 เมตรหญิงของเราไม่มีนะ 10,000 เมตรในระยะกลางเนี่ยของเราไม่มีนักกีฬาที่ไปต่อกรกับทางด้านของนักกีฬาน่าจากญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าจากบาเรนอะไรได้นะครับตอนนี้วิ่งไปแล้วประมาณสักเกือบ8กิโล 8,000 เมตรนะวิ่งไป26นาทีแล้วนะครับโอ้นะครับก็ถือว่าความเร็วดือเหลือประมาณเหลือประมาณ2กิโล2กิโลเพจ 3.3 นะก็เหลือประมาณไม่น่าประมาณ33-34นาทีนะฮะก็ผู้หญิงก็จะเข้าเส้นชัย 10,000 เมตรนะฮะก็รอลุ้นกันว่าใครจะได้นะครับตอนนี้ที่มีอินเดียนะมีญี่ปุ่นนะครับคนนำอยู่ผมไม่แน่ใจว่าชาติอะไรนะนะครับคงจะได้เห็นในรอบท้ายๆนะครับฟุตบอลชายนะครับฟุตบอลชายซ้อมไม่เต็มที่เลยนะครับฟุตบอลชายวันนี้นะซ้อมกันอยู่ที่สนามอิชุสุกะโอกะนะครับสปอร์ตสแควร์นะที่ไอจินะครับก็เตรียมตัวในการเจอกับจีนนะครับนะโอ้นะเจอกับจีนก็วันนี้เนี่ยทางด้านของโค้ชทวชัยดำรงองค์ตระกูลนะซ้อมลงแท็กติกนะในการเจอกับจีนในวันพรุ่งนี้นะครับ15นาฬิกา26กันยายนนะ26กันยายนนะครับเจอกับจีน26กันยายนวันเสาร์นะขออภัยวันเสาร์นะเจอกับจีนก็ต้องลุ้นกันหนักหน่อยนะจีนก็เขาก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแท็กติกของเราที่โค้ชทวชัยดำรงองค์ตระกูลนะใช้ความคล่องตัวของนักกีฬาของเรานะนะในการสู้กับจีนนะครับชนะคีกิสมา 3-2 ชนะฮ่องกง 5-1 แพ้ญี่ปุ่น 0-3 เจอกับจีนพรุ่งนี้15นาฬิกานะครับที่โตโยต้าสเตเดียมนะครับถ้าชนะนะของเราจะไปเจอผู้ชนะรองเกาหลีใต้หรือว่าเวียดนามนะครับนะฮะในรอบรองนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นอุซเบกิสถานเจอกับซาอุดิอาระเบียนะฮะผู้แพ้ผู้ชนะก็จะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือนะครับนะก็รอบรอง30กันยายนนะครับเชียร์นะ26กันยายนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ซ้อมกันอีกครั้งนึงทีมชาติไทยนะครับในการเจอกับจีนนะครับถ่ายทอดสดไทยรัฐทีวีนะครับไทยกับจีนนะนี่ก็แจ้งให้ทราบนะครับใครเป็นแฟนแมนยูนี่นะใครเป็นแฟนแมนยูเขาจะเปิดขายชิ้นส่วนหญ้าสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับนะเก็บความทรงจำ14ปีนะหญ้าที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับ125ปอนด์เป็นเงินไทยก็คูณเอานะ 5,500 บาทนะให้แฟนฟุตบอลเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับหลังจากที่ทำการรื้อแล้วก็เปลี่ยนพื้นสนามครั้งแรกในรอบ14ปีนะครับหญ้าในสนามโรงละครแห่งความฝันนะครับขนาด 7x7 ซมนะครับ7x7ซมเท่ากับ49ตารางเมตร19ตารางซมใช่มั้ยนะฮะก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะใส่กล่องบรรจุภัณฑ์อย่างดีนะกล่องบรรจุภัณฑ์อะคริลิกอย่างดีนะก็เก็บไว้นะให้แฟนนะแฟนของแมนยูเก็บไว้แต่ว่าไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะซื้อได้นะสมาชิกตั๋วปีของสโมสรจะได้สิทธิ์ก่อนนะฮะส่วนสมาชิกจากไทยผมก็หลายคนก็จะเป็นสมาชิกอยู่เหมือนกันนะนะฮะก็แฟนแมนยูหาไปสับสนก็ได้นะนะครับแฟนแมนยูย่าสนามจริงด้วยนะนักเตะแมนยูเหยียบกันตรงนั้นแหละครับนะฮะสนามนะก็เป็นหญ้ากลิ่นหอมนะเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมเคยไปสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดนะสมัยที่เขาตัดหญ้าพอดีนะครับแล้วก็ทางด้านของเจ้าที่บอกว่าหญ้าที่เขาทิ้งในถังนะเก็บได้ก็เลยเก็บมาใส่ถุงเก็บมานะเขาตัดหญ้าพอดีตอนที่ไปเยือนโอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับกีฬาพาเดลครับก็เป็นอีกกีฬาหนึ่งนะซึ่งเข้าแข่งขันในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับทางด้านของสิงห์นะประกาศสนับสนุนสมาคมกีฬาพาเดลไทยร่วมผลักดันพาเดลสปอร์ตเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงและเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะจากระดับโลกแล้วไปสู่ระดับโลกแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ระดับเวทีนานาชาตินะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่กีฬาพาเดลเข้าแข่งขันในเอเชียนเกมนะครับคุณวรวุฒิพลภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทบุญรอดเบเวอเรจจำกัดนะครับแล้วก็เจ้าที่บริหารโค้ช CEO ของบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดนะบอกว่าพาเดลเป็นสปอร์ตเทรนด์ของโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วให้แล้วก็ได้รับความนิยมกว่า150ประเทศทั่วโลกนะครับมีผู้เล่นกว่า38ล้านคนนะก็เลยมองเห็นโอกาสที่นักกีฬาไทยจะเติบโตพร้อมกับกีฬาชนิดนี้จะได้เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกนะครับ จึงเป็นก้าวสำคัญที่เข้ามาสนับสนุนนะครับนะเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาพาเดลไทยได้เจริญเติบโตนะฮะแล้วก็สร้างชื่อเสียงในการแข่งขันในการทัวร์นาเมนต์สำคัญในอนาคตนะครับซึ่งทางด้านของนายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยนะครับคุณสุภลักษณ์ชัยโรจน์นะครับบอกว่าการสนับสนุนจากสิงห์นะฮะจะช่วยส่งเสริมช่วยสร้างความพร้อมให้กับนักกีฬาและก็ทีมงานในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ในการสนับสนุนพัฒนากีฬาพาเดลในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของนักกีฬาโค้ชกรรมการสนามแข่งขันนะครับนะแล้วก็ทำให้นักกีฬาของเราเนี่ย เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับพาเดลนะแข่งขันกันนะครับ4คนนะครับมีทีมชายนะครับมีอานพนะแล้วก็มีสเตฟาโนนะส่วนทีมหญิงก็คือดาเรสนะครับแล้วก็นาตาลีนะครับแข่งขันกัน28กันยายนถึง4ตุลาคมนะนี่คือกีฬาพาเดลนะครับคุณฟังครับกรีธานี่ตอนนี้ไปกี่รอบแล้วนะผ่านไป30นาทีญี่ปุ่นครับโอ้ฉีกลีดออกมานะแล้วก็มีอินเดียตามอยู่ที่3มีนักกีฬาจากบาเรนถ้าผมจะไม่ผิดนะอยู่ที่2อยู่นะ1 2 3นะกำลังวิ่งตีคู่กันมาใครจะได้นะเหรียญทองเหรียญนี้นะญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับนะบาเรนที่2อ่ะถ้าผมจะไม่ผิดแล้วที่3อินเดียนะ3คนนี้แหละนะนะครับลุ้นกันนะนะลุ้นกันว่าใครจะได้เหรียญ นะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว31นาที30วินาทีนะครับคุณผู้ฟังครับเนเน่รอยัลนะฮะสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตนะครับก็สร้างปรากฏการณ์คว้าแชมป์บนเวทีอเมริกาก็อตชาเลนจ์นะครับ AGT 2026นะครับน้องเนเน่รอยัลน้องแพรวรัตติการอัมลอยนะครับวัย16ปีจากภูเก็ตนะครับก็บนเวทีอเมริกันก็ทาเลนต์นะครับก็โอ้โหนี่คือสิ่งที่ปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกได้หันมามองเธอนะครับไม่ว่าจะรอบออดิชั่นนะเพลงซอมบี้นะนะครับใช้เทคนิค two hand tapping นะกีตาร์ยังแม่นยำนะฮะแล้วก็มาในรอบที่2นะเพลงนะของฮิชเรียนะของมิวนะครับในรอบไลท์คอลิฟายนะครับแบ็คโฮซันนะจากซาวการ์เด้นมาอีกนะสุดท้ายในรอบไลท์โกลเด้นบัสเซอร์ได้ไลท์โกลเด้นบัสเซอร์นะในรอบก่อนหน้านั้นนะครับจากเมลบีนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีไล่มาเล่นคู่กับทางด้านของเมื่อเช้านี้นะเล่นคู่กับทางด้านของลิงคิงพาร์คด้วยนะนะครับในเพลง The Emptiness Machine นะครับโอ้โหแล้วก็ได้รางวัล นะเป็นแชมป์นะในเนลโรยัลนะคว้าแชมป์อเมริกันก็อตชาเลนจ์ยินดีด้วยนะสาวไทยเก่งจริงๆนะต้องยอมรับว่าเก่งจริงๆนะครับนะอายุ16ปีนะครับสร้างกระแสนะครับไม่ใช่เป็นลูกสาวคนไทยแล้วนะตอนนี้นะต่างชาติบอกว่านี่คือลูกสาวของชาวร็อกทั่วโลกนะครับยินดีกับเธอด้วยนะฮะเพลงร็อกนี่แหมนะเล่นคือความพยายามของเธอนะกับกีตาร์ที่ใช้แข่งขันนะทางด้านของ Ibanez MC 300นะโอ้โหโชว์ฝีมือเกินวัยเลยทีเดียวนะในการลีดกีตาร์อะไรต่างๆนะครับร้องได้เล่นได้นะครับนะฮะชื่นชมนะครับแล้วก็หลายๆคนก็พูดถึงนะครับส่วนต่อไปจะเป็นอย่างไรอนาคตของเธอนะจะทางไหนมีข่าวว่า13ตุลาคมจะมาเล่นที่สิงคโปร์นะเล่นที่สิงคโปร์นะไลฟ์คอนเสิร์ตของวงอะไรสักอย่างนึงอ่ะ A7X อะไรต่างๆนี่แหละผมจำชื่อวงไม่ได้ขออภัยนะเล่นที่สิงคโปร์13ตุลาคมนะนี่นะครับผมเชื่อว่าเธอกลับมาไทยเมื่อไหร่แล้วแฟนคลับรอต้อนรับยินดีด้วยนะครับน้องเนเน่นะครับว่าวงกีฬาวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางขยายสิทธิโครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศธีรพงศ์ศิลาชัยคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธศิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเวลา 14:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีภิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้เวลา 15:53 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรเริกทจวพปร3ณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิระพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่23 กันยายน 2569เวลา 11:36 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

0: รุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่23กันยายน2569เวลา 11:36 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน82คนครูและบุคลากรจำนวน10คนนับตั้งแต่ปี2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆตามลำดับในปี2569โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43และในปีการศึกษา2560โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานต่างๆจากการวัดความรู้และประเมินผลความสามารถในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนมีนักเรียนได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนในปีการศึกษา2568การประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอาทิโครงการ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา20:08 น.

ขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการลูกทุ่งบ้านพารวยที่คิดฮอดคิดถึงบ่าวีสี่โมงครับผมได้เวลากลับมาทำหน้าที่มอบงานเพลงลูกทุ่งมวลๆให้กับคุณผู้ฟังพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของบ้านพารวยมาดูแลแก้ไขปัญหาหญ้าในนาข้าวให้กับคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเป็นข้าวหน้าปังหน้าปีคุณผู้ฟังปีนี้ฝนดีฟ้าดีครับผมเขากำลังใหญ่กำลังงามปรากฏว่าหญ้าหลายทุกชนิดบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างก็กำลังสิใหญ่สวยงามขึ้นมาถ่วมเขาในหน้าของคุณผู้ฟังคือกันเพราะฉะนั้นรายการลูกทุ่งบ้านพารวยได้นำสิ่งที่ดีๆมามอบให้กับคุณผู้ฟังได้ใส่เป็นทางเลือกในการกำจัดหญ้าในหน้าเขาแบบปลอดภัยไร้สารพิษพร้อมกับงานเพลงลูกทุ่งมวลมามอบให้กับแฟนเพลงรายการช่วงเวลานี้ครับผม10ถึง11นาฬิกาบ่ว่าสิเป็นแฟนเพลงแฟนรายการเขตอำเภอแก่งคร FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์ครับผมบ่ว่าสิเป็นเขตอำเภอชุมแพสถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองชุมแพ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์บ่ว่าสิเป็นทางอำเภอหนองหินครับผมมื้อนี้บ่าววีเป็นมื้อแรกที่มาทักทายแฟนเพลงรายการเขตอำเภอหนองหินจากสถานีวิทยุ FM 93.00 เมกะเฮิรตซ์ของดีเจสาวหนุดครับผมกราบทักทายแฟนเพลงรายการบ่ว่าสิเป็นเขตอำเภอวังสะพุงอำเภอผู้กระดึงบ่ว่าสิเป็นอำเภอหนองหินครับผมเพราะฉะนั้นรับฟังโดยพร้อมเพียงกันผลิตภัณฑ์วันพารวยฟ้าแดงเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเด้อคุณผู้ฟังที่เคารพบ่มีอันตรายบ่แม่นสารผิดสารเคมีแต่อย่างใดบ่แม่นยาฆ่าหญ้าแต่ของเฮาเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายหญ้าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจัดการหญ้าในหน้าเขาบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าหั่งกาหญ้าข้าวนกต้นกกต้นโน่แดงผักปอดผักแบนหรือว่าผักบุ้งที่กำลังถ่วมเขาอยู่ตอนนี้บ่ต้องไปนักอกนักใจบ่ต้องไปจำอกจำใจใส่สารผิดสารเคมีอีกต่อไปเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ปลอดภัยทางเลือกที่สดใสนั่นคือผลิตภัณฑ์วั่นผ้ารวยฝาแดงสารเสริมประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชในนาข้าวครับผมอัตราไซซีฝาตวงต่อน้ำ16ลิตรคุณผู้ฟังอย่าลืมใส่น้ำมันพืชเป็นโตจับใบ2ฝาถังฉีดต้องเป็นถังที่สะอาดปลอดสารผิดถ้าหากถังฉีดของคุณผู้ฟังเคยใส่สารผิดสารเคมีมาก่อนสิใส่ผลิตภัณฑ์ของบ้านพารวยของเฮาให้เอาเกลือใส่ลงไปสักถ้วยหนึ่งน้ำใส่ลงไปให้เต็มถังแช่ไว้สักประมาณ2คืนคัดออกหลังออกให้ดีครับผมจึงค่อยสิใส่ได้ผลฉีดลงไปพอใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่าเอาสะพายเปรย์หน่อยฉีดเองบ่ต้องไปสนอกสนใจเพราะว่าของเฮาปลอดภัยไร้สารผิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับเกษตรกรหลังจากฉีดแล้วประมาณหามือขึ้นไปให้คุณผู้ฟังสังเกตว่าหญ้าสิเริ่มเหลืองตั้งแต่ปลายเหลืองมาหอดโคนต้นเน่าลงไปหอดหากครับผมนี่คือการทำงานของจุลินทรีย์ย่อยสลายหญ้าวันพารวยฝาแดงของเฮาที่สำคัญต้นเขาบ่เหี่ยวบ่เฉาเด้อฉีดแล้วต้นเขาก็ยังเขียวขจีอยู่คือเก่าเปรียบเทียบกับการใส่สารผิดสารเคมีฉีดแล้วต้นเขาก็เหลืองหญ้าก็เหลืองไปพร้อมกันกว่าสิใส่เวลาฟื้นโตใส่เวลาหลายมือแต่วันพารวยฝาแดงของเฮาฉีดจังได๋ต้นเขาก็บ่เหี่ยวบ่เฉาตายตั้งแต่หญ้าย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเขาก็เขียวขจีแตกกกแตกกอออกมาที่สำคัญกบเขียดกุ้งหอยปูปลาก็กลับมาอยู่มาอาศัยคือเก่าโดยที่บ่หนีหายไปใส่เพราะว่าเขาสัมผัสได้ถึงพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดสารผิดบ่ต้องปิดหน้าบ่ต้องใส่รองเท้าบูทก็ได้ครับผมใส่มือคนผสมน้ำเพื่อให้น้ำมันพืชแตกโตแล้วก็ฉีดเมื่อแดดเด้อหลัง 3:00 น.ก่อน 4:00 น.แรงฟ้าคึมฝนคึมเฮาก็จะฟ้าไปฉีดฉีดมือฟ้าเปิดแต่ว่าฉีดแล้ว2ชั่วโมงฝนตกบ่เป็นหยังเพราะว่าเกิดการจับใบแล้วนี่คือวิธีการใส่วั่นผ้ารวยฝาแดงแบบได้ผลแบบปลอดภัยไร้สารผิดพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่าอาบ่ต้องไปจ้างไปบ้านผู้อื่นให้เสียเงินเสียทองเพิ่มเฮาฉีดเองสบายอกสบายใจบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแต่อย่างใดออกกลิ่นหอมๆคือผงสักฟอกของเฮาการันตีว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารผิดแน่นอนครับผมหญ้าตายเขางามคุณผู้ฟังก็สบายอกสบายใจบ่ต้องไปเสี่ยงกับสารผิดสารเคมีอีกต่อไปเกษตรกรยุคใหม่ที่ช่างฉลาดเลือกใส่ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยตอนนี้วันพารวยฝาแดงมาให้กับคุณผู้ฟังได้พิสูจน์คุณภาพส่วนทางด้านวันพารวยฝาเขียวก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือกันฉีดหญ้าในไห่อ้อยไห่มันสวนยางสวนปาล์มสวนผลไม้กลากใหม่ต่างๆวิธีการใส่ก็ใส่มือคนผสมน้ำสีฝาต่อน้ำ16ลิตรใส่น้ำมันพืชเป็นตัวจับใบ2ฝาคือกันฉีดพ่นเองบ่ต้องไปจ้างไปบ้านผู้อื่นเพราะว่าของเฮาปลอดสารผิดแม่นฉีดแล้วงัวควายมากินหญ้าก็บ่เป็นหยังครับผมเพราะว่าของเฮานี่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าวายหญ้าค่า
เครือตดหมาหญ้าเหี่ยวหมูที่กำลังถ่วมพืชไร่พืชสวนอยู่ตอนนี้ฉีดพ่นในวันผ้ารวยฟ้าเขียวปลอดภัยไร่สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยสำหรับเกษตรกรผู้ใส่คุณผู้ฟังสนอกสนใจครับผมฟังจากสถานีวิทยุ FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์บ้านสมุนนาคอำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมิติดต่อหนุ่มสุพรรณสาวแก้วครับผมกับมีจำหน่ายที่สถานีวิทยุเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเฮาตอนนี้มีว่างขายแถบสิทั่วประเทศแล้วเพราะว่าว่างขายถูกต้องทุกอย่างครับผมร้านเคมีพันธุ์การเกษตรสนอกสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายกับติดต่อบาวีมา061-590-7522 สนอกสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายส่วนทางด้านคุณผู้ฟังอยู่เขตอำเภอหนองบ่อแดงเกษตรสมบูรณ์บ่ว่าสิเป็นอำเภอบ้านแผ่นคอนสวรรค์อำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพขอนแก่นผู้ผาม่านอำเภอเวียงเก่าผู้เวียงบ่ว่าสิเป็นคอนสารชัยภูมิบ่ว่าสิเป็นทั้งผู้กระดึงอำเภอหนองหินอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับผมติดต่อบ่าววีเด้อทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้าน061-590-7522 ส่วนคุณผู้ฟังอยู่เขตอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์ติดต่อพี่หมอเย้าเตียงนวดพี่หมอเย้ายินดีส่งให้ฮอดบ้านคือกันหมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเย้า080-755-2210ครับผมก่อนสิมาบอกว่าจากันในช่วงต่อไปมอบความสุขในด่านงานเพลงม้วนๆให้กับคุณผู้ฟังแอบคอยสาวใต้อรไทยยืนใจลอยคอยแฟนสายันสัญญา2งานเพลงครับ

ช่วงแรกของรายการจบผ่านไปสองงานเพลงบนมวลกับรายการลูกทุ่งวันพารวยบ่าววีสีวงเป็นผู้ดำเนินรายการกับผมกราบสวัสดีแฟนเพลงรายการอีกครั้งหนึ่งบ่าวสิเป็นเขตอำเภอหนองหินอำเภอวังสะพุ่งจังหวัดเลยอำเภอผาขาวอำเภอหน้าดวงกับผมที่คุณผู้ฟังรับฟังจากสถานีวิทยุ FM 93.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคนหนองหินครับผมโดยดีเจนุชต้องขอขอบคุณหลายๆที่ให้โอกาสทางทีมงานลูกทุ่งวันพารวยได้นำสิ่งที่ดีๆไปฝากไปตอนพี่น้องแฟนเพลงรายการเขตอำเภอผาขาวอำเภอหนองหินบ่ว่าสิเป็นอำเภอหน้าดวงและก็พื้นที่ที่ใกล้เคียงครับผมบ่อยากให้แฟนเพลงรายการอันเป็นที่รักเอาร่างกายเอาชีวิตไปเสี่ยงไปสัมผัสกับสารผิดสารเคมีอีกต่อไปเมื่อมีคุณอนันต์ก็ต้องเกิดโทษมหันต์ผลข้างเคียงก็สิต้องตามมาเจ็บไข้ได้ป่วยติดเชื้อในขาในแข่งก็มีเพราะฉะนั้นบาวีบ่อยากเห็นแฟนเพลงมีภาวะหรือว่ามีสภาพที่เป็นแบบนั้นครับผมอยากให้แฟนเพลงรายการทุกคนได้ปลอดภัยจากการเหตุการณ์เกษตรบ่ว่าสิเป็นเหตุไห้เหตุหน้าบ่ว่าสิเป็นเลี้ยงสัตว์ต่างๆเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์วันพารวยฝาแดงของเฮาปัญหาหยาในหน้าเขาถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับแฟนเพลงแฟนการเกษตรกรชาวนาเพราะฉะนั้นจิตฮอดคิดถึงวันพารวยฝาแดงเด้อสารสกัดจากธรรมชาติเป็นสารเสริมประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชในนาข้าวกับผมนำไปฉีดนำไปพ่นบ่ว่าสิเป็นยาไข้เขียดยาหั่งกายาเข่านกต้นกกหรือว่าต้นโน่แดงผักปอดผักแวนผักบุ้งยาบางชนิดสารเคมีฉีดผลบ่ได้ผลแต่ว่าเจอวันพารวยฝาแดงของเฮาซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่มีเหลือครับผมตรงนี้คุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพได้เด้อบ่ต้องเอาชีวิตเอาร่างกายไปเสี่ยงไปสัมผัสกับสารผิดสารเคมีอีกต่อไปทางเลือกที่ปลอดภัยทางเลือกที่สดใสมีให้กับคุณผู้ฟังได้เลือกใส่แล้วสำหรับผลิตภัณฑ์วันพารวยฝาแดงตอนนี้ก็ยังถือว่ามีโอกาสฉีดได้แต่ว่าเขาตั้งทองแล้วบ่แนะนําให้เอาไปฉีดครับผมฉีดได้ตั้งแต่เขาเกิดได้20มือขึ้นไปฮอดเดือนนึงหรือว่า2เดือนได้ผลทุกชนิดหญ้าทุกชนิดสิมีอาการติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายต่อต้นเขาต้นเขาฉีดเปียกจังได๋ก็บ่เหี่ยวบ่เฉายังเขียวขจีแบบธรรมชาติอยู่คือเก่ากบเขียดกุ้งหอยปูปลาก็สิกลับมาอยู่มาอาศัยคืนความเป็นธรรมชาติที่ปลอดภัยให้กับสัตว์น้ําคืนความปลอดภัยให้กับตัวเกษตรกรเองด้วยการใส่วันพารวยฝาแดงฉีดหญ้าในหน้าเขาส่วนทางด้านวันพารวยฝาเขียวฉีดหญ้าในไร่อ้อยไร่มันสวนยางสวนปาล์มบ่ว่าสิเป็นสวนหน้าบ้านหลังบ้านฉีดฮอดคิดถึงวันพารวยฝาเขียวใส่มือคนผสมน้ำฉีดอัตราใส่4ฝาตวงต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็อย่าลืมใส่น้ำมันพืชเป็นตัวจับใบ2ฝาแต่ว่าบ่าววีบ่แนะนำให้ใส่4ฝาตวงต่อน้ำ20ลิตรทั้ง16ลิตรก็พอแต่ว่าถ้าหาก20ลิตรใส่หาฝาจึงค่อยสิได้ผลถ้าหากใส่น้อยกว่านั้นสิเกิดอาการเจือจางจนเกินไปนี่คือวิธีใส่ที่ได้ผลคุณผู้ฟังบ่ต้องไปย่านบ่ต้องไปวิตกบ่ต้องไปกังวลว่าสิเป็นสารผิดสารเคมีของเฮาการันตีว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยแน่นอนใส่มือคนผสมน้ำสิปิดหน้าปิดจมูกก็ได้สิใส่รองเท้าบูทหรือบ่ใส่ก็ได้ย่างฉีดเองบ่ต้องไปเกรงใจไผพิสูจน์คุณภาพได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองยาตายเขางามสิ่งแวดล้อมกับปลอดภัยคุณผู้ฟังกับปลอดภัยเลือกใส่วันพารวยฝาแดงฉีดจัดการหญ้าในหน้าเขาวันพารวยฝาเขียวฉีดจัดการหญ้าในไร่ในสวนพอจะฉีดหญ้าตายแล้วอยากให้เขาแตกกกแตกกอห่วงหยักห่วงใหญ่เขียวขจีบ่ว่าสิเป็นมันในไห่อ้อยในไห่บ่ว่าสิเป็นพืชผักพืชพันธุ์ต่างๆเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนให้กับคุณผู้ฟังด้วยการใส่พี่ๆบูสเตอร์ปุ๋ยทางใบเกรด A คุณภาพดีสูตรเข้มข้นเป็นผลงานการวิจัยของประเทศไทยแคนาดาอิสราเอลและก็ออสเตรเลียรวมกันวิจัยค้นคว้าด้วยกันจึงได้ผลผลิตหรือว่าผลลัพธ์ที่เป็นปุ๋ยทางใบคุณภาพสูตรเข้มข้นนำไปฉีดนำไปผลอันใดก็งามอันนั้นครับผมสำหรับพี่ๆบูสเตอร์ของเฮา1ซองฉีดได้ประมาณ10กว่าไหลซึ่งเป็นชนิดผงผสมน้ำใส่เพียงซอนเดียวต่อน้ำ20ลิตรฉีดได้ประมาณ10กว่าไหลเพิ่นบอกว่าฉีดหน้าแล้วให้ฉีดให้แล้วหน้าสำหรับพี่ๆบูสเตอร์ฉีดอันใดก็งามอันนั้นซุมื้อนี้เพิ่นบ่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงในท้องตลาดอีกต่อไปหันมาใส่ปุ๋ยชีวภาพสะดวกสบายหน้าแล้งก็ฉีดได้ฝนก็ฉีดได้หน้าหนาวก็ยังฉีดได้เพราะว่าเป็นการให้อาหารทางใบพี่ๆบูสเตอร์ของเฮามาลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตให้กับคุณผู้ฟังหรือว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อยากให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงโตใหญ่โตไวขายได้ราคาบ่มีโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเบียดเบียนกินอาหารได้ดีนำไข่โตซ่านสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินนำไปผสมน้ำให้ง้อควายเป็ดไก่หมูกินเด้อเขาสิอ้ว

สัตว์เลี้ยงอีกต่อไปแล้วเขาก็ยังสิมีส่วนในการขับไล่แมลงต่างๆให้ไปอยู่บังอื่นบ่มารบกวนสัตว์เลี้ยงบ่มาอาศัยอยู่ในของสัตว์เลี้ยงใส่แล้วปลอดภัยเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติสำหรับจุลทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์คุณผู้ฟังสนอกสนใจอยู่เขตอำเภอหนองหินเด้อถามดีเจสาวหนุดเบิ้งครับผมว่ามีผลิตภัณฑ์ของวันพระรวยหรือบอครับผมหมายเลขโทรศัพท์ของดีเจสาวหนุดเด้อถ้าหากฟังจากสถานีวิทยุชุมชนคนหนองหิน FM 93.00 MHz หมายเลขโทรศัพท์ของสาวหนุด0896225103 0896225103บ่ว่าสิเป็นเขตอำเภอผาขาวอำเภอวังสะพุ่งผู้กระดึงอำเภอหน้าดวงพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าติดต่อมาทางบาวีก็มีทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้านคือกันถ้าหาคุณผู้ฟังอยากได้วันพระรวยฝาแดงไปฉีดไปพ่นหญ้าในหน้าเขาแบบปลอดภัยวันพระรวยฝาเขียวฉีดหญ้าในไร่ในสวนแบบไร้สารผิดหรือว่าอยากได้พี่ๆบูสเตอร์ปุ๋ยทางใบเกรด A คุณภาพดีอยากได้ไข่ตัวซ่านไปผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินอยากได้จุลินทรีย์ไปฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์ในของสัตว์เลี้ยงก็ติดต่อมาทางบาวีได้คือกัน0615907522 0615907522เขตอำเภอแกงคร่อฟังจากสถานีวิทยุ FM 92.00 MHz ติดต่อหนุ่มสุพรรณสาวเจวบ่ว่าสิเป็นเขตอำเภอบานแผ่นอำเภอคอนสวรรค์หนองบ่อแดงเกษตรสมบูรณ์อำเภอผู้เขียวติดต่อมาทางบาวีครับผมสนอกสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าอยากซื้อหาไปใส่เบอร์โทรศัพท์ของบาวีเบอร์หนึ่งเบอร์เดียว0615907522 0615907522บ่ว่าสิเป็นอำเภอหนองเรืออำเภอชุมแพอำเภอคอนสารชัยภูมิผู้ผามานเวียงเก่าผู้เวียงกติดต่อบาวีครับผมคุณผู้ฟังยืนรอหลับอยู่หน้าบ้านใดสำหรับทีมงานวันพารวยทรงให้หอดหน้าบ้านทีเดียวเขาสู้งานเพลงม้วนอีก2งานเพลงคิดหอดบ้านเฮานอแดงจิตรกรรักแท้แต่มาสายเอกราชสุวรรณภูมิ2งานเพลงครับ

สองงานเพลงผ่านไปครับผมกับรายการลูกทุ่งวันพารวยเด้อคุณผู้ฟังฟังแล้วรายละเอียดต่างๆที่บาวีได้บอกได้จาไปแล้วอย่าไปเสียเวลาในการตัดสินใจฟ้าวตัดสินใจนำไปใส่ช่วงนี้ฟ้าลุ่งฝนลุ่งน้ำกำลังหงในหน้าครับผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เดียวที่เฮาสิฟ้าวจัดการหญ้ารายในหน้าเขาบ่ต้องมาแย่งอาหารในหน้าเขาเฮาอีกต่อไปเฮ็ดให้เขาเฮาบ่ใหญ่บ่งามออกหมากออกห่วงมากก็สิบ่ได้เต็มเม็ดเต็มห่วงถ้าหากมีหญ้าไรไปคอยรบกวนรังควานเข้าในหน้าของเฮาเพราะฉะนั้นคิดฮอดคิดถึงบรรพารวยฟ้าแดงเท่านั้นไปดูแลแก้ไขไปจัดงานการหญ้าไรบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหรือว่าหญ้าหั่งกาหญ้าข้าวนกต้นกกต้นโน่แดงผักปอดผักแบนหรือว่าผักบุ้งก็สิมีอาการติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายต่อตนเขาบ่มีอันตรายต่อกุ้งหอยปูปลาแต่อย่างใดเพราะว่าของเฮาบ่แม่นยาฆ่าหญ้าบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีแต่เป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายยาครับผมหญ้าก็สิเกิดอาการติดเชื้อตายคุณผู้ฟังก็ใส่แบบสบายอกสบายใจปลอดภัยไร้สารผิดบ่ต้องไปวิตกไปกังวลว่าสิเบื่อสิเมาสิเหม็นสิฉิวแต่ยังใดออกกลิ่นหอมๆคือผงซักฟอกแม่ใหญ่อายุ60 70ปีแล้วกับสะพายเปรย์ฉีดเองถามว่าวินบ่เมาบ่แม่ใหญ่โอ้ยบ่มีอาการแต่ยังใดฉีดแล้วสบายอกฉีดแล้วสบายใจหายใจกระลงย่างลงถงลงทาลงไหลงหน้าก็บ่ต้องไปกังวลว่าสิมีสารผิดตกค้างในพื้นที่การเกษตรอีกต่อไปเพราะว่าเฮาใส่วั่นพารวยฝาแดงเป็นสารสกัดจากธรรมชาติหญ้าตายเขางามคุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพได้ก็คงสิได้ฮู้ข้อมูลมาเบื้องต้นแล้วครับผมสมัยตะกี้เพิ่นเอิ้นว่าวั่นนอกครับผมวั่นนอกวั่นนอกนี่ล่ะเพิ่นเปลี่ยนชื่อเป็นวั่นผ้ารวยเด้อให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทเกษตรผ้ารวยถ้าหากคุณผู้ฟังเคยใส่วั่นนอกจังไดบ่ว่าสิเป็นเขตอำเภอหนองหินอำเภอวังสะพุงอำเภอหน้าดวงผาขาวบ่ว่าสิเป็นผู้กระดึงวั่นผ้ารวยคือวั่นนอกวั่นนอกคือวั่นผ้ารวยครับผมเพิ่นเปลี่ยนแต่ชื่อแต่เพิ่นบ่ได้เปลี่ยนตัวยาแห้งแต่เพิ่มคุณภาพสูตรเข้มข้นเข้าไปเพื่อฉีดยาให้ได้ผลเพื่อฉีดยาให้คุณผู้ฟังได้ปลอดภัยนั่นก็คือวั่นผ้ารวยนั่นเองครับผมเปลี่ยนสื่อมาจากวันนอกอธิบายให้เข้าใจนิดหนึ่งคุณผู้ฟังสิเกิดข้อสงสัยตะกอนได้ยินแต่วันนอกเนาะวันพารวยมาตะใสนั่นล่ะครับโตแท้ของวันนอกนั่นล่ะเพิ่นเปลี่ยนสื่อซื่อแต่บ่ได้เปลี่ยนคุณภาพบ่ได้เปลี่ยนความเป็นมาตรฐานแต่ยังใดกลับเพิ่มความเป็นมาตรฐานเพิ่มคุณภาพเพื่อให้คุ้มราคาค่าเงินเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ใส่แล้วเห็นผลบ่ว่าสิเป็นฝาแดงฉีดยาในหน้าเขาแบบปลอดภัยไร้สารผิดสีฝาตวงต้อน้ํา20ลิตรใส่น้ํามันพืชเป็นตัวจับใบ2ฝาล้างทั้งฉีดให้ดีๆบ่ต้องให้เคมีตกค้างถ้าหากเคยใส่สารผิดสารเคมีมาแต่ว่าถ้าหากเป็นถังใหม่เฮาก็บ่ต้องไปล้างเฮาก็บ่ต้องไปเสใส่วั่นผ้ารวย4ฝาต่อน้ํา16ลิตรใส่น้ําห้วยน้ําหนองน้ําคลองหรือว่าน้ําบ่อเป็นโตผสมห้ามใส่น้ําประปาเพราะว่าน้ําประปาเพิ่นมีคลอรีนครับผมนั่นก็คือสิ่งที่ต้องห้ามเวลาฉีดหลัง 3:00 น.ก่อน 4:00 น.แรงเงียนหน้าขึ้นเบิ่งฟ้าจักหน่อยถ้าหากฟ้าคึมฝนคึมเฮาก็อย่าไปเสี่ยงฉีดเพราะว่าฉีดปุ๊บฝนตกลงมาปั๊บก็สิบ่ได้ผลเกิดการชะล้างก่อนแต่ว่าถ้าหากฉีด2ชั่วโมงผ่านไปฝนตกแห้งปานใดก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเกิดการจับใบแล้วพื้นที่หน้าวันพารวยฟ้าแดงสูตรฉีดในหน้าเขาพื้นที่หน้าของคุณผู้ฟังต้องมีน้ำห่วงน้ำขังเด้อแต่บ่ถึงกับว่าหลายพ่อท่วมหลังเท้าพ่อเพียงตุ่มมองเฮานี่ครับผมพ่อเห็นหยอดหญ้าแต่ว่าถ้าหากน้ำหลายขนาดหัวเขาเฮากับเป่งออกเปิดออกสะก่อนอย่าไปปล่อยให้น้ำหลายคักแต่ว่าถ้าหากบ่มีน้ำอีหลีบางพื้นที่ก็บ่คือกันเนาะหน้าเขินหน้าโคกครับผมพ่อเป็นดินซุ่มดินเปียกพ่อเป็นปลาข่อนพ่อเป็นชิตมนี่เฮาก็ฉีดได้คือกันแต่ว่าอย่าไปฉีดแห้งสำหรับสูตรฉีดในหน้าเขาฉีดแห้งสิบ่ได้ผลส่วนวั่นผ้ารวยฝาเขียวสูตรฉีดในไร่ในสวนพื้นที่แห่งเท่าใดก็ได้ผลเท่านั้นเพราะว่าของเฮาเป็นสูตรเผาใหม่แต่ว่าพื้นที่ไห้มีความชื้นเฮาก็อย่าฟ้าไปฉีดกับผมรอให้หน้าดินแห้งซะก่อนจึงค่อยเอาวั่นผ้ารวยฝาเขียวไปฉีดขาหญ้าในไห้ในสวนบ่ว่าสิเป็นหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าวายหญ้าค่าเครือตดหมาหญ้าเหี่ยวหมูตายเกลี้ยงบ่มีเหลือใส่มือคนผสมน้ำแบบฝาแดงสูตรในหน้าเขาบ่ต้องไปกังวลบ่ต้องไปวิตกแต่อย่างใดฉีดต้นยางคนต้นยางคนต้นปาล์มก็บ่มีผลกระทบต่อพืชไร่พืชสวนแต่อย่างใดเพราะว่าของเฮาเป็นชีวภาพกลับมีประโยชน์เพราะว่ามีส่วนเฮ็ดให้ดินร่วนซุ่ยเฮ็ดให้พืชดูดอาหารได้ดีครับผมบ่ให้ดินแข็งดินด่านคือเฮาใส่สารผิดสารเคมีบ่มีผลกระทบแต่ยางใดฉีดสวนยางพาราก็บ่เกี่ยวกับต้นยางสิมีปัญหาฉีดสวนปาล์มก็บ่เกี่ยวกับต้นปาล์มสิออกดอกออกผลเพราะว่าของเฮานี่บ่มีผลกระทบต่อพืชไร่พืชสวนแต่ยางใดมีตั้งแต่ผลดีมีตั้งแต่ให้คุณผู้ฟังได้มั่นอกมั่นใจได้สบายอกสบายใจเพราะฉะนั้นบ่ว่าสิเป็นวั่นผ้ารวยฝาแดงหรือว่าฝาเขียวตอบโจทย์สำหรับเกษตรกรผู้ที่ต้องการห่างไกลสารผิดสารเคมีต้องการ
ความปลอดภัยให้กับพื้นที่การเกษตรครับผมเพราะฉะนั้นเปิดอกเปิดใจพิสูจน์คุณภาพวันพระร่วยฝาแดงฉีดยาในหน้าเขาวันพระร่วยฝาเขียวฉีดยาในไร่ในสวนหลังจากฉีดยาตายแล้วอยากให้เขาในหน้าแต่กกแต่กอออกห่วงมากกับห่วงอยากห่วงใหญ่อยากให้มันสัมปันหลังในไห่หัวอยากหัวใหญ่เปอร์เซ็นต์แปลงดีบ่สิเป็นอ้อยในไห่ล่ำอยากล่ำใหญ่เปอร์เซ็นต์น้ำตาลดีบ่ว่าสิเป็นบักผิกบักแฝงบักแตงบักเขือในไร่ในสวนฉีดพ่นด้วยพี่ๆบูสเตอร์เด้อปุ๋ยทางใบสูตรเข้มข้นนำไปผสมน้ำฉีด1ซองฉีดได้ประมาณ10กว่าไร่ฉีดหน้าแล้วไห่ฉีดให้แล้วหน้าเป็นการลดต้นทุนให้กับคุณผู้ฟังบ่ต้องไปเปลืองเงินเปลืองทองในการซื้อหาปุ๋ยเคมีในท้องตลาดอีกต่อไปพี่ๆบูสเตอร์ของเฮาปุ๋ยน้ำสูตรเข้มข้นเป็นผลงานการวิจัยรวมกัน4ประเทศบ่ว่าสิเป็นประเทศไทยอิสราเอลแคนาดาหรือว่าออสเตรเลียครับผมเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ใส่ได้เกิดประโยชน์ที่สุดฉีดอันใดก็งามอันนั้นบ่ว่าสิเป็นข้าวหน้าปังหน้าปีมั่นในไห่อ้อยในสวนบักผิกบักแฝงผลหมากหลากใหม่ต่างๆฉีดพ่นด้วยพี่ๆบูสเตอร์1ซองราคาบ่ทอปุ๋ยเคมี1กระสอบเด้อราคาถือกว่ากันครึ่งต่อครึ่งแต่ว่าปริมาณที่ฉีดได้10กว่าไร่ทีเดียวพิสูจน์คุณภาพได้พี่ๆบูสเตอร์ปุ๋ยชีวภาพสูตรเข้มข้นหรือว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อยากให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแห้งโตใหญ่โตไวขายได้ราคานำไข่โตซ่านสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินไปผสมน้ำให้หมูให้งัวให้ควายให้เป็ดให้ไก่กินเขาก็สิกินอาหารได้ดีไปกระตุ้นในการกินอาหารแล้วก็ไปสร้างภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บบ่ให้สัตว์เลี้ยงเกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่ยังใดอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแห้งโตใหญ่โตไวขายได้ราคาด้วยวันพารวยไข่โตซ่านสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินหรือว่าคุณผู้ฟังประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงคอกสัตว์มีกลิ่นเหม็นบ่ว่าสิเป็นคอกหมูคอกง้อคอกควายคอกเป็ดคอกไก่หมาแมวต่างๆมูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นรบกวนเจ้าของบ่พอไปรบกวนพื้นที่อื่นเพิ่นฉีดพ่นด้วยจุลซีวันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์เด้อจุลซีตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่มีผลกระทบบ่มีอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงแต่ยังใดเมื่อนำไปฉีดไปพ่นแล้วเขาสิไปทำหน้าที่ย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียให้ระเหยขึ้นสู่อากาศเพราะว่าก๊าซแอมโมเนียเป็นสาเหตุหลักเหตุให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นนั่นเองแล้วคุณผู้ฟังกันยังสิได้ปุ๋ยคอคุณภาพดีมีธาตุอาหารสูงหลังจากฉีดพ่นด้วยจุลซีตัวนี้แล้วนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์ก็จะเจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ลดต้นทุนสบายเงินสบายท้องในกระเป๋าอีกครับผมประหยัดเงินประหยัดท้องอีกติดต่อได้ครับผมสำหรับจุลซีวันพระรวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์บ่อสิเป็นยุคเขตอำเภอหนองหินติดต่อดีเจสาวนุชเด้อกับผม FM 93.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุชุมชนคนหนองหินบ่ว่าสิเป็นอำเภอหน้าดวงอำเภอผาขาวอำเภอวังสะพุ่งจังหวัดเลยบ่ว่าสิเป็นอำเภอผู้กระดึงหรือว่าเขตพื้นที่ที่ใกล้เคียงรับฟังได้ติดต่อดีเจสาวนุชกับผมหรือว่าติดต่อบาบี้061 590 7522061 590 7522เขตอำเภอแกงครอฟังจากสถานีวิทยุ FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์บ้านซ้ำมุ่นนาติดต่อหนุ่มสุพรรณสาวเจวก็มีคือกันวันพระร่วยฝาแดงฝาเขียวบอกว่าสิเป็นยุคเขตอำเภอบ้านแท่นคอนสวรรค์น้องบัวแดงเกษตรสมบูรณ์ผู้เขียวชุมแพติดต่อบาวีมีทำงานยินดีส่งให้ฮอดบ้าน061 590 7522061 590 7522อำเภอชุมแพฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองชุมแพบ่ว่าสิเป็นอำเภอหนองเรือผู้ผามานค้อนสารชัยภูมิบ่ว่าสิเป็นเขตอำเภอเวียงเก่าอำเภอผู้เวียงกติดต่อบาวีครับผมทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้านคือกัน061 590 7522 061 590 7522ส่วนคุณผู้ฟังอยู่ทางเขตอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองหานอำเภอเพ่นพื้นที่ใกล้เคียงบ่ว่าสิเป็นอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์ให้ติดต่อพี่หมอเย้าเตียงหนวดเด้อพี่หมอเย้าก็มีทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้านคือกัน080 755 2210 080 755 2210ร้านค้าบ่ว่าสิเป็นขายปุ๋ยขายเคมีพันธุ์ทางการเกษตรสนอกสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเพราะว่าวันพารวยของเฮาสามารถวางจำหน่ายได้ทั่วประเทศแล้วตอนนี้สบายอกสบายใจครับผมสนอกสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายถูกพื้นที่ติดต่อบาวี061 590 7522 061 590 7522
หา22เหลือเบิ่งเวลาของรายการลูกทุ่งวันพารวยเหลือเวลาอีก7นาทีบ่าววีก็สิได้ขออนุญาตถือโอกาสอำลาพาจากคุณผู้ฟังไปสักก่อนสำหรับรายการลูกทุ่งวันพารวยของมื้อนี้กราบขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกพื้นที่ที่ติดตามรับฟังรายการ1ชั่วโมงเต็มๆปิดท้ายรายการด้วยงานเพลงสาวฝนธนสุนทรครับผมพี่ชายชั่วคราวขอคนรู้ใจพี่ใหม่พี่ลำพรจด2งานเพลงนี้บ่าววีขอถือโอกาสอำลาพาจากคุณผู้ฟังไปสักก่อนมื้ออื่นพอกันใหม่10โมงเช้าฮอด11นาฬิกาสำหรับมื้อนี้ขอให้แฟนเพลงรายการทุกเสียงทุกสายจงประสบแต่ความสุขสดชื่นสมหวังตลอดไปบ่าววีศรีวงศ์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล้ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมา
8: ได้ตลอดยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ 30-40 ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: สายตาสั่นสายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
10: ตื่นส าก็อาบน้ำเหตุเปียกมากก็อาบน้ำอยากสิถูขี้ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามโตกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร0916840475
11: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
12: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
13: บุญบังไฟ
14: เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีค่ะชั่วโมงนี้ทุกท่านอยู่กับสาวล่าพาขวัญ นะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ฟังท่านใดมีอาการรู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายบ้างหรือรู้สึกอ่อนแรงตามกล้ามเนื้อหลายคนมองว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ปกติมีหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะเกิดจากการทำงานหนักการใช้แรงการออกแรงเยอะโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวนะคะถ้าใครที่กำลังทำแบบนี้เป็นประจำเป็นบ่อยๆทำอยู่บ่อยๆอาจจะทำให้ร่างกายของเราเกิดการสะสมทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้นะคะดังนั้นใครที่กำลังมีอาการปวดเมื่อยบ่อยๆปวดเมื่อยตามร่างกายให้มันตรวจเช็คดูแลสุขภาพของเราด้วยเพราะว่าอาจจะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคร้ายโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวค่ะกล้ามเนื้อของเรานะคะเมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บกล้ามเนื้ออาจจะเกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อได้ค่ะหากท่านผู้ฟังนะปล่อยไว้นานอาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะขยับร่างกายได้ในทันทีเช่นการที่เราเนี่ยลุกแล้วก็จะโอ๊ยนั่งแล้วก็จะโอ๊ยอย่าปล่อยไว้นานนะคะท่านผู้ฟังมันอาจจะทำให้เป็นการปวดเรื้อรังได้ค่ะวิธีแก้นะคะก็จะมีการนวดการนวดไล่เส้นหรือการนวดแผนไทยที่อาจจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้นะคะอาจจะรู้สึกหายเจ็บหายปวดได้หรืออาจจะเป็นการใช้ความร้อนประคบก็คือการนำลูกประคบสมุนไพรของเราเนี่ยค่ะมานึ่งให้ร้อนแล้วก็นำมาประคบตามจุดที่เรารู้สึกปวดรู้สึกเจ็บอันนี้ก็ช่วยได้เช่นกันหรืออาจจะเป็นการทานยาการฉีดยาการที่ไปหาคุณหมออันนี้ก็ช่วยได้เช่นกันแต่ว่าเราจะต้องระมัดระวังในการใช้ยาจะต้องอยู่ในการดูแลของหมอด้วยนะคะแต่ท่านผู้ฟังคะบางท่านหรืออาจจะทุกท่านก็ไม่ค่อยอยากที่จะไปหาคุณหมอเนาะเพราะว่าอาจจะเจ็บไม่เยอะป่วยไม่เยอะเราก็ไม่อยากไปรบกวนและที่สำคัญเลยพาขวัญคิดว่าอาจจะเป็นการเดินทางด้วยบางท่านก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปหาคุณหมอได้บ่อยๆก็อาจจะต้องรอให้เกิดอาการเจ็บมากๆเราถึงไปเนาะแต่พาขวัญอยากจะแนะนำไม่อยากให้ท่านผู้ฟังหรือพ่อๆแม่ๆเก็บอาการปวดเมื่อยตามร่างกายไว้นานนะคะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็เลยมีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่จะมาแนะนำให้พ่อๆแม่ๆได้รู้จักก็คือน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นน้ำมังคุด ออร์แกนิกค่ะสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ในน้ำมังคุดของเรานะคะน้ำมังคุดตราแซนบุรีจะมีสารสารหนึ่งที่เรียกว่าแซนโทนค่ะแซนโทนจะได้จากการสกัดออกมาจากเปลือกมังคุดนะคะพ่อแม่มีหน้าที่เข้าไปช่วยอาการปวดลดอาการปวดลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือร่างกายตรงไหนที่จะต้องเข้าไปซ่อมแซมตัวสารแซนโทนนี้ก็จะเข้าไปทำให้ไปปรับสมดุลร่างกายเนี่ยให้ดีขึ้นค่ะเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติลองทานดูค่ะท่านผู้ฟังทานง่ายเพียงวันละ1แก้วหรือ30มิลลิลิตรทานแล้วอย่าลืมดื่มน้ำตามด้วยและที่สำคัญเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นเพราะว่าน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่ได้ใส่สารกันเสียไม่ใส่สารกันบูดลองดูค่ะน้ำมังคุดตราแซนบุรีท่านผู้ฟังทุกท่านคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
2: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรามาเริ่มกันด้วยเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับเกิดขึ้นกับตัวคุณประสานแล้วก็ครอบครัวเดิมแกมีอาชีพทำไร่ทำนาแต่เนื่องจากประสบภัยธรรมชาติมากๆเข้าก็เลยอดทนไม่ไหวก็ตัดสินใจพาลูกเมียออกแสวงโชคในทางประกอบการค้าขายอยู่บ้างแกมุ่งหน้าขึ้นสู่จังหวัดกำแพงเพชรเริ่มต้นโดยการถีบสามล้อแดงรับจ้างรับส่งบรรดาพ่อค้าแม่ขายในตลาดโดยได้ค่าจ้างเที่ยวละ2บาทบ้าง5บาทบ้างซึ่งก็พออยู่รอดไปวันๆส่วนภรรยาก็ขายผักสดก็เป็นงานที่มีรายได้ที่พออยู่พอกินแล้วก็อดทนอยู่ได้ถึง3ปีเศษครอบครัวก็เริ่มจะมีความหวังขึ้นคุณประสานบอกว่าคิดว่าท่านทั้งหลายคงจะเชื่อในเรื่องกรรมเรื่องเวรทั้งในอดีตชาติและในชาติปัจจุบันกันบ้างไม่มากก็น้อยซึ่งมันก็ต้องทำให้มีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะต้องนำพาเราไปประสบเข้ายกตัวอย่างเช่นบางท่านอาจจะอยู่ภาคใต้สุดแต่ด้วยเหตุสำคัญคือจะประกอบการค้าขายก็ดีนะหรือว่าความจำเป็นต่อชีวิตครอบครัวก็ดีต้องเดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือสุดเสร็จแล้วก็ไปขับรถชนคนอื่นทั้งที่คนผู้นั้นเขาก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใจอะไรกับเรามาแต่ต้องมาตายทั้งที่เราก็ขับรถด้วยความไม่ประมาทนะอันนี้ยกตัวอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแต่ว่าเรื่องราวของคุณประสานนี่ไม่เหมือนกับคนอื่นแกไม่ได้ไปขับรถชนคนตายแกคิดว่าเป็นเวรกรรมผูกพันกันมาแต่อดีตชาติพอถึงชาตินี้ก็ลงท้ายด้วยการตายเหมือนกันทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อการค้าของภรรยาคุณประสานนี่เขาดีขึ้นงานสามล้อก็มีประจำมากขึ้น จำเป็นที่จะต้องออกจากบ้านเวลาตีสามเป็นประจำทุกๆวันแล้วก็จะกลับเข้าบ้านด้วยเวลาประมาณ18:00 น.หรือว่า13:00 น.เป็นอย่างเงี้ยทุกวันไม่เคยมีเวลาพบปะสังสรรค์กับคนที่อยู่ข้างเคียงเลยเพราะต่างคนต่างก็หากินแข่งกับเวลาก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่เป็นอย่างดีว่าเศรษฐกิจมันเป็นอย่างไรวันเกิดเหตุเนี่ยคุณประสานให้ลูกสาวตอนนั้นอายุ15 ปีกับลูกชายอายุ14 ปีทั้งสองพี่น้องนี่นำเอาหน่อไม้ดองแล้วก็ผักกาดดองจากที่บ้านใส่3 ล้อแดงถีบไปเก็บไว้ที่บ้านในตลาดภายในค่ำวันนั้นขันขากลับบ้านเป็นเวลา20:00 น.แล้วแต่ก่อนจะถึงบ้านก็มีร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ดอยู่ร้านหนึ่งพอสองพี่น้องขี่รถ3 ล้อแดงมาถึงร้านค้าที่ว่านี่น้องชายก็เกิดอยากจะกินน้ำอัดลมขึ้นมาก็บอกให้พี่สาวหยุดแวะซื้อเป๊ปซี่ขวดหนึ่งวันนั้นไม่รู้เป็นอย่างไรตามปกติจะมีผู้คนซื้อของหรือไม่ก็นั่งพูดคุยกันอยู่เป็นประจำที่ร้านนั้นทุกวันแม้เวลาจะ20:00 น.เสร็จเจ้าของบ้านก็ยังไม่ปิดร้านแต่วันนั้นไม่มีคนอยู่หน้าร้านเลยเจ้าของก็ปิดร้านตั้งแต่หัวค่ำคงจะเปิดประตูไม้เล็กๆเอาไว้บานเดียวเมื่อสองพี่น้องชำระเงินค่าน้ำอัดลมแล้วก็ออกมานั่งดื่มที่รถ3 ล้อแดงตรงหน้าร้านค้าโดยไม่ได้สังเกตว่ามีชายคนหนึ่งมาจากตรงไหนก็ตรงเข้ามาหาเด็กทั้งสองด้วยอาการที่มึนเมากลิ่นเหล้าเนี่ยฟุ้งจนรอบตัวชายคนนั้นเสร็จแล้วก็บอกว่าไอ้หนูเอ็งเอารถ3 ล้อไปส่งที่ห้างนาหน่อยคุณน้องก็บอกว่าไม่ได้หรอกลุงห้างนาลุงอยู่ไหนก็ไม่รู้มันอยู่ไม่ไกลหรอกอยู่ตรงนี้เองคุณพี่ก็บอกไม่ไปหรอกลุงงานทางบ้านหนูยังไม่เสร็จผู้ชายคนนั้นก็ยังพูดต่อไปอีกแล้วเริ่มจะมีอารมณ์แต่เด็กทั้งสองก็ไม่ได้เฉลียวใจคนน้องก็บอกไปอีกลุงอยากไปก็เดินไปเองเถอะผมไม่ไปหรอกเมาแล้วก็กลับบ้านไปนอนเถอะลุงจากคำพูดนี้เองซึ่งคนพูดก็ไม่ได้เจตนาจะยั่วโทสะแต่ประการใดก็ทำให้ชายคนนั้นซึ่งเด็กทั้งสองไม่รู้จักเนี่ยมีความโกรธขึ้นมาทันทีโดยที่เด็กชายไม่ทันได้ระวังตัวเพราะนึกไม่ถึงว่าชายคนนั้นจะทำในสิ่งที่ไม่ควรทำขณะที่เด็กชายยกขวดน้ำอัดลมขึ้นดื่มซึ่งเป็นอึกสุดท้ายนั้นชายคนนั้นเอามือตบเปรี้ยงเข้าที่ก้นขวดใบนั้นปากขวดยังคาอยู่ในปากคนผลลัพธ์ก็คือปากคนน่ะแตกเท่านั้นยังไม่พอชายคนนั้นยังคว้าขวดใบเดียวนั้นไปไว้ในมือแล้วก็จะตีหัวเด็กอีกพี่สาวเห็นเหตุการณ์โดยตลอดก็โดดลงจากรถเข้าไปยื้อแย่งขวดน้ำอัดลมใบนั้นกันอุตลุดปากของพี่สาวก็ร้องเรียกให้เจ้าของร้านค้าให้ช่วยด้วยนะช่วยด้วยคนเมารังแกน้องหนูผู้เป็นพี่สาวร้องเรียกอยู่หลายคำมือก็ยื้อแย่งขวดกันเป็นพลวันแต่ก็ไม่มีใครออกมาช่วยหรือว่าห้ามปรามอะไรทั้งที่ชาวบ้านก็ได้ยินเสียงในช่วงเวลาเดียวกันนั้นคนน้องก็สลัดหลุดออกมาได้ก่อนแต่จะเป็นเพราะความตกใจและขวัญเสียก็วิ่งแนบกลับบ้านทันทีโดยลืมช่วยพี่สาวซะสนิทเวลานั้นคุณประสานกับภรรยากำลังนั่งดูทีวีดูข่าวและรอการกลับมาของลูกทั้งสองเพื่อจะได้กินข้าวเย็นพร้อมกันทันใดนั้นลูกชายคนเล็กก็วิ่งหน้าตาตื่นพร้อมกับเลือดเปรอะที่จมูกปากเต็มไปหมดส่งเสียงร้องโลนลานพ่อช่วยด้วยคนเมามันไล่ผมมาเร็วครับมันกำลังปล้ำไอ้ตายไอ้ตายก็คือลูกสาวพี่สาวมาแหละคุณประสานกับภรรยาได้ยินลูกบอกพร้อมกับเห็นสภาพลูกชายที่ตกใจมากประกอบกับลูกสาวก็ยังไม่มาด้วยก็รีบวิ่งออกไปดูพอออกจากประตูรั้วบ้านก็ถึงถนนซอยก็มองเห็นผู้ชายคนนั้นกำลังชุลมุนอยู่กับลูกสาวพอชายคนที่ว่าเห็นก็ละมือจากลูกสาวจะพละหนีคุณประสานก็ร้องถามไปใครวะน่ะภายในใจคุณประสานคิดว่าต้องเป็นพวกวัยรุ่นแถวๆนี้แน่นอนเพราะว่าลูกตัวกำลังเริ่มสู่วัยรุ่นด้วยคิดว่าคงจะเกิดการไม่เข้าใจอะไรกันประกอบกับแกไม่มีเวลาได้ไต่ถามลูกชายพอถามออกไปอย่างนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันที่ลูกสาวสลัดหลุดจากผู้ชายคนนั้นร้องไห้โอ้โหมาด้วยเสียงอันดังแล้วก็วิ่งเข้ามาหาคุณประสานผู้ชายคนนั้นไม่ตอบอะไรได้แต่เงียบก็เดินหันไปหันมาคุณประสานก็ถามอีกเป็นครั้งที่สองทั้งที่อยู่ไม่ไกลประมาณสัก3 วาเห็นจะได้ใครวะอย่าหนีนะทันทีที่พูดขาดคำผู้ชายคนนั้นก็โดดหลบเข้าไปในพุ่มไม้ข้างถนนเป็นพุ่มต้นเข็มซึ่งชาวบ้านก็ปลูกไว้เสร็จแล้วก็เงียบความจริงถ้าผู้ชายคนนั้นจะตอบสักคำว่ากูชื่อนั้นชื่อนี้เรื่องคงไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่เขาโดดหลบเข้าพุ่มเข็ม คุณประสานก็ใจหายวาบเลยคือคิดว่าชายคนนี้ต้องมีอาวุธปืนแน่นอนเห็นท่าไม่ดีก็เริ่มมองหาอะไรก็ได้ที่จะเป็นอาวุธเพราะว่าตอนนั้นมีแต่มือเปล่าให้พอดีกับสายตามองไปเห็นไม้หนา1นิ้วยาวเกือบ2ศอกอันหนึ่งข้างถนนก็เลยรีบคว้าไม้ไว้ในมือทันทีด้วยความรักและสงสารลูกบวกกับความโมโหสุดขีดก็ลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะขึ้นชื่อว่าลูกและเชื่อว่าทุกท่านก็ยังมีความรักไม่แพ้กันเท่าไหร่แกบรรยายไม่ถูกแล้วว่าสภาพตอนนั้นมีความรู้สึกยังไงบวกกับความเสียใจที่คนภายในซอยนั้นจะออกมาช่วยลูกสักคนก็ไม่มีแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นรวดเร็วมากพอแกได้ไม้ไว้ในมือก็ยังถามไปอีกเป็นครั้งที่สามแทนที่ผู้ชายคนนั้นจะหนีไปกลับโดดเข้ามากลางถนนแล้วทำท่าจะชักอาวุธที่สะเอวคุณประสานเห็นอย่างนั้นก็ตัดสินใจโดดสวนเข้าไปเพราะเหลือระยะแค่สองวาเท่านั้นใครไวกว่าก็เป็นได้ฝ่ายได้เปรียบเสร็จแล้วก็ตีผู้ชายคนนั้นด้วยไม้ตีไปทีต้องถูกตรงไหนไม่ทราบรู้แต่ว่าไม้ในมือนี่หักติดมือเลยประมาณหนึ่งศอกเห็นจะได้ผู้ชายคนนั้นก็โดดเข้าคว้าคอคุณประสานด้วยมือซ้ายแกก็ถอยหลังหนีพอมีจังหวะก็ตีไปอีกทีคราวนี้โดนหัวจังๆและผู้ชายคนนั้นล้มลง ทันทีเลย
0: พักสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวร่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีมาเล่าสู่ประสบการณ์ที่ได้ลองทานว่าดื่มแล้วดีขึ้นอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
5: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนักบวชก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค
2: ่ะ
1: วันนี้เราอยู่ในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวนะคะเราอยู่กันที่บ้าน
2: แหลมทอง
1: บ้านแหลมทอง
2: อยู่กับ3
1: อยู่กับคุณแม่อะไรคะคุณแม
2: ่แม่มงกุฎชัยเชษฐา
1: ค่ะก่อนแม่จะมาทานน้ำมงคุดนี่มีอาการเป็นอะไรบ้าง
2: ก็ปวดขาเป็นเบาหวานตาแกเป็นเบาหวานซึ่งให้ตากิน
1: มันเป็นยังไงบ้างคะช่วงแรกที่ทาน
2: ช่วงแรกก็ตอนก่อนตอนทาตาแกจะเป็นแผลที่เบาหวานแผลที่เท้านี
1: ่
2: เวลาใส่รองเท้าแบบนี้มันก็มันกระสีโพงนะ
1: อ๋อมันเสียสีเนาะ
2: เออแล้วแกจะเป็นตลอดได
1: ้ค่ะ
2: มันเริ่มจากการกินมันตั้งแต่เดือนก่อนเกี่ยวเขานะเดือนตุลาเนี่ย
1: ประมาณตุลา
2: ค่ะกินมาเรื่อยๆตอนนี้แผลเท้าแกมันบวมเป็นแผลอยู่เลยแล้วก็บวมเลย
1: โอ้แผลยุบไปเลย
2: แผลยุบเลยจะก็ใส่รองเท้านี่กะบวมโพงอีก
1: แต่ว่าเบาหวานนี่พวกน้ำตาลปกติไหมคะ
2: ครับปกติ130-140ประมาณนี้บวมเกินนี
1: ่แสดงว่ามันถูกกับเบาหวานอยู่เนาะแม่
2: ค่ะ
1: ทานกับลูกนี่กี่ชุดแล้วเนาะ
2: 3
1: เนาะสามสี่
2: แล้วแล้วก็ซื้อเป็นขวดอีกต่างหากทีละขวดแล้วตัวแรกลองทีละขวด
1: ค่ะ
2: ทีละขวดก็มาสั่งกับนู้นเลย
1: มาหาแม่เนาะเพราะว่าดูในประวัติที่แม่ถูกมาสั่งนะ
2: จ้ะ
1: โอ้หลายชุดแล้วก็เลยอยากมาสัมภาษณ์ว่าเป็นยังไง มันก่อนจะมาทานมันรู้สึกยังไงอะไรค่ะ
2: แล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อย
1: ๆเป็นไข้ไหมคะ2-3วันแรกที่ทานปวดตัวไหมปกติเลย
2: แต่แกปวดขาแกกินแกปวดขาแกบอกโอ้ขาปวดวันนี้เดินก็ไม่ยังได้2-3มือที่แรกขวดที่แรกนี่แหละ
1: ค่ะ
2: บ่ค่อยปวดแต่ก่อนมันสิปวดอันแบบว่ากลางคืนนอนเนี่ยเหยียดบ่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้กับปกติแล้วพอขวด2ขวด3มาก็เบาไปเรื่อย
1: ๆอ๋อแต่ตอนนี้ไม่เป็นแผลแล้วเนาะ
2: แผลก็บ่เป็นละ
1: อ๋อดีค่ะค่ะวันนี้ก็รบกวนแม่มงกุฎเท่านี้เพราะว่าลูกอยากมาสัมภาษณ์อยากมาหาขอบคุณนะคะ
2: จ้าขอบคุณค่ะ
1: ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะ
2: จ้าม
1: ีอะไรแบบว่าถ้าแบบแม่ทานแล้วแม่ไม่สบายใจแม่ก็โทรหาลูกตลอด
2: จ้า
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักแม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด1,000บาทแถมฟรี

มก็ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนแล้วอีกอย่างเขาไม่น่าจะมารังแกลูกผมถึงขนาดนั้นเลยผมเองก็คิดว่าเขาเป็นพวกวัยรุ่นขณะที่คุณประสานให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นั้นทางโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็โทรศัพท์มาที่สถานีตำรวจบอกว่าผู้ชายที่ถูกคุณประสานตีด้วยไม้นั่นตายแล้วคุณประสานตกใจมากหน้าชาดิกเนอะเอามือลองดึงใบหูตัวเองดึงแรงๆไม่รู้สึกเจ็บเลยโอ้ยคุณพระช่วยนี่เราฆ่าคนตายด้วยมือเราเองเชียวเหรอแกพูดอะไรไม่ออกเลยเหมือนกับมีสิ่งใดมาขวางคอหอยทำให้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกน้ำตาก็ผ่านจะไหลต้องฝืนให้มันย้อนกลับไหลเข้ากลับไปในหัวอกกันแหละปกติแล้วแม้แต่เป็ดไก่เนี่ยคุณประสานยังไม่ฆ่าด้วยมือตัวเองเลยนับประสาอะไรจะไปฆ่าสัตว์ใหญ่ๆได้และยิ่งเป็นการฆ่ามนุษย์ด้วยกันอย่างนี้แกก็มีความรู้สึกเสียใจมากไหนๆจะกลัวทางกฎหมายบ้านเมืองไหนจะต้องกลัวญาติพี่น้องของผู้ตายและที่สำคัญก็คือบาปกรรมครั้งนี้คงจะสร้างความทุกข์ให้แกอย่างใหญ่หลวงแน่ไม่ต้องรอนานเลยสำหรับบาปกรรมคราวนี้มีผลทันตาเห็นเลยกิจการทุกอย่างที่ทำอยู่และหวังไว้ก็เป็นอันพังทลายลงทันทีจริงอยู่ทุกคนย่อมที่จะมีความคิดเห็นความอยากความคิดชอบและความเห็นแก่ตัวเป็นของตนเองแต่แกก็ยอมรับสารภาพตลอดในที่สุดศาลสถิตยุติธรรมก็กำหนดโทษให้จำคุกเป็นเวลา10ปีที่สุดชีวิตของคุณประสานก็ไม่พ้นไปจากทุกข์ไม่พ้นจากการพลัดพรากจากกันเต็มไปด้วยความผิดหวังท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่น่ารื่นรมเลยเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงแต่ความทุกข์ก็เป็นความจริงของชีวิตที่ไม่มีใครหลบหลีกพ้นคุณประสานบอกว่าจำได้ดีว่าตลอดระยะ40ปีเศษที่ผ่านมาในชีวิตแกก็เพียรทำแต่กรรมดีมาแทบตลอดแต่ก็ต้องมาพบกับความทุกข์ที่หนักที่สุดเข้าจนได้ทั้งที่เราก็ต่างก็ไม่รู้จักกันเลยกระทั่งปัจจุบันนี้แกก็หลับตานึกวาดภาพผู้ชายคนนี้ก็นึกภาพไม่ออกว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงในเวลาที่คุณประสานชดใช้กรรมเหมือนกับเสียงมนุษย์สักร้อยสักพันคนคอยตะโกนก้องอยู่ในโสตประสาทอยู่เสมอว่าเรามีจิตใจเหี้ยมโหดฆ่าได้แม้แต่มนุษย์ด้วยกันอีกทั้งญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายก็ตราหน้าว่าเป็นบุคคลสิ้นคิดขี้คุกขี้ตารางยิ่งหลายวันเข้าอาการก็ยิ่งกำเริบมากขึ้นในที่สุดคุณประสานก็คิดฆ่าตัวตายเพื่อหนีความทรมานหนีทุกๆสิ่งที่มันเป็นความทุกข์คิดว่าถ้าเราตายไปแล้วจะได้ไม่ต้องมารับรู้กับเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคตอีกต่อไปแล้วก็เป็นการบังเอิญหรือว่าจะเป็นด้วยกรรมเก่าก็ยังไม่หมดก็ไม่รู้ได้ปรากฏว่าวันนั้นมีคุณป้าลำดวนซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่คุณประสานให้ความเคารพนับถือมากเพราะก่อนหน้านั้นคุณประสานเคยถีบสามล้อรับส่งแกอยู่เป็นประจำวันนั้นแกกรุณาไปเยี่ยมที่เรือนจำแล้วก็ได้นำหนังสือธรรมะคือหนังสือโลกทิพย์ไปให้เพราะความรักเนื่องจากครอบครัวของคุณป้ารับไว้อ่านเป็นประจำก็เอาไปฝากคุณประสานสามเล่มแล้วก็พูดให้กำลังใจหลายอย่างนะแกก็อ่านแล้วก็ได้รู้ว่าหนังสือโลกทิพย์ได้ให้ความรู้อะไรต่ออะไรหลายอย่างพร้อมกับทำให้เกิดมีความคิดใหม่ๆขึ้นเพราะได้รู้ถึงความเป็นทุกข์ความดับทุกข์กล่าวคือมนุษย์ทุกคนพยายามหนีทุกข์หลบหนีทุกข์กลบเกลื่อนทุกข์แต่การหลบหนีหรือว่าวิธีฆ่าตัวตายเพื่อหนีทุกข์นั้นไม่ใช่ทางแก้หรือว่าดับทุกข์ได้เลยผู้หลบหลีกทุกข์ฆ่าตัวตายเพื่อหนีทุกข์นั้นจึงเท่ากับเดินไปพบกับความทุกข์ใหม่รู้ว่าทุกข์เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นเช่นเดียวกับตัวเราหนีตัวเราเองไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราเองก็เมื่อทุกข์เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นเราก็ไม่ควรกลัวแทนที่จะหนีเราควรจะหันหน้าเข้าหามันจ้องดูแล้วก็ศึกษาสำรวจให้ถี่ถ้วนจนกระทั่งเรารู้ธรรมชาติอันแท้จริงของมันเมื่อใดที่เรารู้จักทุกข์เห็นทุกข์เมื่อนั้นเชื่อได้ว่าเราเริ่มก้าวเข้าสู่ทางเดินอันถูกต้องเพื่อไปสู่ความดับทุกข์ได้ในที่สุดคุณประสานบอกว่าแกก็รู้ต่อไปอีกว่าที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยทำความผิดมาก่อนถ้าเรารู้ตัวเราก็ทำความผิดให้น้อยลงแล้วก็ให้ลดลงไปทีละน้อยแล้วภายหลังก็จะถูกเองนับแต่นั้นมาแกก็ฝึกสมาธิกำหนดจิตใจให้มั่นคงกำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยคำว่าพุทโธเช่นนี้ทุกคืนพร้อมกันนั้นแกก็ยังได้อ่านและเห็นภาพเรื่องของพันเอกพิเศษสนอจินตรัตน์ที่ท่านตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาถึงสองครั้งแล้วก็ตายครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่13มิถุนายน2531แล้วก็ยิ่งมีความเชื่อ

มั่นในพระพุทธศาสนาอย่างสนิทใจแกก็เลยตั้งความหวังไว้ว่าเมื่อวันมีอิสรภาพมาถึงคงจะต้องทำอะไรอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการปลดเปลื้องต่อวิบากกรรมครั้งนี้ให้จงได้เพื่อที่ต่อไปในอนาคตจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันและกันอีกในที่สุดอาการที่หวาดผวาแล้วอาการปวดหัวสมองของคุณประสานก็ค่อยบางเบาลงแล้วก็หายไปในที่สุดทุกวันนี้ถึงแกจะไร้อิสรภาพแต่ก็รู้สึกสบายใจและก็ร่างกายเพราะได้ยาวิเศษจากหนังสือโลกทิพย์เนี่ยมาชุบชีวิตแล้วก็เพิ่มกำลังให้แกอย่างมหาศาลครับ

0: น้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านะบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าจังถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: จ้าจะไก่น้ำมังคุดจ้า
1: จ้าแม่รับกี่ขวดดีคะ
2: อ
1: ัน
2: ขวดหนึ่งก็ได้อยู่บ่จ้า
1: จ้าขวดหนึ่ง360 บาทค่ะถ้าซื้อ3 ขวดจะ1,000 บาทค่ะแม
2: ่จะเอา1,000 บาทเนี่ย
1: จ้า
2: ขวด
1: ใช่เลยจ้าลูกขอชื่อหน่อยค่ะ
2: คือยายไม
1: ่จ้านามสกุล
2: นามสกุลศรีลาลิศ
1: หมู่ที่เท่าไหร่คะ
2: หมู่ที่6
1: หมู่6จ้าบ้านอะไรคะแม
2: ่บ้านโนนสแบง
1: จ้าตำบล
2: ตำบลหนองกวาง
1: ค่ะอำเภอ
2: บ้านม่วง
1: จ้าสกลนครนะ
2: จ
1: ้าแม่เดี๋ยวลูกส่งให้ประมาณวัน2 วันนะคะ
2: จ
1: ้
2: า
1: ค่ะก่อนที่จะมีพัสดุประสงค์จะมีพนักงานโทรหานะคะน่าจะถึงแม่ประมาณวันพุธพฤหัสประมาณนี้นะคะ
2: จ
1: ้
2: า
1: ค่ะจ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะ
2: จ้า
1: ค่ะเดี๋ยวหนูจะใส่ของแถมลงไปให้ในกล่องนะคะแม่
2: จ้า
1: ค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะน้ำมังคุดค่ะ
3: ฮัลโหล
1: จ้า
3: แม่นั่นน้ำเปียกมังคุดบ่นอนเนี่ยเบอร์นี่
1: จ้าน้ำมังคุดจ้ะแม่
3: อ
1: ัน
3: สร้างในเด้อจักสามขวดในเด้อ
1: จ้าสามขวดจ้ะแม่แม่ชื่ออะไรคะ
3: อันแม่ติ๋วแสนที่เห็นแม่เคยสั่งแล้วแค่นึงนี
1: ่โอ้เคยสั่งแล้วใช่ไหมคะแม่อยู่อำเภอไหนคะแม่
3: อำเภอขุนพระว่าเฮาเนี่ยล่ะ
1: โอ้ค่ะแม่เอา3 ขวดเนาะรอบนี
3: ้จ้า
1: จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะแม่
3: จ้าเก็บเงินไป
1: จ้าขอบคุณนะคะแม่ถ้าเร็วสุดพรุ่งนี้นะคะแม่ถ้าช้ามาลืนนะคะ
3: จ้า
1: จ้าแม่รอรับสายหน่อยนะคะแม่ของแถมเดี๋ยวลูกเอาใส่กล่องไปให้นะคะ
3: ของแถมของเก่าเหินไม่ของแถม
1: เดี๋ยวลูกดูให้ค่ะแม่มันมียาหม่องด้วยนะคะรอบนี้เผื่อลูกจะแถมไปให้
3: อันขวดน้อยเฮานี่กินยังไงก่อน
1: ขวดเล็กแม่เอาแช่น้ำอุ่นทานก็ได้ค่ะหรือทานอุณหภูมิปกติก็ได้ค่ะเปิดทานได้เลยระหว่างวันแบ่งทานก็ได้ค่ะหรือจะทานทีเดียวหมดเลยก็ได
3: ้จ
1: ้าแต่ลูกแนะนำให้ทานอุ่นนะคะแม่เอาน้ำร้อนใส่แก้วแล้วก็เอาขวดลงไปแช่ไว้ค่ะแม่พออุ่นๆแล้วเราค่อยเปิดทานค่ะจ้าขอบคุณนะคะ
3: เราอยู่2 ขวดถึงดอกไม่ทันเห็นนะ
1: จ้ารอบนี้เดี๋ยวลูกแถมยามองไปให้ค่ะแม่จะได้ใช้ด้วย
3: จ้ายามอง
1: จ้า
3: จ้า
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: จ้า
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: อ
1: ัน
4: บริษัทน้ำมังคุด
1: จ้าจ้าแม่
4: อันขอตังค์แ
1: ม่จ้าแม่รับกี่ขวดดีคะ
4: เดี๋ยวจะเป็นมิ้นนะนะมัน
1: จ้ะแม่ได้ยินหนูไหม
4: บอกขึ้น
1: มา ได้ยินไหมคะ
4: อันแม่แดงเทพจีนา
1: จ้าแม่ชื่ออะไรนะคะ
4: ชื่อแม่แดงเทพจีราเด็กที่54 หมู่ 5
1: ค่ะบ้าน
4: สังเบนอำเภอนิคมน้ำมูลตำบลนิคมน้ำมูล กลนคร
1: ค่ะแม่แม่ชื่ออะไรนะคะหนูทวนอีกรอบนึงหน่อยค่ะ
4: ชื่อแดงแม่แดงเทพศิริจ้า
1: อ๋อจ้าแม่รับ3ขวดเน
4: าะ3ขวด
1: จ้า3ขวด 1,000 บาทเดี๋ยวลูกใส่ของแถมไปให้นะคะแม่จ้ามียาหม่องกับขวดเล็กสบู่แม่เอาอะไรคะ
4: บ่เอาเท่านั้นหรอกจ้ะก่อน
1: โอเคค่ะเดี๋ยวลูกใส่มาให้นะคะแม่
4: เพิ่งเริ่มต้นใหม่ถ้ามันดีก็จะเอาไปเรื่อยๆนะ
1: จ้าแม่
4: ตามือตานี่นะแม่แดงนะ
1: โอ้จ้าแม่เรารับสายเขาหน่อยนะคะเก็บเงินจ่ายเงินพนักงานแค่ 1,000 บาทนะคะแม่
4: จ้า
1: จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้ถ้าเร็วสุดพรุ่งนี้นะคะ
4: จ้า
1: จ้าขอบคุณมากค่ะแม่
4: จ้า
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมะพุดค่ะ
5: ครับ
1: จ้าม
5: ัน
6: ขวดเล็กอีก3ขวดค่ะแม่
5: ผมเพิ่งทดมีได้อยู่นี่ละ
1: จ้า
5: เห็นคุณบาจริงๆก็เลยอยากได้นะ
1: จ้าพ่อรับกี่ขวดดีคะ
5: อ
1: ัน
6: จ้าแม่ชื่ออะไรคะ
1: รับเป็นโปรโมชั่นไหมคะพ่อ3ขวดแถม3ขวดเล็กค่ะ
5: อ๋อ
1: 1,000 บาทใช่ค่ะ
6: ก็ส่งเป็นวัสดุไปให้นะคะแม่
5: ครับอยากได้จังสันอยู่ครับ
1: จ้าพ่อชื่ออะไรคะ
5: พ่อผัดแกนจัน
1: พ่อผัดใช่ไหมคะ
5: พ่อผัดแกนจันบ้านสวนมอนหมู่ที่6ตำบลเชียงแหว
6: ค่ะ
1: ตำบลเชียงแหว
5: ตำบลเชียงแหวเนี่ยใกล้ๆกันครับตำบลนุ่มจันครับบ้านอันแถบเยี่ยมนี่ละ
1: จ้าอำเภออะไรครับพ่อ
5: นะ
1: อำเภอค่ะ
5: อำเภอกุมภาวาปีครับ
1: อ๋ออยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับพ่อ
5: บ้าน7บ้านเลขที่70หมู่6ตำบลบ้านสวนม่วน
1: จ้าเดี๋ยวลูกส่งให้นะครับพ่อถ้าเร็วสุดน่าจะพรุ่งนี้นะครับพ่อเป็นพัสดุส่งตามบ้านนะจ๊ะ
5: ครับ
1: จ้าพ่อจ่ายเงินเขาแค่ 1,000 บาทนะคะ
5: ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวลูกรีบจะส่งให้ค่ะ
5: ครับครับครับจะมาง่ำไหนเนาะครับนี่เน
1: าะเดี๋ยวเขาจะโทรหาก่อนค่ะพ่อน่าจะเป็นพรุ่งนี้
5: โดยมากผมสิไปบัดชั่วเมื่อย่ำเจ้าหน้า
1: โอ้น่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับพ่อเดี๋ยวเขาโทรหาก่อนนะครับ
5: ครับครับจังสันดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
5: ครับครับครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
7: ที่ร้างวังน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0921 8 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้สาวล่าพาขวัญก็อยากจะมาแนะนำโปรโมชั่นดีๆน้ำมังคุดตราแซมบุรี1ขวดราคาเพียง360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กด้วยนะคะแต่โปรโมชั่นวันนี้พ่อแม่ซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะสามารถซื้อได้ที่ตามจุดขายที่สาวล่าพาขวัญประกาศหรือพ่อแม่ท่านใดที่ไม่สะดวกไปซื้อโทรหาสาวล่าพาขวัญได้เลยสาวล่าพาขวัญจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อแม่ไม่ต้องออกไปซื้อเองก็ได้ค่ะรอรับสินค้าที่หน้าบ้านได้เลยช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดตราแซมบุรีและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ
8: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซมบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMPและผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซมบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: วดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตะยื่นน้ำพันแท
1: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบ้อเอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่มาแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
0: บุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปบัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
1: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589 ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น.
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดปองไปกับไอบอง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: สายตาสั่นสายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
8: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
9: กลับมาได้ตลอดอ้ายสิกอดแบบบ่ทัน เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
10: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
11: บุญบังไฟ
12: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
1: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
13: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็จะมีสาระดีๆจะมาแนะนำให้พ่อแม่ได้ฟังเหมือนเดิมเลยค่ะมีพ่อแม่ท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้หรือระบบขับถ่ายบ้างคะถ่ายยากเจ็บลำไส้หรือเจ็บที่ท้องน้อยเจ็บกระเพาะมีอาการอักเสบภายในสาวล่าพาขวัญได้รับสายจากพ่อแม่ที่โทรมาปรึกษาส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านลำไส้และการขับถ่ายมากๆเลยค่ะพ่อแม่บางท่านบอกว่ามีอาการเจ็บท้องร้อนท้องร้อนลำไส้ต้องทานยาเคลือบกระเพาะตลอดแต่ว่าอยากลองทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีสาวล่าพาขวัญก็เลยแนะนำค่ะเพราะว่าน้ำมังคุดของเรานะคะจะมีสารแซนโทนสารแซนโทนจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบภายในตรงไหนที่มีอาการอักเสบมีอาการเป็นแผลอยู่ภายในร่างกายของเรานะคะน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ไม่ผสมสารใดๆค่ะก็จะท่านผู้ฟังพ่อแม่จะได้รับสารแซนโทนที่สกัดจากเปลือกมังคุด 100% เลยในขวดค่ะสารแซนโทนจะบรรเทาอาการอย่างที่สาวล่าได้แนะนำไปบรรเทาอาการอักเสบภายในและช่วยระบบขับถ่ายให้เราถ่ายได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะบางท่านถ่ายยากเจ็บท้องต้องนั่งนานอันนี้ช่วยได้สาวล่าพาขวัญแนะนำค่ะถ้าพ่อแม่อยากที่จะลองทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีสาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำวิธีทานในครั้งแรกว่าให้ท่านผู้ฟังพ่อแม่นะคะทานเพียงแค่ครึ่งแก้วก่อนเทแค่ครึ่งแก้วเท่านั้นนะคะวันที่2เราค่อยทานเพิ่มขึ้นจนเต็มแก้วเพราะว่าต้องให้ร่างกายของเราได้ปรับสภาพปรับสมดุลก่อนไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบกันนะคะพ่อแม่อย่าลืมดื่มน้ำตามด้วยนะคะและที่สำคัญน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่ผสมสารกันเสียพ่อแม่จะต้องนำน้ำมังคุดที่เปิดแล้วแช่ตู้เย็นด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเรามา
11: เริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
14: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
15: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
16: วัวควายซึ่งเป็นสัตว์มีพระคุณต่อผู้คนอย่างล้นเหลือก่อนถูกเชือดมันถูกจูงเข้าโรงฆ่าแข้งขาทั้งสี่ข้างถูกผูกมัดตรึงกับหลักเสาแน่นตรงจมูกก็ถูกรั้งจนหน้าแหงขึ้นฟ้าขณะที่มันดิ้นครุกครักเพชฌฆาตก็ขึ้นขี่หลังแล้วเสียบมีดปลายแหลมเข้าสะบักไหล่ซ้ายตัดเส้นเลือดใหญ่อีกคนก็ตรงเข้าใช้มีดตัดเอ็นน่องขาหลังทั้งสองข้างมันก็ล้มฟุบคาพันธนาการจากนั้นงานใหญ่ก็เริ่มขึ้นมีการชำแหละควักตับไตไส้พุงออกกองเป็นสัดส่วนตัดข้อแข้งสองขาหน้าสองขาหลังโยนลงตะกร้ากลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งนี่คืออาชีพของคนหากินกับเลือดเนื้อโกคอนเนี่ยกับทิศเคนสองพ่อค้าดังในตลาดบ้านสันทรายอำเภอแม่จันเป็นคู่แข่งชิงดีชิงเด่นต่างทุ่มทุนซื้อวัวควายตุนไว้จนล้นคอกออกมาเต็มลานบ้านวันหนึ่งควายถึกหนอกเต็มคอของโกคอนแตกตื่นวิ่งตะเลิดหนีออกไปจากคอกโกคอนก็เดือดร้อนหนักชวนลูกสมุนออกไล่ล่าหลายวันไปเจอหลักฐานส่วนหัวอยู่ในโรงเชือดของทิศเคนซากเขาสองข้างยาวงองงเห็นชัดเจนแล้วก็จำได้แม่นยำตรงปลายเขาที่ทำเครื่องหมายไว้โกคอนก็ชี้ตรงซากหัวไอ้ทิศเคนข้าจำได้ว่านี่ควายของข้าชัดๆทิศเคนไม่น่าทำกันอย่างนี้เลยเรามันคนอาชีพเดียวกันแท้ๆทำได้ยังไงโอ้ยควายก็เหมือนควายเขาก็เหมือนเขาโกไม่น่ามาทึกทักว่าเป็นซากควายของโกนี่มาปรักปรำกันชัดๆนะข้าไม่ยอมนะทำไมกูจะจำไม่ได้ไอ้ถึกตัวนี้มันอ้วนใหญ่กว่าเพื่อนเขาวางคิวแล้วว่าจะฆ่ามันวันออกพรรษานี่แหละเสร็จแล้วโกคอนก็เรียกนักข่าวมาถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานโดยที่ทิศเคนไม่รู้เรื่องโกคอนประกาศห้ามเคลื่อนย้ายกะโหลกควายตัวนี้เด็ดขาดขอให้มันอยู่ที่เดิมตรงนี้ส่วนทิศเคนก็เหลี่ยมจัดไม่แพ้กันอาศัยว่ามีญาติใกล้ชิดฝ่ายภรรยาเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ก็เลยชิงไปแจ้งความเอาเรื่องกับคู่แข่งร้อยตำรวจเอกเงินเจ้าของคดีมาถึงที่เกิดเหตุเห็นเขาควายอยู่ทนโทษตราช่างหลังบัลลังก็เริ่มเอ็นเอียงเข้าหาฝ่ายญาติพี่น้องลืมดาวบนบ่าไหลว่าตัวเองมีศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กระซิบสั่งให้ทิศเคนทำลายหลักฐานด้วยการทุบเขาทิ้งไปเสียข้างหนึ่งแค่นี้ฝ่ายตรงกันข้ามก็เสียขวัญแล้วทางโกคอนเมื่อมาเห็นหลักฐานหายไปข้างหนึ่งก็รู้ทันทีว่าเป็นแผนอันชั่วร้ายของร้อยตำรวจเอกเงินญาติผู้น้องของภรรยาทิศเคนสำนวนการสอบสวนต่างๆก็คงจะพลิ้วไปตามปลายปากกาอย่างไม่ต้องสงสัยแต่อย่างไรก็ตามโกคอนก็มั่นใจในภาพถ่ายที่ออกตีพิมพ์หราบนหน้าหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานมัดตัวคู่กรณีพร้อมกับขอภาพถ่ายสดจากกล้องนักข่าวไว้อีกหลายชุดมั่นใจว่าจะชนะคู่กรณีได้ข้าที่โกคอนเคยบวชเรียนมาหลายพรรษาน้อมเอาธรรมะของพระพุทธองค์นำมาปฏิบัติในยามที่หัวใจลุกเป็นไฟก็ทำให้ทิศเคนลดทิฐิลงได้บ้างง่ายๆเลยแค่อ้างว่าลูกน้องฆ่าควายผิดตัวโดยยินยอมชดใช้ให้ตามราคาควาย 1,500 บาทเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีก่อนเทียบกับเงินสมัยนี้ก็ตีราคาก็ตกประมาณ 40,000-50,000 บาทโก โกคอนนั้นเป็นคนฉลาดมีความละเอียดอ่อนเคยเรียกตัวมือเชือดของทิศเคนมาตะล่อมถามจนทราบความจริงว่าควายของตัวเองหลงฝูงมาติดตัวเมียของทิศเคนจริงทิศเคนได้สั่งให้มือเชือดจัดการเป็นความลับเร่งด่วนผ่านมาหลายวันจนกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วเหลือแต่ซากเขาดังกล่าวมาในเมื่อเหตุผลของโกคอนมีน้ำหนักมากกว่าทิศเคนก็ยินยอมที่จะตัดปัญหาชดใช้ค่าเสียหายให้มันจบๆไปเพราะว่าเบื่อค้าความนะขึ้นโรงขึ้นศาลใช่ว่าจะจบในวันๆต้องเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องตามศาลนัดเรื่องราวที่สับสนมาแต่ต้นก็เริ่มคลี่คลายปมไปในทางที่ดีลูกผู้ชายก็สัมผัสมือกันอย่างมั่นเหมาะนะมาตั้งวงกงเล่ากันจนค่อนรุ่งตื่นเช้าขึ้นมาเรื่องราวของควายถึกกลับบานปลายพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อปากของฝ่ายหญิงยาวกว่าปากกานางลำพองเมียตัวแสบของทิศเคนประกาศกล้าวไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่ทิศเคนรับปากแล้วโผล่ทนาไปทั่วหมู่บ้านว่าตัวเองไม่ได้ทำไม่มีความผิดเรื่องอะไรไปเสียทีคนอื่นง่ายได้ถ้าไม่เชื่อกูจะต้องหย่าขาดเลิกเป็นผัวเมียกันทันทีทิศเคนน่ะตกเป็นทาสเมียมาแต่ไหนแต่ไรแล้วทิศเคนก็จำเป็นต้องหงอคอหดตามลมปากเมียเอาสู้เป็นสู้ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกนรกอยู่ในใจขอสู้กันถึงชั้นศาลสู้กันถึงฎีกาโกคอนเนี่ยเป็นคนนิ่งหนักแน่นเมื่อฝ่ายหนึ่งท้ารบก็ขอรบด้วยรอยยิ้มไม่หวั่นไหวต่อคำขู่อันเป็นลมปากของนางลำพองใครก็รู้ว่าหญิงหลายวัดหลายโบสถ์คนนี้แม้แต่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลยังไม่อยากจะรับสังฆทานด้วยซ้ำเข้าวัดไหนก็ตำหนิพระประธานวัดนั้นใครอยากจะร่วมสังฆกรรมด้วยแต่อย่างไรก็ตามโกคอนแม้จะเห็นรูปคดีมีแต้มเหนือกว่าก็ไม่ได้ประมาทพลาดพลั้งก็เลยไปร้องขอความเป็นธรรมกับนายตำรวจสารวัตรใหญ่ขอเปลี่ยนตัวร้อยตำรวจเอกเงินเจ้าของคดีที่มีเงื่อนงำร้องขอให้นายตำรวจคนใหม่เป็นเจ้าพนักงานสอบสวนโดยเชิญตัวนายเบิ้มมือเชือดของทิศเคนมาสอบปากคำเมื่อเห็นว่าคำให้การของนายเบิ้มเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก็เลยถูกกันตัวไว้เป็นพยานปากเอกเมื่อเรื่องทะลุเข้าบ้องหูของนางลำพองบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ว่าจะจบกันบนโรงพักเท่านั้นงานนี้แพ้ไม่ได้เด็ดขาดอำนาจมีอยู่ในมือก็คือเงินเป็นตัวชี้วัดนางลำพองวิ่งถึงตัวจังหวัดเชียงรายว่าจ้างทนายความชั้นหนึ่งมีชื่อเสียงระดับส.ส.ดังในสมัยนั้นการต่อสู้กันชั้นศาลนางลำพองต้องเสียค่ากินค่ายานพาหนะค่าทนายจิปาถะสู้กันหลายนัดเรื่อยมาจนแทบไม่มีเงินเหลือซื้อบัวควายมาชำแหละ
11: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซมบุรีมาให้พ่อแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
17: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำทุก

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ค่ะวันนี้สาวล่าพอขวัญก็มาอยู่กับคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรคะแม
2: ่กองสีสาอุบล
1: โอ้แม่กองสีสาอุบล อยู่บ้านอะไรนะคะนี่อันนี้เราอยู่บ้านหมู่บ้านอะไรคะแม
2: ่หมู่5บ้านน้องแวงหมู่5
3: ค่ะแล้วก็อยู่ที่บ้านหนองแวงหมู่5ตำบลชัยวานอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรนะคะ
1: จ้ะลูกอยากถามแม่ก่อนแม่มาทานน้ำมังคุดนี่เป็นอะไรมา
2: ปวดขา
1: จ้ะ
2: ยังข้ามไรหมดเลย
1: อือ
2: ซี่ขา
1: ค่ะ
2: นี่หาตี
4: แค่ไหนนี่นะแค่ไหน
2: ก็จากโรงพยาบาลมาหลายยังไม่ได้เลย
4: มันแค่เป็นปวดไหลย้อนมันเป็นสะดวก
2: ปวดไหลย้อนกินไปสะดวงกับเอ็น
1: อู้จ้าแม่
2: อันนี้แม่ก็เลยมากินยาอันนี
1: ้จ้า
2: ปวดหนึ่งปวดสองแม่ยังได
1: ้อู้จ้า
2: อันนี้แม่ก็ยังเห็ดยุ่งเสือสะเก็ดยังไม่ไถ่ที่ไม่ยังไม่ไถ่ยังอยู่กับลอย
1: อู้จ้า
2: สะเก็ดยังเสือเลยก็เลยไม่สร้างแม่กับเห็ดแบบนี้ไม่หมดเลยแม่หมดเลยดิ
4: ยาไอ้นั่งมันคือสิข้าวกินเดี๋ยวมันปวดหลาย
1: ตอ
4: นนี้เอาโต๊ะไปมันสิมันอยู่ไปค่อยเล่นไปเล่ไม่ได้กินติดต่อกันงั้นผู้เฒ่าหั่นออก
1: โอ้จ้าแม่แต่พ่ออ่ะ
4: งั้นผู้เฒ่าอันนั้นผู้เฒ่าออกสิก็เอามาให้เฒ่าทีละ3ขวดกว่าน้อยอีก3ขวดจังซี่นะ
1: จ้า
4: บ่เล่มาเฒ่ากินอยู่วันมันเหมือนเอาซุปเอามา
1: จ้า
2: พุทธมือ
1: พุทธมือจ้ะ
2: ท่านมด
1: จ้ะตอนแม่ทานครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะขวดแรกมีอาการเป็นยังไง
2: แม่เลยกินอยากกินเข่าไหมกินข้าวเข่าแม่ยัง
1: จ้ะ
2: มาปั๊บมันมีเจ้าคืออ้วนใช่ไหมเมื่ออ้วนจะได้พ่อออกจากความเข่าก
1: ินแล้วมังคุดแล้วกินข้าวแซ่บเนาะ
2: นั่นเลยส่วนเดียวส่วนเดียว
4: นั่นทายก็ง่ายกินเข่าก็แซ่บแต่ว่าบ่มีเงินก็เลยบ่ไปเอาก็เลยก็บ่โทรอีกสินะ
1: โอ้จ้าพ่อ
4: เลขขาดไปนะ
1: จ้าพ่อ
4: กูละเงินเดือนกูเท่าก็สิโทรมาจักสุดติอยู
1: ่จ้า
4: ไปกินต่อไปเรื่อยๆนะ
2: จ้าแม่ก็เป็นยังได้ตลอดยังอันนางใจเฮียนออกไปห้อยรถก็ได้อยู
1: ่โอ
2: ้มาแรงตอนแรกต้องให้กินนี่แหละซีค้าไปค่ากินดินไป
1: จ้าแต่ว่าก็มีแรงขึ้นน้อยไม่น้อยทานน้ำมังคุด
2: นี่ไม่แห้งเยอะ
1: จ้าม
2: ันมองนี่ก็มองเสียยาอันนี้ก็เจ้าปวด
4: แต่ช่วงนั้น
2: แม่ไม่กินอะไรแม่เลย
4: ถามกินแต่เขา
2: เที่ยงเล่นอยู
4: ่เขาจะอยากเขาไปเพราะว่านั่นแ
1: น่กินน้ำมังคุดแล้วอยากกินข้าว
2: นั่นชัวร์เดียวชัวร์เดียวก็เจอโอ้ยเป็นสิ่งที่เป็นที่อ้วนแท้เนาะ
1: แล้วลิสิดวงแม่หายไหมคะมันหายหรือยัง
2: จักจังหวะหายว่าหายแต่ว่าแม่ก็ทายไงก็เกาอยู
1: ่
2: ทายไง
1: กินแล้วทายง่าย
2: อืม
1: จ้าตอนนี้ก็
2: แม่ก็กินเสื้อเด็กก็กินน้ำตั้งกับหัวไตเนาะกินน้ำกับของน้ำ
1: จ้า
2: ก็จะกินก็จะกินกินน้ำลงของน้ำลง
1: จ้าแม่จ้าวันนี้ก็มาเยี่ยมยามคุณแม่เพราะว่าเห็นกินน้ำมังคุดมาตลอดเลยขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับหนูไปนานๆนะ
2: เป็นการควบอยู่ความเต่าเบาเนี่ย
1: สาธุค่ะแม
3: ่น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุง ที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
1: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
3: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
5: ก็จำเป็นต้องยกที่ดินที่มีอยู่เกือบ50ไร่ทยอยเซ็นโอนให้ทนายคราวหนึ่ง10ไร่20ไร่ยิ่งใกล้ปิดคดีทนายก็ยิ่งทวีเกมรุกให้ความหวังชนะเด็ดขาดชนะแน่สร้างขวัญกำลังใจให้นางลำพองซึ่งกำลังบ้าบิ่นยังไงก็แพ้ไม่ได้มีหนทางใดที่จะบี้คู่กรณีให้หงายหลังได้นางเป็นเทกระเป๋าไม่อันก่อนจะสู้กันถึงชั้นศาลนั้นทั้งสองฝ่ายกล้าสาบานต่อพระเจ้านั่งดินองค์ศักดิ์สิทธิ์ว่าใครผิดขอให้พลันวินาศจิบหายหรือว่าตายก่อนเวลาอันสมควรก่อนจะเบิกความต้องยืนอยู่บนโพเดียมกล่าวคำสาบานต่อหน้าหัวหน้าผู้พิพากษาว่าข้าพเจ้าขอสาบานตนต่อพระเจ้าตนหลวงพ่อขุนงำเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอเบิกความต่อศาลด้วยความสัตย์จริงทั้งสิ้นหากข้าพเจ้าเอาความเท็จมากล่าวแม้แต่น้อยก็ขอให้มีอันเป็นไปและมีความวิบัติทั้งปวงถ้าข้าพเจ้ากล่าวความจริงต่อศาลก็ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญทิดเคนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขอสู้คดีในชั้นต้นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดข้อหาลักทรัพย์ซ่อนเร้นแล้วก็ทำลายหลักฐานทิดเคนขอประกันตัวออกมายื่นอุทธรณ์อยู่ได้ไม่นานก็ล้มป่วยแต่นางลำพองไม่ยอมเชื่อว่าป่วยเนื่องมาจากคำสาบานไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์มันก็มีเกิดแก่เจ็บตายใครจะหนีพ้นเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นธรรมชาติก็เที่ยวโพลธนาไปทั่วบ้านทั่วเมืองคนก็พูดกันว่าคนเราจะล้มป่วยยามใดก็ตามเกิดมาล้มป่วยเอาตอนกินน้ำสาบานนี่สิย่อมตกเป็นขี้ข้าชาวบ้านเขาอยู่วันยังค่ำถ้ายอมชดใช้ซะแต่ทีแรกเรื่องมันก็จบไปตั้งนานแล้วนี่แหละนะปากคนแสหาเรื่องเข้าตัวครอบครัวเดือดร้อนอับอายขายหน้าทิดเคนถึงกับตรอมใจตายในเวลาไม่นานนักเกิดมีเรื่องถกเถียงเรื่องถือเลิกถือยามเผาผีวันไหนดีตามมา8ค่ำบ่ดีต้มเหล้า9ค่ำบ่ดีเสียผีวันอังคารเผาผีบ่ดีวันอังคารในชาวบ้านคัดค้านถือว่าเป็นวันแรงเป็นวันคึด ชาวบ้านกลัวกันนักหนาไอ้คึดตัวเนี้ยคนทางเหนือเขาแปลว่าอาเพศคือเกิดเหตุผิดปกติอาจจะมีเหตุเป็นไปต่างๆนานาแต่ว่าเจ้าภาพคือนางลำพองไม่ยอมเชื่อใครทั้งนั้นต้องเผาทิดเคนให้ได้ยังไงก็ต้องเผาวันอังคารนี่แหละโดยอ้างว่าเก็บไว้นานเน่าเหม็นเปล่าๆสิ้นเปลืองเงินทองอีกหลายเท่าตัวเมื่อเจ้าภาพในยืนยันอย่างนั้นก็ไม่มีใครกล้าขัดคอขัดใจประกอบกับยุคสมัยนั้นยังไม่มียาฉีดกันเน่าเหม็นก็ตกอยู่ในภาวะจำยอมอ้าววันอังคารก็วันอังคารดูสิว่าคำว่าวันอังคารไม่ดีเผาผีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังชาปนกิจศพทิดเคนเป็นเท่าฐานควันลอยออกมาจากปล่องเมนพระก็สวดส่งวิญญาณเสร็จชาวบ้านก็ต่างทยอยเดินทางกลับพลันก็ได้ยินเสียงร้องไห้โหยหวนเป็นเสียงผู้หญิงดังก้องมาจากบนบ้านหลังสูงตะโกนบอกชาวบ้านที่แตกตื่นวิ่งมาตามเสียงอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเสียงนั้นบอกว่าลุงนูนดิ้นตายท่ามกลางการตกตะลึงต่อผู้พบเห็นเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยมาก่อนอยู่ดีๆก็มาตายซะอย่างนั้นเก็บศพนายธรรมนูนหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันง่ายๆว่าลุงนูนนั่นสวดอภิธรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วก็นำไปเผาที่ป่าช้ากลับเข้าบ้านยังไม่ทันนั่งคลายร้อนก็มีคนตะโกนโบกเวกไอ้นบตายอีกคนแล้วอ้าวตายอีกคนแล้วเหรอหมาก็ตายอีกตายช่างมันเถอะหมาน่ะช่างได้ยังไงหมาตัวนี้มันเป็นคนชื่ออีหมาอีหมามันตายศพแล้วศพเล่านับได้ 8-9 ศพในหมู่บ้านเดียวกันภายในเดือนเดียวตายเหมือนถูกฟ้าผ่ายังกับผีหาลงกินเมืองชาวบ้านล้มตายเป็นเบื่ออย่างนี้ถือว่าเกิดอาเพศนะเกิดเหตุผิดปกติแล้วบอกแล้วเตือนแล้วว่ามันคึดเห็นไหมที่คนเก่าคนแก่เขาถือกันนักถือกันหนาวันอังคารบ่ดีเผาผีไม่เชื่ออย่าลบลู่พ่อน้อยอดีตผู้ใหญ่บ้านสามเติมเขาให้อีกชาวบ้านแทบไม่มีเวลาทำมาหากินมัวแต่ไปงานศพไม่จบสิ้นมันเป็นภาวะจำยอมที่ต้องช่วยกันตามขนบธรรมเนียมประเพณีจะละทิ้งปล่อยให้เน่าเหม็นย่อมเป็นไปไม่ได้คนเรามีวัฒนธรรมมีสติปัญญาและมีความรู้สึกอันดีงามต่อกันก็ต้องสานต่อสืบต่อสิ่งดีงามนั้นไว้แล้วในเมื่อเกิดเหตุอาเพศอย่างนี้จะมีวิธีใดจะแก้ไขปัดเป่าให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขนิมนต์พระมาสวดถอนทั้งสี่มุมบ้านดิอาจารย์หนานแก้วแกบอกขึ้นในงานศพเย็นนั้นชาวบ้านก็ร่วมมือร่วมใจกันแต่งดาข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนนิมนต์พระมาสวดดังกระหึ่มไปทั่วมุมบ้านอาเพศเหตุร้ายถึงได้สางซาลงแต่ยังไงนางลำพองก็ยังเดินหน้าเชิดขึ้นฟ้าข้าไม่เชื่อใครทั้งนั้นเนี่ยกลับเข้าบ้านหนีเข้ากระท่อมที่ปลูกในที่ดิน50ตารางวาคือสู้คดีจนเหลือแต่ที่ดินแค่นั้นแหละแถมเป็นที่ดินตาบอดหรือว่าทางตันอยู่สุดซอยรถราไม่สามารถเข้าออกสะดวกที่ว่ากันว่าอาชีพฆ่าวัวฆ่าควายจะมีเงินมีทองก็ช่วงที่เลือดยังแดงฉานเท่านั้นเลือดแห้งเมื่อไหร่หน้าก็แห้งเมื่อนั้นตัวอย่างมีให้เห็นรายไหนรายนั้นแต่ถ้าผู้ใดยึดอาชีพนี้อยู่ไม่รู้จะเวียนหาอาชีพอื่นมารองรับก็จงหมั่นทำบุญทำทานเป็นการแก้กรรมไปในตัวกรรมนั้นจะได้ทุเลาเบาบางลงมีคนบอกว่าอาชีพที่พวกเขาถนัดหรือว่าต่อยอดมาจากบรรพบุรุษนั้นไม่ใช่คนใจบาปหยาบช้าหากมันเป็นไฟบังคับมันบีบให้ต้องทำอันนี้เลิกได้ยากความจำเป็นเพื่อความอยู่รอดใครเล่าอยากจะอยู่อย่างอดอยากหิวโหยหนีไปเป็นขอทานในเสื่อมเสียศักดิ์ศรีแต่อย่างไรเสียก็ไม่ได้สนับสนุนให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ดีเพราะสัตว์มันก็รักตัวกลัวตายเหมือนกับคนเราทางที่ประเสริฐที่สุดก็คือทำบุญทำทานด้วยความบริสุทธิ์ครับเจ้ากรรมนายเวรรออยู่พร้อมที่จะให้อภัยกับทุกคนที่รู้สึกสำนึกได้ว่าตัวเองได้ถลำลึกทำบาปลงไปมากแล้วครับ

0: 0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: มังคุดค่ะ
1: ฮัลโหลจ้า
2: จ้า
1: จ้าแม
2: ่แม่สาวละบ่
1: จ้าใช่จ้า
2: จ้าแม่ก็คุดนะ
1: โอ้จ้ารับชุดหนึ่งนะคะแม่
2: จ้า
1: จ้าลูกขอชื่อแม่หน่อยค่ะแม่ชื่ออะไรคะ
2: แม่หนู
1: แม่หนูนามสกุล
2: ฤทธาภูมิ
1: จ้าหมู่ที
2: ่หมู่สี่
1: หมู่สี่อยู่บ้านอะไรเนาะ
2: บ้านหนองบัว
1: จ้าตำบล
2: ง่ายดี
1: จ้าอำเภอ
2: หนองแสงเฮาละ
1: อำเภอหนองแสงเนาะ
2: จ้า
1: จ้าจังหวัด
2: อุดร
1: อุดรธานีจ้าลูกจะส่งไปให้เป็นพัสดุแม่รอรับสายหน่อยนะคะเก็บเงินปลายทาง 1,000 บาทนะคะแม
2: ่แม่ตั้งมากินชุดนึงแล้ว
1: โอ้จ้าทานแล้วเป็นยังไงเนาะกินไปแล้วชุดนึง
2: ก็ว่ามันเบาขึ้นแล้วก็แม่ขอโทษ
1: จ้าแม่ป่วยเป็นอะไรถึงได้มาทาน
2: ปวดหัวเข่า
1: ปวดหัวเข่า
2: จ้า
1: ตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแม่
2: อืมแม่ก็ย่างไปกันแล้ว
1: โอ้จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งไปนะคะ
2: จ้า
1: ค่ะขอบคุณนะคะแม่ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: จ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้า
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
3: จ้าอันสันนันซื้อจานมังคุดมาน่ะนะค่ะเขากินยังไงคะเนี่ย
1: อ๋อแม่ซื้อตามร้านค่ะร้านใช่ไหมคะ
3: จ้า
1: จ้าให้เริ่มทานพรุ่งนี้เช้านะคะแม่กินมันจะมีแก้วใช่ค่ะตื่นนอนแล้วทานเลยค่ะแม่แม่เห็นแก้วเล็กๆไหมคะที่มันอยู่ในกล่อง
3: จ้าแก้วพลาสติกเหรอคะ
1: ใช่ใช่ค่ะเทน้ำมังคุดให้เต็มแก้วเลยนะคะมันจะมีขีด30 ซีซี
3: โอ้
1: ค่ะทานได้เลยคุณแม่ทานเป็นโรคอะไรคะป่วยเป็นอะไรคะ
3: เป็นโรคปวดเส้นปวดเอ็นแล้วค่ะเป็นหลายโรคค่ะท่านน่ะกินได้ okay. มาทานหลายโรคหมด
1: ทานได้ค่ะแต่ว่าให้ทานแค่วันละ1แก้วพอตอนเช้าอย่างเดียวค่ะ
3: ค่ะ
1: ถ้าเปิดขวดแล้วก็อย่าลืมเอาใส่ตู้เย็นนะคะ
3: จ้า
1: ค่ะแล้วก็อย่าลืมทานน้ำเปล่าตามด้วยเยอะๆนะคะ
3: ค่ะ
1: ค่ะ
3: แต่ว่าป้าน่ะมันนั้นน่ะแม่นั้นกินไม่เป็นนะแกกินหลังอาหารหรือก่อนอาหารนะโทรมาดูก่อนจุดเบอร์โทรไว้อยู่นะที่โฆษณาทั้งคืนน่ะนะคะ
1: ค่ะอยู่อำเภอไหนคะ
3: คุณนะคะฮะ
1: คุณแม่อยู่อำเภอไหนคะ
3: อำเภอพันนานิคม
1: พันนานิคมจ้าจ้าจ้าทานแค่วันละ1แก้วนะคะตอนเช้าแล้วก็3ถึง4วันแรกเนี่ยหรือว่าทานขวดแรกเนี่ยมันจะมีอาการปวดตัวแล้วก็เหมือนจะเป็นไข้นะคะนี่คือปกตินะคะเพราะว่าร่างกายเรากำลังปรับสมดุลจ้าถ้าเกิดว่าเป็นไข้หนักๆเลยอาจจะทานยาหมอด้วยก็ได้ค่ะแต่ว่าทานน้ำมังคุดก่อนแล้วก็เว้น1ชั่วโมงค่อยทานยาหมอนะคะ
3: จ้า
1: ค่ะค่ะแม่ถ้าเกิดว่าไม่สบายใจโทรหาหนูได้ตลอดเลย
3: จ้าถ้าแม่กินถูกนะแม่ก็จะสั่งอีกนะคะสั่งทางเคอรี่นะ
1: เดี๋ยวได้ค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
3: นี่นะแม่ซื้อมาทดลองดูก่อนนะ
1: โอ้จ้าแม่ไปซื้อร้านไหนมาคะ
3: อันร้านนั้นอะไรร้านนั้นลุงเรืองเพศสัตว์นะอยู่ปัตตานะ
1: ลุงเรืองเพศสัตว์อ๋อค่ะค่ะ
3: ร้านหมอนางมานะเก็บเป็นหมอแต่ก่อนนะ
1: โอ้จ้าแม่ค่ะโอเคค่ะแม่
3: นางวิทยุโฆษณานะแม่ละปวดแม่เป็นหลายโรคหัวใจโรคความดันเบาหวาน
1: โอ้ทานได้ค่ะแม่แต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนึงนะคะ
3: จ้ะอันนี้มีคนหนึ่งแนะนำให้กินเขาบอกว่าเขาหายหมดเลยเขาบอกว่าเขาเป็นลิ้นสะดวงเป็นกระเพาะเป็นอะไรนั่นดีหมดเลยเขาเจ็บปวดเส้นปวดเอ็นนะ
1: โอ้จ้ะ
3: ไปซื้อมากินค่ะ
1: โอ้ค่ะแม่
3: แกบอกว่าแกกินแล้วก็แกดีหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะก็ยังกินอยู่แกบอกนะ
1: จ้าต้องทานต่อเนื่องค่ะแม่จะได้สุขภาพแข็งแรงค่ะค่ะแม่ขอบคุณนะคะ
3: แม่ก็เลยไปซื้อมากินลองดูถ้าแม่ถูกแม่ก็จะสั่งนะจะสั่งมาทางบริษัทเขานะ

0: ได้ได้เลยค่ะแม
1: ่
0: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีจ้า
2: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ

0: พี่น้องท่านผู้ฟังครับเพิ่นว่าแถวอีสานถิ่นบ้านขั้นบ่ขั้นกับพ่ออยู่เพิ่นว่าทั้งปู่ป่าแม่งอ่อนที่ซ่อนพร้อมจังแม่นหลายสวยสวยมากออกไปส่งล่งทงไปหาเลาะซะแล้วแหไปนำวิ่งไปพร้อมพ่อใดตอมว่าใส่ผ้าอยู่ใดพี่น้องทานผู้ฟังเอ้ยพี่น้องทานผู้ฟังเอ้ยอยู่กันต่อครับครับกระผมบ่าวบุญฮอนะฮะยังคงอยู่กับน้ำมังคุดสกัดแซนบุรีนะครับที่พี่น้องบ้านเฮาหลายมองหลายบอนดื่มกินแล้วต่างกระบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจะมันถูกคักถูกแน่เด้อบุญฮอถูกหยังล่ะแม่ราคากระบอกได้แพงราคากระถูกแถมยังถูกต่อความต้องการถูกต่อสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาในร่างกายของแม่น้ำวสันวาผู้ลังคู่ผู้ลังคนก็ได้นะครับหลายคู่หลายคนครับสรรหาหลายอันหลายอย่างเพื่อสิมาดูแลปินปัวเจ้าของนะฮะแต่ว่ามันก็บ่ถูกจักเทื่อวสันวามาพอน้ำมังคุดแซนบุรีนี่จะมันถูกคักถูกแน่ถูกจนดอนนะครับเนาะขอบบุญขอบคุณหลายๆกันละกันนะครับที่ท่านเปิดเอิกเปิดใจเอาน้ำมังคุดสกัดแซนบุรีไปกินไปดื่มจังไรจังวาจังสันนะครับเนาะว่าจังสันจังไรครับแม่นบ่าวบุญฮอพร้อมทีมงานสิเฮ็ดน้ำมังคุดมากคุณภาพดีปันได้กระสังสรรพคุณจีดีปันได้กระสังมั่นใจว่ากินละถือแท้ละแต่หากพี่น้องบ่เปิดใจเอาไปกินไปดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีกับบริทับนาทีของมันมันก็สิเป็นน้ำมังคุดโจโลอยู่ในขวดควรที่มันจะได้เข้าไปดูแลเบิ่งแย่งอีพออีแม่แม่นบ่นะครับมันก็บ่ได้ไปหากพี่น้องบ่เปิดใจฉะนั้นครับขอบบุญขอบคุณอีพออีแม่บ้านเฮาที่เปิดใจเด้อเอาน้ำมังคุดแซนบุรีไปกินไปดื่มบ่ผิดหวังแม่นบ่ล่ะเพราะใหญ่แม่ใหญ่ถูกต้องบ่นะครับทุกคนครับเอาไปกินแล้วบอกว่าไม่ผิดหวังต่างก็ประทับอกประทับใจในคุณภาพต่างก็ได้ความสดใสกลับมาต่างก็ได้ความสุขกลับมานะครับหากท่านซื้อน้ำมังคุดแซนบุรีไปกินไปดื่มพี่น้องทราบไหมครับว่าท่านไม่ได้ซื้อแค่น้ำมังคุดนะครับแต่ท่านกำลังซื้อความสุขให้ตัวเองซื้อความแข็งแรงให้ตัวเองซื้อความสดใสให้ตัวเองนะครับในราคาเพียงแค่360บาท3ขวด 1,000 บาทบริการส่งฟรีฮอดบ้านฮอดบอนฮอดเฮือนฮอดซ่านไปฮอดแล้วถามข้าวเสียก่อนนะครับเนาะจังใครจ่ายเงินจังรับของไม่ต้องโอนเงินนะครับเรามีทีมงานบริการให้สนิทมื้อนี้ครับผมมีเรื่องเล่าของหลวงพ่อท่านนึงนะครับเพิ่นชื่อหลวงพ่อสมหมายนะฮะทางวัดบ้านน้นหอมพุทธครับวัดสุขันธาวาสตำบลหยางบุอำเภอบ้านดุงผมก็ชื่อบ่ได้ชื่อตำบลก็ได้นะครับหลวงพ่อเพิ่นมีปัญหาเรื่องของฤทธิ์สีนะโอ้ยมันเป็นก่อนละว่านะครับเนาะใหญ่ถ้าได้ละว่านะครับทั้งเจ็บทั้งปวดย่ามมือเศร้าเข้าห้องน้ำเนี่ยโอ้ยนั่งหน้าบิดหน้าเบี้ยวหน้าเคี้ยวหน้าแลมันเจ็บมันปวดนะครับพ่วงสิไปพาว่าซั่นว่าจบเจือมาเปิดวิทยุฟังหลวงพ่อก็ได้นะครับเราได้ได้ยินอันพี่น้องทางอำเภอไส้ว่านเว้าว่าเป็นคือกันนี่ล่ะกินแล้วกินน้ำมังคุดแซนบุรีแล้วบุรีแล้วมันหยบว่าซั่นว่าแล้วก็ว่าเอล่องเบิ่งก็บ่เสียหายหน้าราคาแค่300กว่าบาทนะครับเราเลยให้หลานไปหาซื้อมาให้ปรากฏว่ากินเข้าไปขวดแรกมันตองเลยล่ะว่ามันซูนแล้วเลยมีอาการคันหยบๆหยบๆคือมันรู้เรื่องเลยไหมครับนะครับกินเข้าไป2ขวด3ขวดปรากฏว่าณปัจจุบันวันที่คุยกันนะครับที่มันเป็นก่อนมันกระหยุบลงที่มันเคยเจ็บเคยปวดมันกระทุเล่าลงไปว่าซั่นว่าอันนี้ให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับฟังเด้อเพราะว่านี่เป็นบทสนทนาของหลวงปู่กับทีมงานนะครับเนาะพี่น้องบ่ได้ยินนํานะฮะบาบุญฮอเอามาถ่ายถอดสู่ฟังครับก็ลองพิจารณาเบิ่งหากผู้ใดมีปัญหาคือจังหลวงปู่สมหมายนะครับลองเบิ่งกระบอกเสียหายนะครับเนาะฟังไว้อย่าเฝ้าเสื้อแต่ว่าก็อย่าเฝ้าปฏิเสธนะฮะให้ลองกินลองดื่มกับเจ้าของลองเบิ่งกับน้ำมังคุดสกัดแซนบุรีพี่น้องครับสุขภาพเฮาร่างกายเฮา กระเบื้องแง้งล่ะครับพี่น้องเนาะเอาโทรหาบาบุญฮอครับสอบถามรายละเอียดซะก่อนจังสั่งซื้อไปกินไปดื่มถามเอาให้แน่ใจถามเอาให้คักๆซะก่อนเด้อโทรมาทางเบอร์0928127589ฟังอีกเถอะครับ0928127589ขวด1 360บาท3ขวด 1,000 บาทส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางกับน้ำมังคุดแสนบุรีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการสาวล่าพาขวัญก็อยากจะให้พ่อๆและแม่ๆมันดูหรือสังเกตร่างกายว่ามีอาการปวดเมื่อยไหมหรือเจ็บตรงที่กล้ามเนื้อหรือเปล่าไม่อยากจะให้พ่อๆแม่ๆปล่อยไว้นานนะคะเดี๋ยวจะเกิดเรื้อรังแล้วก็สะสมได้ท่านใดที่อยากเปิดใจลองทานตัวน้ำมังคุดตราแซมบุรีเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ค่ะสกัดมาจากสมุนไพรตัวนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับอาการอักเสบหรืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้เช่นกันมีบางท่านคิดว่าถ้าสกัดมาจากธรรมชาติจะต้องราคาสูงมากแน่ๆเลยสาวล่าพาขวัญก็อยากจะบอกว่าไม่แพง1ขวด360บาท3ขวด 1,000 บาทค่ะพ่อๆแม่ๆเป็นราคาที่พอเหมาะเพื่อสุขภาพน่าจะไม่มีคำว่าถูกหรือแพงอยากให้พ่อๆแม่ๆลองทานดูนะคะวันนี้ก็จะต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะหรือพ่อแม่ท่านใดต้องการปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญก็จะรอรับสายให้คำปรึกษาพ่อแม่ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัชเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100%ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
3: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: ปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดต้องไปกับไอ้บอไอ้สิ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ่ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ่ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ่ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ่ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ่ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

0: ัจธรรมคือความจริงสรรพคุณต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นที่เชื่อมั่นสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
1: ย้อนรอยเพลงดังกับทุกเพลงที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์

0: าจะพูดเล่นพูดตามมารยาทแล้วก็ภูมิใจนะสวยเหมือนเดิมเงี้ยใช่ไหมล่ะนะคะเนาะยังสวยเหมือนเดิมยังน่ารักยังสดใสร่าเริงยังปากดีเหมือนเดิมประมาณนั้นคุณผู้ฟัง นะเป็นคำชมนะคะเนาะเพลงเพราะๆนะคะจากพรศักดิ์ส่องแสงรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของการโน้ตลูกทุ่งไทยค่ะที่5ถึง6โมงช่วงแรกของเรานะคะกับดีเจพิมพ์จันทร์เจ้าเดิมเจ้าเก่าไม่เน่าไม่บูดคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนใจนะคะบางคนก็ตื่นเช้านะคะตื่นมาทำมาหากินมาขมิขมันทำงานทำการบางคนก็มานอนไม่หลับนะคะมันพอถึงเวลามันก็ตื่นนะคะพอเข็มนาฬิกาเราปักหมดที่ไหนอ่ะอย่างเช่นคุณเคยตื่นตีห้าเงี้ยคุณก็จะตื่นตีห้านะคะถ้าเข็มนาฬิกาคุณเคยตื่นเจ็ดโมงเงี้ยคุณก็ต้องตื่นเจ็ดโมงคุณผู้ฟังนะคะประมาณนั้นนะคะเนาะตามวันเวลาแต่ส่วนมากถ้าอายุมากขึ้นแล้วกันนั่นแหละนอนไม่เกิน 5-6 ชั่วโมงก็จะตื่นซะละนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นก็นอนแต่หัวค่ำไปก็เท่านั้นแหละคุณผู้ฟังนะแต่ขอให้ตื่นมาทันในการดีเจพิมจันทร์ก็แล้วกันนะคะเป็นประจำทุกวันตรงนี้แหละ2ชั่วโมงยาวๆนะคะบางสถานีก็รับสัญญาณทั้ง2ชั่วโมงตี 5 ถึง 7 โมงแต่บางสถานีก็รับเฉพาะช่วงตี 5 ถึง 6 โมงช่วงแรกนี้นะคะและบางสถานีก็รับไปจ๊ะเอ๋กับไอ้ตอน 6 โมงก็มีคุณผู้ฟังฉะนั้นก็สวัสดีกันสำหรับเช้าวันใหม่วันนี้นะคะขอบคุณทีมงานสถานีด้วยค่ะอำนวยความสะดวกในการออกอากาศนะคะรับสัญญาณตรงนี้นะคะพร้อมกับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีให้การอุปถัมภ์รายการตรงนี้นั่นก็คือสินค้าตรามือรับเหรียญทองนะคะจากบริษัทกาโนป็อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะอยากจะรู้ว่ากาโนใช้ดียังไงถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่นู้นแหละสมัยคุณแม่เรายังสาวนั่นแหละคุณผู้ฟังนะคะอยากจะรู้ว่ากาโนใช้ดียังไงถามคุณแม่ได้เลยนะคะจนมาถึงวันนี้ค่ะเรามีสมุนไพรไซซีมาดามมาดามสำหรับการดูแลสุขภาพคุณสุภาพสตรีหลัง45คุณผู้ฟัง60 70ใช้เธอค่ะเพื่อฟื้นฟูดูแลสุขภาพนะคะถามว่าเราทานแล้วเราจะสดใสเหมือนสาว15มั้ยมันก็ไม่ใช่แต่มันจะสวยสมวัยนะคะผิวพรรณผุดผ่องเปล่งปลั่งสมกับที่เราอยู่ในวัยนี้และที่สำคัญสิ่งที่คนชอบมาดามมากที่สุดก็คือสุขภาพมันจะดีจากภายในสู่ภายนอกเพราะผู้หญิงเวลาเป็นวัยทองฮอร์โมนลดฮอร์โมนหมดเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังนะคะจากนางฟ้าก็กลายเป็นนางร้ายได้นะคะไม่เชื่อคุณลองสังเกตดูนะคะหลัง45ปีขึ้นไปแล้วบางคนก็อาจจะเริ่มต้นตอนเกือบจะ60นะเพราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างสุขภาพดีแต่บางคนเนี่ยนะคะเป็นตั้งแต่45เลยก็มีนะเพราะสุขภาพไม่ค่อยจะดีเลือดลมไม่ค่อยจะดีนะคะฉะนั้นฟื้นฟูดูแลสุขภาพและดูแลเรื่องปัญหาวัยทองคุณผู้ฟังของคุณผู้หญิงนะคะใส่สีมาดามมาดามสมุนไพรผีเมียมนะคะหรือจะเป็นคุณผู้ชายก็ดีนะแมนดาราน168ค่ะสำหรับคนสุภาพบุรุษนะคะสำหรับคนสุภาพบุรุษหลัง45ปีแต่ส่วนใหญ่พูดจริงๆพูดตรงๆเลยนะผู้ชายเนี่ยเขาจะเริ่มต้นเป็นตอน60ซะส่วนใหญ่นะคะ50กว่าเนี่ยจะเริ่มเป็นวัยทองเฉพาะคนที่1มีโรคประจำตัวคำว่าโรคประจำตัวเนี่ยหมายถึงความดันไขมันเบาหวานอะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นโรคประจำตัวของเขาอ่ะอันนั้นเขาจะเป็นวัยทองเร็วฮอร์โมนมันจะหมดเร็วนะคะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นนู่นแหละ58ถึง60หรือบางคนแข็งแรงมากเป็นผู้ชายสายแข็งนะคะเนาะแข็งแรงมากเลยก็จะไปเป็นตอน65ปีขึ้นไปคุณผู้ฟังสำหรับปัญหาวัยทองของท่านชายนะคะ
1: แมนดาราน168แมนดาราน168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษคุณค่าที่คู่ควรกับความสุขและสุขภาพของท่านชายเป็นยาอายุวัฒนะแมนดาราน168เป็นที่ยอมรับและวางใจในสุภาพบุรุษทุกระดับชั้นเจ้าของเดียวกันกับไซซีสูตรมาดามสินค้าเกรดพรีเมียมตรามือรับเหรียญทองมาตรฐานยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจแมนดาราน168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษแมนดาราน168
0: 1,990จากราคาปกติ1,290 นี่คือราคาผิดปกติหรือราคาโปรโมชั่นเฉพาะรายการเราเฉพาะหน้าใหม่ตรงนี้นะคะ990 1เดือนนะคะคุณผู้ฟังเซต1เดือน2เดือน 1,500 3เดือน 2,000 บาทนะคะยกเว้นกรณีที่คุณคือ VIP ของเราเคยซื้อแล้วสำหรับแมนดาราของท่านชายหรือมาดามของผู้หญิงนะคะถ้าคุณเคยมีประวัติการสั่งแล้วคุณจะได้โปร4กล่อง 2,000 บาทแน่นอนพร้อมรับอาหารเสริมไซซีไปอีก2เซตทันทีนะคะนี่คือโปรดีๆนะโปรแบบคนรักกันนะคุณผู้ฟังนะ0981466296อยากจะให้ชีวิตคู่ของคุณชมพูจุฮกรูอีกครั้งหนึ่งนะคะสดใสวันนี้ด้วยการซื้อคู่ทานคู่นะคะ0981466296อีกครั้งหนึ่งนะคะช้าๆเหมือนคนง่วงนอนนะคะ0981466296นะคะเพลงเพราะๆกันต่อไปหลังจากที่ฟังสวยเหมือนเดิมแล้วจากพรศักดิ์ส่องแสงนะคะทีนี้มาถึงหน้าที่ของยอดรักสลักใจค่ะสมัยนี้เป็นยุคประหยัดคุณผู้ฟังอะไรก็ต้องหัดใช้มือสองแม้กระทั่งสามีนะคะผัวมือสองค่ะ

0: เวลาการนวดทุ่งไทยคุณผู้ฟังคะดีเจพิมจันอยู่เป็นเพื่อนใจนะคะพร้อมกับสินค้าตราเมื่อรับเปลี่ยนทองนะคะ
1: อย่าลืมนะคะวัยทองพูดเบาๆก็เจ็บวัยทองนี่คือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายทั้งหญิงทั้งชายต้องเจอแต่ผู้ชายเขาโชคดีหน่อยไม่ค่อยแสดงอาการแต่ก็เป็นนะแต่เป็นช้ากว่าเราประมาณ 5-10 ปีนะคะคือจริงๆแล้วอายุเท่ากันเนี่ยเราจะเป็นก่อนผู้หญิงอะนะคะเราจะเป็นได้ง่ายเพราะหนึ่งเรามีรังไข่เรามีรอบเดือนเมื่อมันค่อยๆหมดไปหรือหมดไปนานแล้วนะคะฮอร์โมนแห้งเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะรู้เลยผิวพรรณจะแห้งนะกล้ามเนื้อจะหย่อนยานหย่อนคล้อยไปหมดอารมณ์ก็ไม่สุนทรีนะคะหงุดหงิดจิตใจตกคุณผู้ฟังใจวิวใจสั่นนะบางทีรู้สึกว่าวิววิวสันสันนะเห็นไหมคุณผู้ฟังเลือดจะไปลมจะมาวิงเวียนได้ง่ายเพราะอะไรมันเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆในร่างกายทั้งหมดเลยนะคะแม้กระทั่งอารมณ์ของคุณนะคะฉะนั้นช่วงวัยรุ่นเราก็ใจร้อนง่ายใช่ไหมล่ะพอวัยทองก็ร้อนง่ายเหมือนกันทำอะไรช้าลงแต่หัวร้อนอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเออนะส่วนคุณผู้ชายก็จะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากนะจำไว้เลยมีปัญหาปัสสาวะกระปิบกระปรอยปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งง่วงเหงาหานอนนอนทั้งคืนก็บอกว่าไม่ได้นอนเงี้ยใช่ไหมเสื่องซึมนะคะนั่นแหละอึดอัดยืดยาดไม่กระปี้กระเป๋าไม่สดชื่นไม่อยากจะแต่งตัวทั้งหมดทั้งมวลนี่คืออารมณ์จากข้างในที่มาจากฮอร์โมนลดหรือฮอร์โมนหมดนะคะฉะนั้นฟื้นฟูดูแลสุขภาพคุณด้วยแมนดาราหนึ่งหกแปดนะคะคือแมนดาราหนึ่งหกแปดนี่คือของท่านชายนะคะแต่มาดามนะกล่องสีทองส้มของผู้หญิงนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นสื่อคู่นะคะถ้าไม่มีแฟนล่ะเออนะคะถ้าไม่มีแฟนจะซื้อไปทำไมล่ะเนี่ยนะจะซื้อไปให้ลุงข้างบ้านก็ไม่ใช่ที่นะ นะซื้อมาดาม2กล่องก็ได้นะคะราคาโปรเดียวกันเช่นกันคือคู่ละ 1,500 ถ้ากล่องเดียวล่ะฉันจะซื้อกล่องเดียวก่อนฉันจะลองของก่อนนะคะ
0: ก็จะเหลือโปรโมชั่นเหลือ990ทั้งแมนดาราและก็มาดามนะคะคุณผู้ฟังราคา990บาทแต่ถ้าซื้อคู่ไม่ว่าจะเป็นชายบวกชายหญิงบวกหญิงเพราะทุกวันนี้มันบวกกันไปบวกกันมาจนโอ้โหสารวนไปหมดแล้วคุณผู้ฟังสับสนไปหมดละนะคะก็1,500บาทคือ1คู่นะคะคุณผู้ฟังถ้าทานคนเดียวก็คือ2เดือนถ้าทาน2คนก็คนละ1เดือนนะจ๊ะเข้าใจตรงกันนะแต่ถ้าคุณผู้ฟังต้องการซื้อโปรโมชั่นดีกว่านั้นรีบโทรมาสอบถามได้กับ DJ พิมจันทร์และทีมงานไม่ต้องอายค่ะถ้าอายแล้วก็ไม่ได้รับประทานกันง่ายๆนะนะถ้าอายแล้วก็นั่นแหละอุดอู้หดหู่จิตใจอยู่งั้นน่ะคุณผู้ฟังไม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจร่างกายสักทีนะคะนี่คือทางออกของคุณสุภาพสตรีและคุณสุภาพบุรุษหลัง45ปีขึ้นไป0981466296นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะ0981466296นะคะบางท่านบอกนี่เธอบอกช้าๆหน่อยฉันจดไม่ทันฟังอยู่เป็นเดือนแล้วไอ้ที่ฟังเป็นเดือนนะไม่ใช่จดแล้วไม่ทันนะคะมันมีแค่10ตัวเองนะเบอร์โทรไอ้ที่จดเป็นเดือนเพราะว่าพอจดไว้ได้ 3-4 ตัวอ่ะทิ้งลืมเป็นไวทองไงขี้ลืมนะคะจะมาโทษดีเจก็ไม่ได้นะตัวเองเอาไปทิ้งไหนก็ไม่รู้นะคะใช่ไหมกระดาษเศษกระดาษนะอ่ะ0981466แล้วก็เตือนไว้ก่อนนะคนที่เป็นวัยทองเนี่ยไม่ใช่สั่งสินค้าแล้วหาว่าไม่สั่งไม่ได้นะต้องเวลาโทรก็ให้เมียนั่งฟังด้วยให้ลูกนั่งฟังด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวโอ้โหนะครับโอ้ฉันไม่ได้ซื้อนี่เนี่ยฉันซื้อตั้งเมื่อไหร่ฉันไม่รู้จักเพิ่งเงี้ยคุณผู้ฟังมันไม่ได้นะ นะคะวัยทองแบบนี้วัยทองทำให้ดีเจพิมจันเดือดร้อนนะคะเนาะกับช่วงเวลาตรงนี้การโน้ตลูกทุ่งไทยฟังเพลงเพราะๆกันต่อไปนะคะเพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังจากนพพรเมืองสุพรรณคิดถึงจังเลย

0: นั่นแหละคุณผู้ฟังนะคะถ้ามีความรักความผูกพันมันก็ต้องมีการคิดถึงเป็นของธรรมดานะคะสังเกตดูสินะคะว่าคนที่เรารักเนี่ยเราจะคิดถึงตลอดคุณผู้ฟังอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยอย่างนี้ไปห้องน้ำอย่างนี้ใช่ไหมล่ะรีบกลับมาเธอรีบกลับมานะตัวเขาคิดถึงไงไปห้องน้ำเนี่ยเดินไม่กี่ก้าวยังคิดถึงคุณผู้ฟังประมาณนั้นนะคะเนาะ อย่างคุณผู้ฟังเนี่ยฟังแรกๆก็ไม่ค่อยคิดถึงดีเจพิมจันทร์หรอกพอเป็นฤทธิ์สีดวงแค่นั้นแหละคิดถึงดีเจพิมจันทร์คิดถึงสามก๊ก
1: โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก
0: ๊กใช่แล้วคุณผู้ฟังนะคะใช่แล้วนะคะสามก๊กดับ500โปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องหลายคนถามฉันไม่ได้เป็นฤทธิ์สีดวงแล้วฉันจะกินได้ไหมสามก๊กเนี่ยเออนะคะแล้วจะกินนานๆจะเป็นอะไรไหมนะหรือว่ามันจะกินกับยาหมอได้ไหมฉันกินยาหมอเยอะแล้วเนี่ยหลายคำถามเลยเกิด นะคะหรือว่าต้องกินไปตลอดชีวิตหรือเปล่าดีเจ ถามกันมาเยอะเลยนะคะฉันไม่ได้เป็นฉันเป็นฤทธิ์สีดวงน้อยๆอ่ะเป็นติ่งน้อยๆอ่ะมันใช่ฤทธิ์สีดวงหรือเปล่าถามกันเยอะเลยทั้งหมดทั้งมวลคืออยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะอยากจะให้มันโปร่งโล่งสบายเพราะบางคนเนี่ย1ถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายเพราะลำไส้เรามันมีซอกมีหลืบนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอายุมากนะคะลำไส้มันหย่อนแล้วคุณผู้ฟังนะคะเนาะผนังมันหย่อนมันมีเก็บของเสียไว้เยอะทั้งกดทั้งแก๊สทั้งลมสังเกตดูสิลมเต็มท้องจุกแน่นนะคะแล้วก็ถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายหรือบางท่านกินยามาเยอะลำไส้แห้งนะคะต้องแคะต้องแกะต้องจิ้มไม่ได้นะคะอย่าไปแคะไปแกะนะเพราะว่ารูทวารเรามันนิ่มมันอ่อนมันมีเส้นเลือดนะคะคุณผู้ฟังไปจิ้มๆแคะๆนี่เลือดไหลนะอย่าไปทำอย่าไปหาทำนะคะไม่ใช่การแคะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องผิดห้ามแคะห้ามแกะนะคะทวารนะคะคุณผู้ฟังมันไม่ใช่อย่างอื่นนะคะแล้วบางคนเนี่ยยิ่งเป็นผู้สูงอายุจะไปแคะไปแกะมันไม่ได้นะคะมันต้องมีตัวช่วยถามว่ายาระบายเราสามารถกินได้ตลอดไหมคือมันจำเป็นไงก็มันถ่ายไม่ออก1แรงเบ่งไม่มีลำไส้มันล้าลำไส้มันเย็นแล้วคุณผู้ฟังมันไม่มีแรงบีบรัดนะคะมันไม่มีแรงบีบรัดออกมาเพราะว่า1เราเป็นผู้สูงอายุด้วยนั่งนอนนอนไม่ค่อยได้ออกกำลังกล้ามเนื้อมันหูรูดมันหย่อนไปหมดแล้วนะคะมันไม่มีแรงเบ่งแล้วเนี่ยมันก็จำเป็นแต่ต้องสรรหาใครที่ฟังแล้วคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ท่านมีปัญหาท้องผูกถ่ายไม่ออกตลอดเนี่ยนะฟังให้ดีการใช้ยาระบายต้องใส่ใจนะคะเพราะมันต้องเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์คือแบบเหมือนพืชอ่ะคุณผู้ฟังนะคะเข้าไปช่วยในการขับถ่ายโดยที่ไม่ทิ้งผลข้างเคียงเอาไว้ไม่ใช่กินนานแล้วเป็นอย่างอื่นอีกนะไม่ใช่ท้องผูกสบายแล้วเป็นโรคอื่นต่ออีกมันไม่ได้นะคะแต่สามก๊กนี่เป็นซูเปอร์ไฟเบอร์เป็นสมุนไพร12ชนิดที่คุณสามารถทานได้ตลอดชีวิตนะคะเว้นระยะก็ได้ทานประจำก็ดีนะคะเพราะบางทีเราท้องผูกเยอะเราก็ต้องกินบ้างสักเดือนนึงเว้นสัก7วันแล้วก็มาทานใหม่เห็นไหมนะคะมันอยู่ที่ธาตุหนักธาตุเบาบางคน2เม็ดก็ออกละนะตอนเย็นกินก่อนนอน2เม็ดบางคนต้อง5เม็ดเพราะอะไรทั้งลงพุงทั้งไขมันในช่องท้องทั้งอะไรเยอะแยะนะคะก็จำเป็นเราจะซักประวัติก่อนเวลาซื้อนะว่าคุณควรจะเป็นคนที่ท้องผูกระดับไหนนะคะเนาะทีนี้ฤทธิ์สีดวงล่ะบางคนแค่ทวารแฉะนั่นก็คืออาการแรกๆของฤทธิ์สีดวงนะคะทวารแฉะมีน้ำนะคะเนาะเอ๊ะทำไมมันเป็นทวารแฉะนะมีน้ำตลอดเลยนี่แหละเริ่มนะคะคันขอบรูทวารแล้วก็ค่อยๆมีติ่งออกมาเวลาเราท้องผูกบางคนท้องไม่ผูกแหละแต่เป็นทวารแต่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักเพราะว่าคุณไปนั่งนานคุณไปยกของหนักกล้ามเนื้อคุณหย่อนคุณไปเบ่งแรงนะคะมันจะค่อยย้อยออกมาคุณผู้ฟังนั่นคือเส้นเลือดดำบริเวณขอบรูทวารนะคะมันจะค่อยโป่งพองและใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นยิ่งคุณมีปัญหาท้องผูกไม่แก้ไขยิ่งจะเป็นบ่อยนะคะเป็นหายๆยิ่งบางคนไปกินของแสลงอย่างกินแบบกินลาบงัวเนื้อวัวอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาถ่ายเป็นเลือดนั่นคือฤทธิ์สีดวงทวารแต่มันอยู่ข้างในคุณต้องไปส่องกล้องนะคะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้คุณสามารถทาน3ก๊กดับ500ได้ค่ะ
1: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท้วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
0: ใช่แล้วคุณผู้ฟังสามก๊กดับ500สามก๊กโปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องนะคะตั้งแก่ปัญหาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกๆระยะแม้ว่าตอนนี้กำลังปวดอักเสบอยู่ก็ตามแม้ว่าตอนนี้คุณกำลังถ่ายเป็นเลือดอยู่ก็ตามนะคะ1กล่องเนี่ยมัน30แคปซูลเราต้องเริ่มต้นทานที่3แคปซูลนะคะสำหรับคนท้องผูกนะถ้าท้องไม่ผูกก็2แคปซูลถ้าเป็นฤทธิ์สีดวงกำลังปวดอักเสบแต่ท้องไม่ผูกก็ต้องทานเช้า2เย็น2เราจะแนะนำและซักประวัติคุณโดยละเอียดไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องห่วงว่าสูงอายุ80 90ทานได้ไหมไม่ต้องกังวลทานเถอะค่ะอย่าปล่อยให้มันอั้นของเสียไว้อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะจุกจะแน่นนะคะเป็นจุกเป็นกดไหลย้อนโอ้โหบ้านเราเรียกอะไรแสบมะโหกใช่ไหมนะคะนั่นแหละสาเหตุเหล่านี้มาจากของเสียค้างลมเยอะในท้องลำไส้แปรปรวนไม่ปกติคุณผู้ฟังนะคะฉะนั้นถ่ายต้องออกมาหมดถ่ายต้องสุดไม่ค้างนะคะคุณผู้ฟังไอ้ที่แก้ปัญหาปลายเหตุไอ้กดไหลย้อนต่างๆเนี่ยนะนี่แหละคุณจำไว้เลยของเสียต้องไม่ค้างกินเท่าไหร่ก็ช่างต้องออกมาให้หมดนะคะถ้ายังไม่แล้วก็ต้อง3ก๊กค่ะ1กล่อง30แคปซูล350บาทซื้อให้ชาญฉลาดซื้อให้ถูกกว่านั้น2กล่อง600เห็นไหมปกติ700นะ4กล่องปกติ 1,400 เนี่ย 1,000 บาทเท่านั้นถ้าซื้อผ่านรายการตรงนี้นะคะ6กล่อง 1,200 098 146 6296ซื้อโปรโมชั่นผ่านรายการตรงนี้เป็นกำลังใจให้ดีเจว่างั้นเถอะนะยกเว้นคุณจะซื้อที่ร้านขายยาก็ซื้อได้นะคะแต่ต้องการซื้อโปรราคาโปรโมชั่นนี้ถูกใจฉันละฉันจะซื้อแบบเนี้ยโทรเลยค่ะ098 146 6296098 146 6296
3: จะเพลงดังในอดีตเพลงฮิตติดกระแสเราเสิร์ฟถึงบ้านคุณที่นี
4: ่โดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาการโนฟักซอฟที่จำกัดสินค้าคุณ

0: ฤทธิ์ดุงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกกรอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ใช่แล้วค่ะสามก๊กดับ500เป็นสมุนไพรถึง12ชนิดนะคะช่วยในการขับถ่ายกรณีที่คุณลำไส้แห้งถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายถ่ายไม่ออกถ่ายไม่สุดแล้วก็ปล่อยให้เป็นของเสียค้างสายยางมันยาวๆน้ำใสๆไหลผ่านที่เรารดน้ำต้นไม้ทุกวันเนี่ยหลายปีไปมันยังเป็นตะไคร่น้ำตะกันตะกอนไปอุดตันได้นับภาษาอะไรลำไส้ของเราลำไส้เราก็ยาวนะคะคุณผู้ฟัง 6-7 เมตรโน่นนะที่มันม้วนๆในช่องท้องเนี่ยถ้าวันหนึ่งคุณเป็นผู้สูงอายุคุณไม่ค่อยได้เดินได้เหินใช่ไหมล่ะคุณมีแต่นั่งๆนอนๆไม่ได้ออกกำลังไม่ได้ยืดเส้นยืดสายไม่ได้กินผักผลไม้เยอะๆฟันฟางไม่ดีแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะจะไปกินเยอะได้ยังไงเขาบอกว่าคนเป็นท้องผูกอ่ะต้องกินน้ำเยอะๆโอ้กินจนจุกจนจะออกมาจากปากแล้ว นะหรือว่ากินผักเยอะๆกินผักเยอะๆนี่ถามหน่อยว่าเอาฟันที่ไหนเคี้ยวหรือว่ามีเวลากินไหมผักอ่ะวันละ 2-3 โลงเงี้ยมีเวลาไหมเป็นไปได้ไหมน้อยคุณผู้ฟังน้อยที่จะไปทำอย่างนั้นได้คุณทำได้นะมันดีอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าทำไม่ได้ล่ะก็มีตัวช่วยแหละแต่คำว่าตัวช่วยบางคนกินยาระบายแล้วมวนท้องถ่ายเรื้อรังถ่ายเป็นน้ำถ่ายเยอะโอ้ไปไหนไม่ได้ต้องนั่งเฝ้าห้องน้ำอันนั้นไม่ได้อันตรายต่อสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวถ่ายเยอะเกลือแร่ลดอีกไม่ได้คุณผู้ฟังอยากถ่ายสบายๆถ่ายปกตินะคะถูกใจผู้สูงอายุเหลือเกินสามก๊กดับ500คุณผู้ฟังนะคะไม่ได้เป็นฤทธิ์สีดวงก็กินได้กินประจำกินดีท็อกซ์ลำไส้กินเพื่อการขับถ่ายนะคะแล้วต้องกินตลอดชีวิตไหมอันนั้นก็เรื่องของคุณแหละนะพอรู้สึกอึดอัดก็มากินทีนึงสัก7วัน10วันสักเดือนนึงให้ถ่ายปกติให้ลำไส้แล้วมันจดจำเวลาถ่ายจริงๆแล้วเวลานาทีทองของชีวิตคือ 5-7 โมงนะคะอ้าวมาตรงกับเวลาของดีเจพิมจันทร์พอดีเลยช่วงนั้นจัดรายการนะคุณผู้ฟังนั่นแหละนะคะมันต้องมีเวลาของมันถ้า 7:00 น. ถึง 10:00 น. ก็เวลาอาหารแล้วถ้าคุณไม่กินเกิดไม่กินข้าวช่วงนั้นน่ะฉันไม่หิวไงไม่หิวมันก็ไปดูดเอาของเก่าขึ้นไปใช้เลี้ยงสมองเห็นมั้ยคุณผู้ฟังมันต้องกินข้าวช่วงนั้นบ้างไม่มากก็น้อยอ่ะนะคะทุกอย่างมีเวลาของมันถ้ามันผิดเวลาเมื่อไหร่ถ้าสมมุติว่าคุณจำเป็นละคุณนอนตื่นสายคุณไม่ถ่าย 5:00 น. ถึง 7:00 น. ก็ขอให้ถ่ายภายใน24ชั่วโมงก็ดีกว่าจะไปข้ามวัน2วัน3วันบางคน7วันไม่ถ่ายมันจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมนะต้องมีตัวช่วยนะคะ3ก๊ก1กล่อง350บาท30แคปซูลค่ะนะคะถ้า60แคปซูล2กล่องก็600 4กล่องปกติ 1,400 นะ4กล่องเนี่ยถ้าซื้อที่นี่โปรโมชั่น 1,000 บาทค่ะแต่ถ้า6กล่องล่ะ 1,200 คุณผู้ฟังโอ้ยราคาน่ารักน่าเอ็นดูแต่ถ้าคุณซื้อซ้ำมีประวัติการสั่งเป็น VIP แล้วพิมพ์แนะนำให้ซื้อ12กล่อง 2,000 บาทแชร์ๆหันหารกันนะบางทีผู้สูงอายุในละแวกนั้นหลายคนหารกันต่างคนต่างก็เป็นแฟนคลับที่พิมพ์จันไงเนาะฟังพิมพ์จันทุกวันแหละนะหารกัน นะ0981466296ค่ะ0981466296เบอร์โทรจดทันนะคะอีกครั้งหนึ่ง0981466296

0: พลงเพราะๆคุณผู้ฟังนะคะจากวิรดาวงเทวันนะคะศิลปินสาวที่ล่วงลับดับหายไปแล้วนะคะก็เหลือแต่เสียงใสๆนะคะฟังไว้ก็ได้ตราตรึงหัวใจคุณผู้ฟังฟังแล้วก็เศร้านะคะรอเพราะรักโดยเฉพาะพ่อแม่เรานี่รอให้เรารักคุณผู้ฟังนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหปีหนึ่งโทรหาแม่สักสองครั้งเนี่ยโทรหาพ่อสักสองครั้งเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะตั้งตานั่งอยู่หน้าบ้านมองคนเดินผ่านไปมองคนเดินผ่านมาใช่ไหมล่ะไปเองไม่ได้ก็ต้องนั่งมองนั่งรอนั่งคอยนะคะแทบไม่น่าเชื่อเนาะชีวิตคนเราที่เคยดิ้นรนต่อสู้ทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนโตนะคะเลี้ยงโตแล้วก็นะคะจากที่เคยไปมาสะดวกจากที่เคยมีลูกมีหลานห้อมล้อมนะคะก็ค่อยๆหายไปทำมาหากินไปตามหาฝันของตัวเองแต่ละคนนะคะตามหาฝันของตัวเองนะคะส่วนพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เฒ่าชราแก่ชราก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่บ้านตั้งตารอนะคะฉะนั้นถ้าหากวันนี้คุณมีใครรอที่บ้านคุณต้องโทรกลับบ้านหน่อยนะถ้าอยู่ไกลกันนะคะหรือว่าถ้าคุณไปกลับอย่างเงี้ยนะคะเช้าไปเย็นกลับถ้าไปทำงานกลับบ้านเนี่ยก็หาเวลาคุยด้วยหน่อยหาเวลากินข้าวด้วยหน่อยใช่ไหมล่ะหาของอะไรอร่อยไปฝากหน่อยคุยด้วยหน่อยถามหน่อยเห็นไหมคุณผู้ฟังเพราะเขารอให้คุณถามอยู่นะเออเป็นซะอย่างนั้นนะคะเนาะบ้านไหนมีปู่มีย่ามีตามียายมีพ่อมีแม่รอเนาะคุณโชคดีมากเลยนะเพราะมีอีกหลายคนที่เขาอยากจะกลับบ้านแต่เขาไม่มีบ้านกลับนะคะแล้วก็ไม่มีคนรอที่บ้านด้วยกลับไปก็เจอแต่ความว่างเปล่าเห็นไหมนะคะฉะนั้นฟังรายการนี้โอ้โหคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยากจะให้ท่านแข็งแรงลงทุนเถอะค่ะถ้ามีทั้งพ่อทั้งแม่ซื้อแมนดารากับมาดามไปฝากท่านนะคะเดือนแรกผ่านไปเดือนที่สองผ่านไปทานต่อเนื่องแล้วคุณลองโทรกลับโทรเช็คสุขภาพท่านเป็นอย่างไรนะคะเนี่ยขวัญใจผู้สูงอายุเลยนะสำหรับไซซีมาดามและแมนดารา168นะคะฟื้นฟูดูแลสุขภาพคุณผู้ฟังค่ะ
1: แมนดาราน168แมนดาราน168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษคุณค่าที่คู่ควรกับความสุขและสุขภาพของท่านชายเป็นยาอายุวัฒนะแมนดารา168เป็นที่ยอมรับและวางใจในสุภาพบุรุษทุกระดับชั้นเจ้าของเดียวกันกับไซซีสูตรมาดามสินค้าเกรดพรีเมียมตรามือรับเหรียญทองมาตรฐานยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจแมนดารา168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษแมนดารา168
2: โรคฤทธิ์ดุมทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
0: อะไรก็แล้วแต่กินเข้าไปเยอะๆแล้วมันไม่ออกมันคืออะไรมันคือการสะสมของพิษสารพิษสะสมของเสียนะคะนานเข้ามันก็จะกลายเป็นกรดเป็นแก๊สก็ของเน่าของบูดนะเป็นโรคขี้เต็มท้องบางทีพุงป่องเดินไปเดินมานั่นนะมีแต่ขี้เต็มท้องคุณผู้ฟังนะคะมันต้องมีการดีท็อกซ์ลำไส้วิธีการดีท็อกซ์ถ้าคุณจะกินพืชผลไม้เนี่ยเขาจะบอกว่าให้ทานผลไม้ต่อเนื่องกันเลยนะ7วัน3วันอย่างงี้คุณผู้ฟังเช้าเที่ยงเย็นนะคะแต่ถ้าคุณทำไม่ได้ก็ต้องมีตัวช่วยค่ะสามก๊กเป็นสมุนไพร12ชนิดที่ช่วยในการขับถ่ายโดยที่คุณจะไม่มวนท้องไม่ปวดท้องไม่มีผลข้างเคียงทำให้คุณไปไหนไม่ได้บางคนโอ้ยกินยาระบายทีไปไหนไม่ได้อ่ะนะต้องนั่งเฝ้าพ่อกับแม่ว่าพ่อแม่แก่แล้วกลัวจะเลี่ยราดเห็นไหมจะมีปัญหาซะอย่างนั้นอันนี้สบายใจค่ะไม่ปวดมวนท้องขับถ่ายสบายๆแต่คุณต้องทานตามที่เราแนะนำด้วยนะคะเพราะบางคนน้ำหนักมันจะไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็โอ้โหกินยาระบายมาจนลำไส้บางหมดแล้วคุณผู้ฟังนะคะนอนดีท็อกของเสียจนลำไส้บางนะคะเพราะว่าบางทีมันมีเคมีเจือปนเยอะไงแต่สามก๊กนี่สบายใจค่ะไม่มีนะคะเป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็เป็นซูเปอร์ไฟเบอร์กรณีที่คุณต้องการดูแลเรื่องการขับถ่ายวัยรุ่นวัยเรียนทานได้หมดน่ะนะคะไม่ใช่เป็นเฉพาะฤทธิ์สีดวงแต่เน้นย้ำว่าฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกระยะนะคะ1กล่อง350 1กล่อง30แคปซูล นะคะคุณผู้ฟังฟรีค่าส่งตั้งแต่กล่องแรกเลยนะคะ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 โล่งสบายถ่ายคล่องบางคนเป็นลิตรสีดวงทวารมันจะเริ่มแฉะแล้วก็คันขอบรูทวารมันไม่ได้เป็นทุกวันหรอกนะคะคันขอบรูทวารแล้วก็ทวารแฉะนะคะรวมไปถึงเริ่มมีติ่งมีหนอรุ่นกีบมาเฟืองเดยไก่ย้อยออกมาน้อยๆไปกินของแสลงผิดทีเลือดไหลซึมอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังอย่างงี้ต้องไปส่องกล้องถึงจะเจอนะคะแต่ถ้าคุณมั่นใจนะคะสินค้าตรามือรับเหรียญทองทานเถอะค่ะคุณจะติดใจนะคะฤทธิ์สีดวงอ่ะนะคะเนาะทุกๆระยะวัยรุ่นก็เป็นเยอะนะเพราะว่าเขาท้องผูกนั่งนานนั่งในห้องน้ำเอาโทรศัพท์ไปเล่นหรือว่านั่งอ่านหนังสือนั่งอึบนั่งเถอะนะนั่งทำงานที8-9ชั่วโมงลืมขยับขยื่นนั่นแหละร้อยทั้งร้อยนั้นแรกๆก็จะเป็นฤทธิ์สีดวงถ้านั่งนานไม่ค่อยขยับนะนั่งหน้าจอนานๆต่อไปก็จะเป็นโรคอื่นอ่ะจริงๆนะคะเพราะว่าคือเวลาเรานั่งนานเนี่ยเส้นเลือดเราไม่ได้ขยับใช่มั้ยมันก็จะเป็นตะกันอุดตันง่ายเลือดก็จะเป็นลิ่มง่ายไม่ดื่มน้ำอย่างงี้คุณผู้ฟังมีปัญหาเยอะนะฉะนั้นคุณต้องขยับขยื่นนะคะขยับขยื่นเลื่อนตัวเองบ้างกินน้ำเยอะหน่อยแต่ละวันนะก่อนที่คุณจะเป็นโรคอื่นแต่ถ้าท้องผูกนะคะมั่นใจ3ก๊กค่ะนะคะ3ก๊กดาบ500ปัญหาโรคลิปสีดวงทวารหนักทุกๆระยะค่ะ0981466296 0981466296นะคะอีกครั้งหนึ่ง0981466296รีบโทรกับโปรดีๆรีบโทรกับโปรเลิศๆแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะพร้อมกับเวลาของเราก็เดินทางมาถึงไทยชั่วโมงแล้วคุณผู้ฟังค่ะสำหรับช่วงแรกของเรานะคะขอบคุณบริษัทกาโนป็อกฟาร์มาโซเทคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีให้เวลาตรงนี้กับดีเจพิมจันทร์ค่ะทีมงานสถานีด้วยนะคะอำนวยความสะดวกในการออกอากาศรับสัญญาณตรงนี้พร้อมๆกันหลายที่หลายสถานีกันเลยทีเดียวเรามาทิ้งท้ายช่วงนี้ที่หญิงทิติการเพลงหวานๆซึ้งๆหน่อยคุณผู้ฟังแหมนะคะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเปิดหลายเพลงแล้วนะเพลงหวานๆเนี่ยคนเป็นเบาหวานเนี่ยคุณผู้ฟังก็ถอยๆออกไปห่างวิทยุหน่อยอย่ามาชิดติดดีเจพิมจันทร์มากนะคะเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นนะคะประมาณนั้น ขอพักเบรกสักครู่ค่ะนะคะขอไปเติมน้ำตาลแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟัง นะเนาะขอไปดื่มน้ำแป๊บหนึ่งขอไปเคี้ยวหมากแป๊บหนึ่งนะคะเนาะอีกสักครู่พิมจะกลับมาใหม่ส่วนคลื่นไหนที่รับสัญญาณเฉพาะช่วงนี้จากลากระที่บทเพลงนี้จากหญิงทิติการอาส่งไข่ค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่เจ็ดเป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: โอโมสันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแม้สักหนึ่งคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับ
3: ไอบอไอสิเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: เรียน ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

ยินดีต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการลูกทุ่งไบโอฟาร์มดำเนินรายการโดยดีเจต้องศิลาชัยโดยการสนับสนุนของร้านไบโอฟาร์มและสินค้าคุณภาพ

0: เกษตรกรยุคใหม่ทุกท่านครับบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดภูมิใจเสนอความครบครันทันสมัยของสินค้าคุณภาพในเครือเบทาโกรไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์คุณภาพบาลานซ์พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพหมูพันธุ์ดีไก่เนื้อไก่ไข่พันธุ์ดีจากเบทาโกรเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เคมีเกษตรอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์โรงสีและคำปรึกษาดีๆสำหรับการเลี้ยงสัตว์การเกษตรและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดหรือร้านไบโอฟาร์มตรงข้ามสน.บ้านดุงสอบถามเพิ่มเติม0816705262อย่าลืมนะครับนึกถึงปุ๋ยอาหารสัตว์ยาพืชยาสัตว์และก็พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพนึกถึงบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัด
1: เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์7:30 ถึง 5:30
0: ไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
2: ก่อนสิ้นแสงดาวทงหน้าบ้านเฮาฟ้าคอนสิแจงลมเศร้าพัดใบ
3: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132
4: ลูกทุ่งไทยลูกทุ่งไบโอฟาร์ม

0: อมกลมกล่อม
1: อร่อย
0: กาแฟตรามาท็อปเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกูจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จีนีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาท็อปเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาท็อปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
2: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936ย้ำ089-422-2936
3: เฮ้ยแต่งกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโน่ทูเวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน่ 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห่วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฟื้นฟูพืชผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโน่ทูเวผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโน่ทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโน่ทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด

0: แป้งกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็น่าแห้งตายหนึ่งกรีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับ
1: หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโนทูเวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห่วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเคี้ยวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฝืนฟูพืชผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโนทูเวผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโนทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโนทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด

0: เกษตรกรยุคใหม่ทุกท่านครับบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดภูมิใจเสนอความครบครันทันสมัยของสินค้าคุณภาพในเครือเบทาโกรไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์คุณภาพบาลานซ์พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพหมูพันธุ์ดีไก่เนื้อไก่ไข่พันธุ์ดีจากเบทาโกรเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เคมีเกษตรอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์โรงสีและคำปรึกษาดีๆสำหรับการเลี้ยงสัตว์การเกษตรและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดหรือร้านไบโอฟาร์มตรงข้ามสน.บ้านดุงสอบถามเพิ่มเติม0816705262อย่าลืมนะครับนึกถึงปุ๋ยอาหารสัตว์ยาพืชยาสัตว์และก็พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพนึกถึงบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัด
1: เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์7:30 ถึง 5:30
0: ไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก
1: ผู้นำสหรัฐและจีนพบหารือกันที่ทำเนียบขาวของสหรัฐท่ามกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย
0: ในกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
3: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศทางภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับ
2: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิติ์ทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลา